0: หลายประเทศได้เพิ่มทวีมาตรการที่เด็ดขาดมีความพยายามร่วมกันในการควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องหลายประเทศก็ตามแต่การลักลอบผลิตครอบครองค้าขายจำหน่ายนำไส้และลำเลียงขนส่งยาเสพติดอยู่ในทั่วโลกก็ยังบ่ลดลงทั้งยังมียาเสพติดสนิทใหม่เกิดขึ้นและมีทายียงเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงย้อนเห็นได้ถึงผิดภัยผลหายความเป็นอันตรายและความจำเป็นภาวะวิสัยในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีความเด็ดขาดในสุมปีผ่านมาพรรครัฐบาลพวกเฮาได้ซีน้ำตำผ้าการจัดตั้งปฏิบัติเวียนงานวิสาสพดังกล่าวอย่างจดจ่อจริงจังตลอดมาในปีนี้เจ้าหน้าที่ป้องกันควบสงบแม่นสามารถสกัดกันและต้านยาเสพติดได้หลายกรณีพร้อมทั้งได้เพิ่มทวีความเป็นเจ้าการในการติดตามกวดกาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่างหน้าโดยได้มากคดียึดยาเสพติดอาวุธซักทรัพย์สินวัตถุมีค่าสารเคมีต่างต้นต่างๆที่พวกกลุ่มคนบ่ดีจะนำไปผลิตเป็นยาเสพติดเป็นจำนวนหลายสิ่งสำคัญแม่นสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
1: ท่านสอนไซสีพันดอนซีเห็นเติมว่ายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความเป็นอันตรายให้แฮงเป็นภัยคมคู่ต่อความสงบสุขความเป็นระเบียบห้อยของสังคมและความมั่นคงของบรรดาประชาชาติในโลกดังนั้นขอเฮียงห้องมายังทุกภาคส่วนจงได้พร้อมกันเป็นเจ้าการเข้าร่วมในการควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้ปัญหายาเสพติดอยู่ในสังคมลาวได้หลุดลงอย่างชัดเจนก้าวไปสู่สังคมลาวปลดยาเสพติดให้ได้ในที่สุด
2: วันที่1กรกฎนี้ท่านเล็กไลศรีวิไลกรรมการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมโดยคณะและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้เดินทางเยี่ยมยามและติดตามการดำเนินเวียกงานอยู่ด่านสากลสินค้าท่าบกท่านาแรงและเขตโลจิสติกนครหลวงจันทน์เพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาหับฟังการรายงานผลการดำเนินงานและซีนำทิศทางการพัฒนาในระยะต่อหน้าในโอกาสคณะผู้แทนเดินทางมาเยี่ยมยามและติดตามการดำเนินเวียกงานอยู่ด่านสากลสินค้าท่าบกท่านาแรงและเขตโลจิสติกนครหลวงจันทน์ครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากท่านจันทร์สิทธิไซประธานบริษัทท่าบกท่านาแรงจำกัดผู้เดียวและบริษัทเวียงจันทร์โลจิสติกภาคจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานคณะผู้แทนได้เยี่ยมชมภาคสนามประกอบมีอาคารบริหารด่านสากลสินค้าศูนย์ควบคุมข้อมูลหรือ Data Center ลานตู้สินค้าสังเขียนถ่ายสินค้าจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างรางรถไฟมาตรฐาน 1,435 เมตรและรางขนาด1เมตรพร้อมทางจุดเสื่อมต่อความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1จากนั้นท่านจันทร์สิทธิไซด์ได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอภาพรวมของโครงการพร้อมทั้งได้ยกให้เห็นด่านสากลสินค้าท่าบกท่านาแรงเป็นโครงการยุทธศาสตร์ของรัฐบาลลาวภายใต้แผนพัฒนาลาวโลจิสติกเพื่อเปลี่ยนประเทศลาวจากประเทศบ่มีสายแดนติดจอดกับทะเลให้กลายเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงด้านการขนส่งภาคพื้นและสากลด่านแห่งนี้มีจุดเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างทางรถไฟลาวจีนกับระบบขนส่งของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการยกระดับการค้าการลงทุนและการขนส่งข้ามแดนประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติให้เติบใหญ่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและยืนยงโอกาสนี้ทานสาครพิลางามอำนวยการบริษัทท่าบกท่านาแรงจำกัดผู้เดียวได้รายงานผลการดำเนินงานโดยได้สรุปความคืบหน้าของโครงการการให้บริการเวียกงานแต่ละขั้นและขั้นตอนวิธีการทางด้านการเสียภาษีอัตราค่าบริการต่างๆการเคลียร์ถ่ายตู้สินค้าการบริการสั่งสินค้าและระบบบริการแบบครบวงจรพร้อมกันนั้นได้รายงานถึงบรรดาผลสำเร็จข้อจำกัดและแผนพัฒนาในต่อหน้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการห้องหับการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในโอกาสเดียวกันท่านเล็กไหลศรีวิไลได้มีคำเห็นซีน้ำอย่างละเอียดโดยเน้นนักให้บริษัทและภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อยกสูงประสิทธิภาพการบริหารด่านสากลสินค้าให้มีความทันสมัยโปร่งใสและว่องไว โดยซุ้มไส้การนำไส้ระบบดิจิตอลเทคโนโลยีทันสมัยและระบบบริการอัตโนมัติเข้ามาช่วยลดพรเวลาและต้นทุนในการขนส่งสร้างการประสานงานที่ใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและเอกชนภาคส่วนประจำด่านเพื่อให้การกวดกาและการบริการมีมาตรฐานเดียวกันอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการพร้อมนี้ได้มอบหมายให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อคนกลัวและแก้ไขปัญหาข้อคงค้างต่างๆโดยเฉพาะการเสื่อมต่อการขนส่งระหว่างรถไฟลาวจีนกับระบบขนส่งอื่นๆเพื่อเพิ่มปริมาณการนำไส้บริการและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกของประเทศท่านเล็กไหลศรีวิไลได้แสดงความเชื่อมั่นว่าด้านสากลสินค้าถาบกธนแรงและเขตโลจิสติกนาคอนหลวงจันทร์จะกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งและการกระจายสินค้าของอนุภาคพื้นแม่น้ำคองมีบทบาทสำคัญในการเสื่อมโยงการค้าระหว่างลาวและจีนประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจแห่งชาติและการบรรลุยุทธศาสตร์การหันประเทศเป็นศูนย์กลางการเสื่อมโยงของภาคพื้น
1: คณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคได้ออกแจ้งการเลขที่173ในการแบ่งขันคุ้มครองเวียกของแขนงการขั้นศูนย์กลางให้ตาแสงเพื่อหับประกันให้การแบ่งขันคุ้มครองมีความชัดเจนขึ้นกว่าเก่าในโอกาสผ่านบทรายงานสภาพการสั่งตั้งตาแสงต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบุรุษมณีทีมสโมสรห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนครหลวงจันทร์สหายวิไลวรรณบุตรดาคำกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคให้ฮู้ว่าปัจจุบันได้มอบให้บรรดากระทรวงองค์การคันศูนย์กลางสืบต่อค้นคว้าแบ่งคันคุ้มครองเวียกงานของแขนงการตนระหว่างคันเมืองและคันตะแซงขณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคได้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องของรัฐบาลค้นคว้าหางข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของตะแซงเพื่อเป็นบ่อนอิงให้ท้องถิ่นค้นคว้าออกข้อตกลงตามขอบเขตสิทธิ์ของตน
3: เมื่อเอาประกันในการเรียนขั้นพื้นฐานคณะจะตั้งศูนย์กลางครับในออกเรื่องการเรียนที่มีเจ็ดสาขาประจวบสกอร์ที่สามสิบสิบห้าต่อไปประมาณสามสิบห้าสองศูนย์ให้บรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางที่มีเรียกของคณะการต้นอยู่ตาเสงปรับปรุงรูปแบบเอกสารแบบพิมพ์ของคณะการต้นให้คณะกรรมการปกครองตาเสงเป็นผู้ยื่นยื่นแทนองค์การปกครองบ้านและหมู่บ้านให้บรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางสืบต่อคนทั่วเป็นขั้นพื้นฐานเรียกงานของการเรียนการตุ้นระหว่างการเมืองและขั้นตัดสินและอื่นคณะจะตั้งศูนย์กลางพักให้สุดพบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องของรัฐต้นขั้วทางโครงการด้วยการจะตั้งและการเคลื่อนไหวของตัดสินโดยเป็นวันนี้ให้ความจริงต้นขั้วต่อความร่วมตามความเกิดชีวิตของตนปัจจุบันนี้เราทำการต้นขั้วต่อความนิ่งจากภาคส่วนเกี่ยวข้องทางการจะตั้งปฏิบัติจริงปัจจุบันมีสี่กระทรวงคือกระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงความมั่นคงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและกระทรวงวิทยาการประชุมในสำนักการค้นคว้าการแบ่งขั้นตอนของเรียนการในการตนให้กระแสนอกจากนั้นยังมีแผนการเงินนครหลวงได้ออกระเบียบการคุ้มครองการเงินกระแสสำหรับกระแสอยู่ในนครหลวง
1: สหายวิไลวรรณบุตรดาคำให้ฮู้เติมว่าอิงตามคำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเลขที่431คงประกอบกงจักของตะแสงกำหนดบ่ให้เกิน5หน่วยงานเพื่อปฏิบัติ5คงเขตเวียกงานคือเวียกงานบริหารปกครองเวียกงานผักพนักงาน 3,069 แนวเราสังสาดองค์การจัดตั้งมหาชนเวียกงานเศรษฐกิจการเงินเวียกงานวัฒนธรรมสังคมและเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบในการกำหนดจำนวนหน่วยงานแม่นมอบให้องค์การปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ค้นคว้าเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพจุดพิเศษและท่าแห่งของแต่ละท้องถิ่นและให้อิงใส่หน้าเวียกตัวจริงที่มีอยู่ภายในตะแซงเวียกใดมีปริมาตรบ่หลายสามารถโฮมเข้ากับเวียกอื่นได
2: ้6เดือนท้ายปีนี้รัฐบาลและองค์การปกครองท้องถิ่นจะสืบต่อเอาใจใส่แก้ไขปัญหาความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินการรักษาเสถียรภาพทางด้านเงินตาอัตราแลกเปลี่ยนหับประกันบ่ให้ขาดเขินน้ำมันเสื้อไฟคุ้มครองราคาสินค้าค่าของชีพอัตราเงินเฟ้อบ่ให้เพิ่มสูงขึ้นและแก้ไขปรากฏการณ์หยอดทอดต่างๆในโอกาสแถลงข่าวเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ประจำปี2016เมืองบรุมานีท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีซีให้เห็นว่า รัฐบาลจะสืบต่อสุ่มใส่การหับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองให้นักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเอาใจใส่เวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทและเขตห่างไกลศอกลีกเขตลอแหลมตามสายแดนให้เข้มแข็งแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมเป็นต้นเอาใจใส่ในการแก้ไขควบคุมสกัดกั้นต้านและแก้ไขยาเสพติดในขอบเขตประเทศให้เป็นระบบสุ่มใส่แก้ไขอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่พร้อมระบาดอย่างกว้างขวางที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเคียงคู่กับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนและปัญหาย่อท่ออื่นเหตุให้ความคืบหน้าและหลุดลง
4: เอาใจใส่สู่สนเก็บรายรับงบประมาณโดยสุ่มใส่การสร้างนโยบายสุกยู่ส่งเสริมให้มีหัวหน่วยรายรับใหม่เพิ่มขึ้นสุกยู่การหันเป็นทันสมัยในการเก็บรายรับคนขั้วปรับปรุงระเบียบการมาตรการเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าบริการเคียงคู่กับการคุ้มครองรายจ่ายงบประมาณให้ไปตามแผนการและมีประสิทธิผลส่งเสริมการประยุทธ์ต้านการฟุ่มเฟือยทั่วสังคมโดยคนขั้ววางมาตรการใหม่ให้สอดคล้องและสามารถปฏิบัติได้รัฐบาลต้องเป็นแบบอย่างนำหน้าในการประยุทธ์เช่นเริ่มจากการประยุทธ์นำใช้ไฟฟ้านำประปาลดพรการใช้จ่ายบริหารที่บ่สมเหตุสมผลรวมทั้งการไปเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ต่างประเทศที่บ่จำเป็นส่งเสริมการส้มไส้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศสืบต่อปรับปรุงบรรดารัฐวิสาหกิจให้เข้มแข็งและดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อสืบต่อรักษาเสถียรภาพทางด้านเงินตราแห่งชาติสู่ส้นสะสมคลังสำรองเงินตราต่างประเทศกุมการนำเข้าให้ได้ตามแผนการสืบต่อสุกยู่และส่งเสริมการผลิตภายในเพื่อทดแทนการนำเข้าบรรดาพื้นฐานการผลิตที่มีท่าแห้งเป็นต้นเป็นเสบียงอาหารแนวพันธุ์พืชหัวอาหารสัตว์ฝุ่นชีวภาพและปุ๋ยสุกยู่ส่งเสริมการผลิตและการปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อเป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นทั้งหับประกันด้านปริมาณคุณภาพและสามารถแข่งขันได้เอาใจใส่คุ้มครองราคาสินค้าที่หับใส่ชีวิตประจำวันให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจตัวจริงส่งเสริมและพัฒนาจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางให้เข้มแข็งโดยการสืบต่อปฏิบัตินโยบายสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจ่ายแรงทุนและบรรดากองทุนต่างๆให้มีประสิทธิผล
2: ท่านเคืองคำแก้วหนูจันทร์ซีให้เห็นเติมว่ากองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ประจำปี2026ยังได้เน้นหนักให้ทุกภาคส่วนก้าเกี่ยมความพร้อมหอบด้านหับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าเพื่อหับประกันความปลอดภัยทางด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต้องมีการวางแผนแต่หัวทีมีระบบเตือนภัยธรรมชาติอย่างทันการเอาใจใส่บริหารจัดการน้ำของบรรดาเขื่อนไฟฟ้าให้ดีและก็เตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายประชาชนการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนถ้าหากภัยพิบัติเกิดขึ้น
1: วันที่1กรกฎาคมนี้สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาร่วมกับมูลนิธิญี่ปุ่นประจำนครหลวงวิงจันทร์ได้จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมพักแรงสำหรับครูสอนภาษาญี่ปุ่นประจำโรงเรียนมัธยมศึกษาในนครหลวงวิงจันทร์ประจำปี2026อย่างเป็นทางการโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของทานคูซากาเบะโยสุเกะผู้ต่างหน้ามูลนิธิญี่ปุ่นประจำลาวและทานนางเจริญซักคำซักประสิทธิ์หัวหน้าแผนกบริหารสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษาพร้อมด้วยหัวหน้าแผนกผู้อำนวยการโรงเรียนและบรรดาครูอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงในพิธีดังกล่าวทานคูซากาเบะโยสุเกะได้กล่าวแสดงความยินดีและขอบใจมายังทุกภาคส่วนที่ได้ให้การร่วมมืออย่างสนิทแน่นในการพัฒนาการศึกษาภาษาญี่ปุ่นอยู่ลาวโดยได้เน้นหนักว่ามูลนิธิญี่ปุ่นยังคงมุ่งมั่นที่จะสืบต่อให้การสนับสนุนและปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในทั่วโลกก็คืออยู่ลาวให้มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆโครงการสนับสนุนการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในชั้นมัธยมศึกษาของลาวได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2015ซึ่งในปัจจุบันแมนก้าวเข้าสู่ปีที่10และได้รับมากผลอย่างหนักแน่นภายใต้การร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษาปึ้มแบบเฮียนนิลงโกทั้งหมด7เล่มแมนได้สำเร็จการเฮียบเฮียงในปี2024หลังจากนั้นในเดือนกันยายนปี2025ผ่านมาได้มีโรงเรียนใหม่อีก6แห่งในนครหลวงจันทร์ที่ได้นำใช้ปึ้มแบบเฮียนนี้และเปิดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการนอกจากนครหลวงวิจันทร์แล้วโครงการยังได้ขยายไปสู่ท้องถิ่นโดยเฉพาะยุคแขวงหลวงพะบางได้มีการจัดฝึกอบรมทุกๆอาทิตย์ให้แก่ครูอาจารย์ จาก3หมู่เหียนเป้าหมายนับตั้งแต่เดือนมังกรปีนี้เป็นต้นมาและจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างเต็มรูปแบบในเดือนกันยาปีนี้ในปัจจุบันโรงเรียนเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น14แห่งในนั้นมี11แห่งอยู่นครหลวงจันทน์และ3แห่งยุคแขวงหลวงพะบางนอกจากการฝึกอบรมผักแรงและการฝึกอบรมปกติแล้วมูลนิธิญี่ปุ่นยังมีแผนการที่จะส่งครูสอนภาษาญี่ปุ่นจำนวน10ท่านเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกอบรมและทัศนศึกษาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตอยู่ประเทศญี่ปุ่นในระยะท้ายปีนี้เพื่อนำเอาความรู้และประสบการณ์ตัวจริงมาหมุนใส่เข้าในการพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างทรัพยากรมนุษย์ด้านภาษาญี่ปุ่นในลาวให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างบ่หยุดยั้ง
2: แหล่งท่องเที่ยวถ้ำนอนและถ้ำนางฟ้าเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ได้รับการพัฒนาเป็นเขตสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยวเห็นธรรมชาติที่สวยสดงดงามเต็มไปด้วยสีวะนานาพันธุ์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเที่ยวชมหลายขึ้นท่านบุญพันธ์วงสัมพันธ์ประธานบริษัทท่องเที่ยววันเดอร์ฟูลลาวจำกัดผู้เดียวทั้งเป็นผู้พัฒนาและบริหารจัดการเขตท่องเที่ยวถ้ำนางฟ้าให้สัมภาษณ์ว่าบริษัทท่องเที่ยววันเดอร์ฟูลลาวจำกัดได้เริ่มพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวถ้ำนอนและถ้ำนางฟ้านับแต่ปี2014เป็นต้นมาและในปี2016หา2018ได้ไปฝึกอบรมเรื่องมรดกโลกด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีในขณะที่เข้าห่วงฝึกอบรมได้เห็นธรรมจำลองจึงเกิดแนวคิดอยากพัฒนาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวถ้ำนางฟ้าที่มีจุดพิเศษคือรูปหินย่อยผู้หญิงคือกับนางฟ้าตามฝาถ้ำมีลวดลายหินย่อยที่มีความสวยงามทั้งเป็นบ่อนสักการะบูชาและสามารถขอพรตามความเชื่อถือปัจจุบันถ้ำแห่งนี้ได้กลายเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศมีความสนใจไปเที่ยวชมหลายที่สุด
5: อยู่ในถ้ำนี้เป็นรูปเป็นผู้หญิงแล้วก็มีรูปสางมีรูปของเทวดาเนาะแล้วก็มีรูปเต้ามีเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็มีหัวใจมีบนตะกินครบอยู่ในนี้แล้วเมื่อนั้นทําจุดนี้ถือว่ามันบ่ได้ขึ้นภูเขาขึ้นไปลงใต้ดินซึ่งผู้เฒ่าเด็กน้อยสามารถเข้าได้พวกเฮาปรับปรุงทางอย่างสะดวกสบายก็คิดว่าลงอยู่ในถ้ํานี้150เมตรแล้วออกไป230เข้าเราจะบ่กลับทางเก่าออกทางใหม่จุดพิเศษถ้ําอยู่เมืองเวียงนี่หมดหลายถ้ําแต่เข้ากลับทางเก่าแต่2ถ้ํานี้คือถ้ํานางฟ้ากับถ้ํานอนนี่มันถือว่าเข้าเลยคือถ้ํานอนเข้าแล้วออกนี่ซอดภูเขาสามารถมี2ถ้ําสามารถเข้าถ้าออกทางใหม่ได้จุดพิเศษถ้ำนี้เนาะถ้าอากาศร้อนอยู่ทางในจะเย็นเนาะอากาศ35องศาทางในประมาณ16หรือ20องศาอยู่ในถ้าอากาศหนาวทางในจะอุ่นแต่ว่าปริมาณนี้ที่ทางน้ำพานเป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะขอพรถ้าว่าได้ตำแหน่งบ่ได้สิ่งปรารถนาเราเพิ่นเอาบักไม้เกาเหนียวมาขอเพิ่นบ่กินศีล15พวกศีล15พวกเฮาได้คลั่งจะบ่เปิดเพลงฮอด 12:00 น.จะเปิดเพลงได
2: ้ท่านบุญพันธ์วงสัมพันธ์ให้สัมภาษณ์ตื่นฟ้าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำนางฟ้าบ่เพียงแต่เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดแต่ยังเป็นต้นแบบให้สังคมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวต้องพร้อมกันมีส่วนร่วมเอาใจใส่ปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์สีเขียวและเย็นยง
1: วันที่1กรกฎาคมนี้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักได้ประสานงานร่วมกับโครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองปทุมพรคณะกรรมการปกครองตะแสงปทุมพรและอำนาจการปกครองบ้านลงพื้นที่กวดกาสาเหตุป่าตายอยู่สายห้วยโตโมะและสายห้วยเพียวไฟในการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะวิชาการได้ลงเก็บตัวอย่างน้ำจากจุดต่างๆเพื่อนำไปกวดวิเคราะห์คุณภาพน้ำพร้อมทั้งสำรวจสภาพแวดล้อมและเก็บกำข้อมูลจากพื้นที่เพื่อซอกหาสาเหตุที่แท้จริงของป่าตายและประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของประชาชนการตรวจสอบครั้งนี้เพื่อเก็บกำข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องนำไปวิเคราะห์และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหารวมทางวางมาตรการป้องกันเพื่อบ่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต
2: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
6: พายุดีเพรสชันมีกำลังแห้งเพิ่มขึ้นกลายเป็นพายุหมุนเขตร้อนปัจจุบันกำลังเคลื่อนที่อยู่เขตทะเลจีนใต้ตอนกลางและสืบต่อเคลื่อนที่ไปทางเกาะไหหลานสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแห้งปานกลางพัดปกคลุมซึ่งให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลาง และจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนรวมทั้งนครหลวงเวียงจันทน์จงมีสติระมัดระวังและเขี่ยพร้อมหับมือต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่เฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา30องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา32องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา28องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา30องศาสำหรับเขตผู้เคียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง17หา26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
2: ์สื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้หู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ผู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่หนึ่งย่างสุดใจต่อไปเส้นทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่30มิถุนายนผ่านมานิวาทานจอร์ดโรสลิเกสประธานสภาแห่งชาติเวเนซุเอลาได้เปิดเผยครั้งล่าสุดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้เพิ่มขึ้น 1,719 คนและตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกนี้ยังมีผู้บาดเจ็บหลายกว่า 5,000 คนขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้คำมั่นสัญญาอุปถัมภ์เงินหลายกว่า300ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้น2เท่าเมื่อเทียบกับคำมั่นสัญญาก่อนหน้านั้นแม้น150ล้านดอลลาร์ตามแจ้งการวงเงินช่วยเหลือนี้จะสนองบริการส่งเสริมการแพทย์ฉุกเฉินช่วยด้านทัญญาหารน้ำดื่มและสุขอนามัยบ่อนพักอาศัยการป้องกันและพลัดการนอกนั้นสหรัฐอเมริกาได้ส่งทีมค้นคว้าและกู้ภัยกู้ชีพไปยังเวเนซุเอลารวมมีหน่วยกู้ภัยหลายกว่า30คนและมากู้ภัยเกือบ20ตัวนอกนี้ยังมีอีกหลายประเทศพร้อมให้การช่วยเหลือเวเนซุเอลาอย่างหิบด่วนซึ่งเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศ
2: ตามข่าวจากต่างประเทศวังบรุนมานีทานแอนโทนีแอลบานิซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้กล่าวว่าบริษัทเทคโนโลยียังเหตุบ่ทันได้ดีเพียงพอในการปฏิบัติคำสั่งห้ามเด็กน้อยอายุต่ำกว่า16ปีใส่สื่อสังคมออนไลน์รัฐบาลออสเตรเลียวางแผนที่จะเพิ่มค่าปรับใหม่กับบริษัทเหล่านั้นเป็น2เท่าท่านแอลบานีซีกล่าวว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะเสนอกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อเพิ่มค่าปรับใหม่สูงสุดจาก49ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเป็น99ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียสำหรับบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ที่บ่สามารถป้องกันเด็กน้อยอายุต่ำกว่า16ปีจากการนำใช้แพลตฟอร์มของเขาเจ้าออสเตรเลียได้จัดตั้งปฏิบัติข้อห้ามเด็กน้อยอายุต่ำกว่า16ปีใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับทำอิฐของโลก ในเดือนธันวาปี2025แต่ผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนิวคาสเทิลพบว่าหลายกว่า 85% ของเด็กน้อยอายุต่ำกว่า16ปีกล่าวว่าเขาเจ้ายังใช้สื่อสังคมออนไลน์อยู่ภายหลังการห้ามมีผลบังคับใช้นอกจากการเพิ่มค่าปรับใหม่แล้วท่านแอลบานิซียังได้เสนอดัดแก้กฎหมายเพื่อให้คณะกรรมการความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลมีอำนาจหลายขึ้นในการบังคับให้บริษัทสื่อสังคมออนไลน์สนองหลักฐานการปฏิบัติตามข้อห้ามดังกล่าวอีกด้วยทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและบันลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
7: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
9: ่โอ้อยู่บ้านละละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
8: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
9: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกหับบำนาญแล้วนี
8: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
9: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
8: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
9: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
8: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
9: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
8: โดยถ้าหลานอยากฮู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
9: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
8: โดยขอบใจเด้อเอาสลานบ่รบกวนเอาแล้ว
9: เจ้าเจ้าสุขดีเด้อหลานเด
10: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
11: พวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
12: มันสิยากหยังกันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
11: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่เพราะการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
12: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
11: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
12: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
11: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได้
13: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์เหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยเหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์
0: ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
3: เข้ามาห่วงแหนห่วงใจกัน
4: ปกปักรักษา
5: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
6: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
7: มาห่วงกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาว
8: ใส่แต่เงินกีบ

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน8แฮม4ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มื้อนี้วันศุกร์วันที่3ของเดือนกรกฎาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศยุทธินครหลวงเวียงจันทน์ถึงว่าจะมีเมฆแดดแต่ก็เห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าเป็นเงื่อนไขในความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างในแดดปวงสลอของพวกเขาทุกคนเขตเวียกงานพร้อมออกแข่งแข่งขันสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการหนึ่งในนั้นก็เป็นสร้างผลงานไว้คณะพับตอนวันที่มีความหมายความสำคัญอยู่ในเดือนกรกฎก็คือวันที่13กรกฎวันเกิดท่านสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปี13กรกฎวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติครบรอบ60ปี18กรกฎวันเซ็นสุทธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือลาวเวียดนามครบรอบ49ปี20กรกฎวันสร้างตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวครบรอบ71ปีและ23กรกฎวันสปป.ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนปีนี้ครบรอบ29ปีและนอกจากนั้นก็เพื่อเป็นการห้างหากาเกียมผลงานได้ต่างๆไว้กำหนดพับตอนการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญอากาศขวายสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบที่จะไขขึ้นในระหว่างวันที่6หาวันที่10ของเดือนกรกฎ2026ในต้นอาทิตย์หน้าซึ่งกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในครั้งนี้จะมีการพิจารณาหลายๆปัญหาที่สำคัญและหิบด่วนและนอกจากนั้นกองประชุมเรียกงานซึ่งมวลชนทั่วประเทศก็จะไขขึ้นในโอกาสมั่วนี้เช่นกันฉะนั้นเหตุใดเพื่อเฮ็ดให้ผลงานได้ต่างๆได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอีกด้านหนึ่งคือเพื่อเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะเดินทางมาเยี่ยมยามสปป.ลาวของพวกเขาเราทำฟันในกระดบเนาะคือดังแรงซึ่งมันซนกันในงานที่ประธานาธิบดีแห่งสสเมียนมาที่ท่านจะเดินทางมาเยี่ยมยามสปป.ลาวของพวกเขาฉะนั้นเหตุให้ประเทศซักพวกเขามีสมหน้าอันใหม่สีสันอันใหม่ผลงานอันพ้นเด่นแล้วก็หลวงเวียงจันทร์มีใบหน้าอันใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อนำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวทั่วประเทศครับเบื้องต้นของรายการนี้ให้ท่านได้ฟังความคมซื่นจากทางรายการมอบหมายหน้าที่ให้ทางบัวท้องศรีสมบัตินำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:44 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองไปสุ่มใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์คืน 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรโข่งวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศหรือว่าท่านเดินทางเข้าสู่นาเวียกนางงานยอดงานพาหนะที่มีวิทยุรับฟังอยู่ตามยอดงานพาหนะนั้นท่านก็สามารถเปิดวิทยุรับฟังรายการของพวกเขาได้หรือว่าท่านจะเข้าไปที่ทาง Facebook VOSL Radio National Lao หรือว่า Facebook Radio National Lao ที่กำลังใครสดธรรมดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังให้ท่านได้ประกอบความคิดความเห็นแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนื่องจากว่ารายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคนี้เปิดกว้างทางหลายช่องทางให้บรรดาท่านได้เข้าถึงแรงสื่อมวลชนการตำหนิทรงข่าวการประกอบความคิดความเห็นข้อมูลข่าวสารอย่างต่างๆก็เพราะว่าในระยะนี้ก็เป็นระยะที่ทั่วโปร่งสำหรับของพวกเขามีความบกบันบนซื่นต่อผลงานต่างๆที่ยัดมาได้ตลอดระยะ6เดือนต้นปี2026กล่าวเข้าสู่6เดือนท้ายปี2026หมายความว่า6เดือนต้นปีผ่านพ้นไป6เดือนท้ายปีหากกำลังก้าวเข้ามามหอดวันนี้วันที่3ของเดือนกรกฎและทำฝันกรบนะวันที่3ของเดือนกรกฎแต่ว่าถึงอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นมือสุดท้ายของอาทิตย์วันรัฐการแต่วันพักก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์มื้ออื่นมื้อหือไปนี้เพราะว่าพนักงานรัฐกรสมาชิกพรรคพนักงานล้วนแล้วแต่ได้ยกสูงความรับผิดชอบในหน้าที่การงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการมีสติต่อการจัดตั้งเคารพและปฏิบัติกฎระเบียบของพรรคสิทธิ์หน้าที่และข้อห้ามต่างๆในการนำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลไปจัดตั้งไปพันขยายในแต่ละกลุ่มเขตเวียกงานอยู่ตามสำนักงานองค์การแต่ละกระทรวงเนื่องจากว่าสมาชิกพรรคถือว่าเป็นแบบเป็นอย่างให้แก่มหาชนผู้ก้าวหน้ามหาชนผู้ก้าวหน้าก็เป็นแบบเป็นอย่างให้แก่พนักงานรัฐกรโดยทั่วไปบ่ว่าจะเป็นการปฏิบัติระเบียบการของสำนักงานองค์การท้องถิ่นอย่างเข้มงวดกำหนดการคิดการเฮ็ดการรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายบ่กอบโกยบ่สวยโอกาสสวรรค์บังหลวงหูกวดการตนเองเป็นประจำและจริงใจแก้ไขจุดอ่อนของตนเองเด็ดเดียวยึดมั่นในหลักการการจัดตั้งและระเบียบวินัยของพรรคผู้รักษาความสามัคคีเป็นเอกภาพการต่อสู้ต้านชิงยอทอต่างๆภายในพรรคในสังคมเข้าร่วมดำเนินชีวิตหน่วยพรรคเสียเงินสติพรรคเป็นปกติและปฏิบัติระบบที่สมตนเองที่สมซึ่งกันและกันอย่างตั้งหน้าเคารพและปฏิบัติตามการตกลงของการจัดตั้งบ่เลือกเวียกบ่มีแนวคิดเปรียบเทียบสังสาต้านแนวคิดเหมือนเสยอึดอาดซักซาขาดระเบียบวินัยประกอบส่วนก่อสร้างหน่วยพรรคสมาชิกพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นกล้าหาญต่อสู้บ่จงเจียมบ่ประนีประนอมต่อผู้ละเมิดระเบียบกฎหมายประกอบส่วนในเวียกงานขยายพรรคในการคุ้มครองสมาชิกพรรคให้รับประกันคุณภาพต้านแบบแผนนำพาวิธีการเฮ็ดเวียกหมายว่าคณะพรรคสมาชิกพรรคต้องกำแน่นยึดมั่นแบบแผนนำพาวิธีการเฮ็ดเวียกตามหลักการร่วมศูนย์ประชาธิปไตยเสริมขยายประชาธิปไตยภายในการจัดตั้งและหมู่คณะบนพื้นฐานแนวทางมติคำสั่งกฎระเบียบพรรคฮู้แบ่งงานแบ่งความรับผิดรับผิดชอบให้สมาชิกพรรคฮู้ประสานสมทบระหว่างการนำพารวมศูนย์กับการเสริมขยายความรับผิดชอบและลักษณะเป็นเจ้าการประดิษฐ์สร้างของบุคคลฮู้ประสานสมทบขั้นถึงขั้นลุ่มสายตั้งสายขวางเฮ็ดเวียกมีแผนการมีแผนงานมีโครงการมีการสุกยุติตามกวดกาฮู้สรุปรายงานส่องแสงขอที่สินำจากขั้นถึงตลอดเวลามีแบบแผนเฮ็ดเวียกที่ติดพันกับภาคฐานฮู้รับฟังฮู้เลือกเฟ้นคำคิดคำเห็นที่ถูกต้องมีเหตุผลของมหาชนเพื่อปรับปรุงตนเองปรับปรุงการจัดตั้งต้านแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกแบบอัญญสิทธิ์รูปการผิวเผินบ่รู้บ่รวยบ่ฮอบครอบลึกซึ้งเล่าดีเป็นต้นเที่ยงคู่กันนั้นด้านความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานก็ถือว่าเป็นเวียกงานนึงที่สมาชิกพรรคต้องมีความรับรู้มีความสามารถมีระดับวิสัยเฉพาะใดหนึ่งที่แน่นอนสมคู่กับหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายฮู้กฎหมายภาษาต่างประเทศใดหนึ่งปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายเฮ็ดถูกต้องตามที่สินำของพรรคของรัฐมีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่ออาชีพต่อวิสัยเฉพาะที่ตนเองรับผิดชอบ
กำเนินปฏิบัตินโยบายการตั้งประเทศของพรรครัฐที่วางออกให้ถูกต้องฮู้ค้นคว้าฮู้หมุนใส่บทเรียนภายในและตั้งประเทศเข้าในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่ตนเองรับผิดชอบอย่างประดิษฐ์สร้างเป็นเจ้าการค้นคว้ากำเนินเสื่อมซึมแนวทางแผนนโยบายมติคำสั่งของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐตั้งหน้าผันขยายจะตั้งปฏิบัติด้วยความบุกเบือนห้าวหันมีความรับผิดชอบสูงมีผลสำเร็จมีความรับผิดชอบต่อผลได้ผลเสียในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่ได้รับมอบหมายบ่เอื้อยอิงบ่ปะปอยหรือที่ทิ่มความรับผิดชอบใส่ผู้อื่นตาเนี่ยคิดทะเยอทะยานขาดความรับผิดชอบเฮ็ดเวียกแบบลักษณะพอให้แล้วมือบ่มีประสิทธิผลสงักซักซะบ่กล้าหาญบ่มีความตัดสินใจสูงสู้สนและบ่ผ่านผ่าอุปสรรคหนาต่างๆอย่างหนาประการโดยเฉพาะสมาชิกพรรคต้องบ่งอเงี้ยงบ่จมว่าบ่ท้อถอยมีความบกบืนสู้สนเฮ็ดเวียกงานที่ตัวเองรับผิดชอบมีบาดก้าวขยายตัวยั่งบ่หยุดยั้งสนั้นเพื่อหั่งหากาเกียมผลงานใดต่างๆไว้กันครับตอนวันที่มีความหมายความสำคัญของชาติแต่ละกระทรวงก็ล้วนแล้วแต่เร่งไส้การก่อสร้างหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นคณะพรรคทุกขั้นต้องสู้สนนำพาปรับปรุงก่อสร้างหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นให้บรรลุตามมาตรฐานคือนำพาด้านการเมืองหน่วยพรรคต้องค้นคว้ากำแน่นเสื่อมซึมจัดตั้งเผยแพร่ห้ำเฮียนแนวทางแผนนโยบายมาที่คำสั่งกฎระเบียบของพรรคกฎหมายของรัฐให้สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรทหารตำรวจและประชาชนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของตนให้เข้าใจลึกซึ้งฮู้ได้สิทธิ์พันธะของตนมีความตื่นตัวเป็นเจ้าการบุกเบือนปฏิบัติให้เกิดผลตัวจริงต้องมีความสามารถกำเนินผันขยายแนวทางแผนนโยบายของพรรคมติคำสั่งของคณะพรรคขั้นเทิงมาเป็นทิศทางมาเป็นแผนการสู้ส่วนปฏิบัติของหน่วยพรรคสามารถสร้างเงื่อนไขให้สมาชิกพรรคพนักงานได้รับการบำรุงยกระดับทฤษฎีการเมืองเอาใจใส่อบรมก่อสร้างสมาชิกพรรคพนักงานสาวนุ่มเยาวชนมหาชนให้มีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติฮู้จำแนกมิตรศัตรูสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรต้องมีคุณธาตุการเมืองที่นักแน่นคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติที่ถูกต้องมีความจงรักภักดีต่ออุดมการณ์ของพรรคมีน้ำใจเสียสละรับใช้ชาติรับใช้ประชาชนด้วยความบริสุทธิ์ใจสามารถกลายเป็นผู้สืบทอดภารกิจของพรรคตลอดไปนอกจากนั้นด้านการนำพาด้านแนวคิดการด้านนำพาทางด้านแนวคิดนี้หน่วยพรรคต้องศึกษาภูมิการเมืองแนวคิดให้สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรและประชาชนที่อยู่ในขอบเขตรับผิดชอบของตนให้บรรลุคือเฮ็ดให้เขาเจ้าเสื่อมซึมกำเนิดมีความเป็นเอกภาพสูงต่อแนวทางแผนนโยบายมาที่คำสั่งและอุดมการณ์ของพรรคเคารพและตื่นตัวปฏิบัติกฎหมายและระเบียบการของรัฐมีความตื่นตัวตั้งหน้าฝึกฝนล่อหลอมทางด้านคุณธาตุการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติมีความเอกอ้างทนงใจต่อหมากผลของการปฏิวัติหมุนเสื้อของพรรคของชาติบนยึดมั่นจุดหมายสังคมนิยมอย่างเสมอต้นเสมอปลายบ่หวั่นไหวคอนแขนต่อสภาพการต่างๆที่เกิดขึ้นเด็ดเดียวต่อสู้ต้านทุกกรณีโดยเฉพาะกลอุบายมั่งเพจทำร้ายของศัตรูและกลุ่มคนบ่ดีเป็นเจ้าการปกป้องแนวทางอุดมการณ์ของพรรคตอบต้านสิ่งย่อท้อต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ภายในหน่วยพรรคและในสังคมด้านแนวคิดสวยโอกาสสวยเส้นที่ตำแหน่งพญาติอัญญสิทธิ์เอกชนสราชบังหลวงดิ้นกินฟุ่มเฟือยขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานที่ได้รับมอบหมายภายในคณะหน่วยพรรคสมาชิกพรรคต้องรักษาได้ความสามัคคีเป็นเอกภาพอย่างแน่นแฟ้นบ่มีแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าจุ่มเจือเสื้อสายพรรคพวกกลุ่มก้อนอยู่ภายในการจัดตั้งพรรคในทันแถวพนักงานสมาชิกพรรคนอกจากนั้นด้านการนำพาและการจัดตั้งคณะหน่วยพรรคสมาชิกพรรคภายในหน่วยพรรคต้องกำเนินปฏิบัติตามกฎระเบียบพรรคกฎหมายและระเบียบการของรัฐอย่างเข้มงวดกำเนินพระบทบาทหน้าที่ขอบเขตสิทธิ์ของหน่วยพรรคมีความเป็นแบบอย่างนำหน้าในการเคลื่อนไหวและหน้าการดำรงชีวิตบ่มีปรากฏการณ์ย่อท้ออยู่ในหน่วยพรรคหรือถ้ามีก็ต้องเด็ดขาดแก้ไขให้ทันการยึดมั่นปฏิบัติตาม5หลักการ3ทิศนำในการสร้างและปรับปรุงหน่วยพรรคปฏิบัติระบบดำเนินชีวิตหน่วยพรรคและเสียเงินสติพรรคเป็นปกติตลอดไปท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาในรายการปัจจุบันนี้เหลือเพียงแต่7นาทีปลายเท่านั้นจะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วโปร่งสำหรับกับพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานออกแข่งแข่งขันสร้างผลงานและต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการเพื่อนำเอาผลงานเหล่านั้นไว้กำหนดพับตอนการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ที่ห้องประชุมสภาแห่งชาติองค์กรวิจันทร์ซึ่งจะไข่ขึ้นในต้นอาทิตย์หน้าก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่6หาวันที่10ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์หาวันศุกร์ท่านฟังกระดบเนาะอาทิตย์ที่จะมาถึงนี้วันที่6หาวันที่10กรกฎกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จะไข่ขึ้นทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นการค้นคว้าปัญหาต่างๆและปัญหาแห่งฮิบด่วนอยู่ในเวลาดำเนินกองประชุมฉะนั้น
บรรดาท่านที่ติดตามรายการของพวกเขาในปัจจุบันนี้ก็อย่าลืมเนาะหังหากาเกียมจิตจิตกำใจติดตามวาระดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10และนอกจากนั้นที่นครหลวงเวียงจันทน์คือในสปป.ลาวของพวกเขาก็จะมีโอกาสต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสส.เมียนมาท่านมินอองไลที่จะเดินทางมาเยี่ยมยามสปป.ลาวของพวกเขาเคียงคู่กันนั้นกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศก็จะไขขึ้นในโอกาสมอมอนี้เส้นเดียวกันและนอกจากนั้นวันที่มีความหมายความสำคัญอยู่ในเดือนกรกฎาคมว่าจะเป็นวันเกิดท่านสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าครบรอบ60ปีวันที่13กรกฎาคม18กรกฎาคมวันเซ็นสุทธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือลาวเวียดนามครบรอบ49ปี20กรกฎาคมวันสร้างตั้งสหพันธ์มิหยิงลาวครบรอบ71ปี23กรกฎาคมวันสปป.ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนครบรอบ29ปีมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังเป็นอย่างวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้จากการแก้วสุวรรณศรีนี่พอนะครับฟังจากทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงสัดแจ้งดีท้องฟ้าสืบต่อหรือว่าท้องฟ้าเป็นสีบดบดคึมๆอยู่แล้วก็พรประเสริฐพรสำราญนี่ท่านสอบเพชรกำฮักติดตามเป็นประจำคือเก้ามื้อนี้อากาศแล้วก็มีฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วมาปัจจุบันยังสืบต่อตกอยู่ทางบ้านธาตุพระไซเมืองไซเมืองไซเศรษฐาแขวงอัตปืออันนี้จากบัวซุกใช้สมผุยเป็นว่าติดตามปกติจากตาแสงร่องแว่นเมืองสำเหนือเสียงสัดแจ้งดีปิดไพบูลจากห้องวาการศูนย์กลางพักก็ว่าติดตามรายการนี้เป็นประจำบุญมีพิพักขวงอาจารย์บุญมีพิพักขวงในเพื่อนว่าให้ฟังเป็นประจำจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติวงศิลป์วงอินคัมสมเสยในรายการขอขอบใจยังสูงเด้อวงศิลป์วงอินคัมเด้อและอันนี้จากอย่างเลียงอาจารย์เลียงทองบ่อนี้เพื่อนว่าให้ฟังอยู่ทางกองพันหกหนึ่งเจ็ดพร้อมด้วยวิจิตรศิลป์เรียนว่าโอเคจะจัดรายการได้ดีหลายขอขอบใจยังสูงจันมณีว่าจันมณีฟังเสียงฝนตกฝอยๆทางเมืองตุ้มลานแขวงสารวันจากทองจอ101ใสสมบูรณ์ติดตามเป็นประจำเดือดออกตั้งแต่เช้าๆอันนี้นุนิดนี่นุนิดเพิ่นว่าฮับฟังอยู่ฮับฟังทางสปจีนเพราะเป็นที่สอบประจีนเพื่อกำลังฟังรายการนี้อยู่จ้อยจันทพิมพ์นี่อยู่ห้องท่าแตงแขวงสีกองจ้อยจันทพิมพ์เพิ่งกว่าสุ่มเสยเด้อท่านสอบเพียงมากจัดรายการได้นี้หลายแล้วก็จันแก้วอยู่ทางเมืองนาเลแขวงหนองน้ำทากำลังฟังปกติหลายๆท่านที่แจ้งผลการรับฟังเป็นอย่างวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ4นาทีปลายจะฮอดเวลา8โมงให้ท่านได้ฟังเพลงนี้ปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นบัวทองสีสมบัติในสาวกุ้มเสียงถวรวิเศษศรีและสุขสวรรค์สุขสดีในสักคุ้มเสียงทั้ง3ท่านสอบเพียงกำลังเพื่อดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่ตอนเช้าเมื่อวันจันทร์เมื่อวันที่6นะมือเปิดกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10บางเทื่อรายการพวกเขาอาจจะได้จัดประมาณ15นาทีหรือในก็ขอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในตอนเช้าของเมื่อวันจันทร์วันที่6ของเดือนกรกฎาคมขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: บ่ต้องลงมือเหตุทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทวีตในประเทศลาวรับประกันลำการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษครับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และ WhatsApp 020-2888-8803 ย้ำ 020-2888-8803
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน 3C Link อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: พนักงานเอกชนจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
3: พนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือเอกชนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 5.5% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นผู้ใช้แรงงานหรือนายจ้างต้องได้สมทบเติม 6% รวมเป็น 11.5% หักเข้ากองทุนประกันสังคมแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานเอกชนจะได้รับมีทั้งหมด9อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวและอุดหนุนว่างงาน
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี่มานบ
1: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ําอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บื้อเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมื้อนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
1: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและเพิ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
1: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโมทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติ

0: ลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: สิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่เนาะ
2: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
1: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ่
2: บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
1: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
2: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
1: ้โอ
2: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
1: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
3: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

ื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้ฮู้แท้งจิตใจผู้สะดุ้งไหวเมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถูกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: สบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชม
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: ตอนหับทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยในตอนเช้าของวันศุกร์ที่3เดือนกรกฎาคมปี2026
1: เจ้ามื้อนี้ก็พบพ่อกันมื้อนี้ก็ท้ายอาทิตย์แล้ว
0: เจ้า
1: บัดเดียวเนาะมีรายการบางคนนี่ว่าโอ้ยังคิดว่าแม่นวันพุธพฤหัสอยู่แต่ว่าการเวลานี่ไวๆเนาะจังไหนก็สิฮอดเดือน8เดือน9แล้วเด็ด
0: แม่
1: นเดียวเวลาบางคนนี่ว่าบัดเดียวคือว่า6เดือนครึ่งปีนี้ผ่านไปละ
0: เจ้า
1: คือว่าสิฮอด6เดือนท้ายปีแล้วได้เฮ็ดหยังกันบ่ทันได้ทวงบ่ทันเวลาน้ําซ้ําเพราะว่าการเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปเนาะคือกับใส่น้ําไหลไปบ่มีวันหวนกลับคืนมาแต่ว่ามื้อนี้ก็ยังคงสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของหลายๆคนอยู่การประกอบอาชีพแต่ละหน้าที่แต่ละเวียกงานนี้ก็ขอเป็นกําลังแห่งใจให้ทุกคนเนาะเพราะว่าการเฮ็ดหน้าที่บ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐเอกชนหรือว่าทางชาวเกษตรกรชาวโรงงานพ่อค้าชาวขายต่างๆก็ล้วนแล้วแต่ทุ่มเทเหงื่อแห้งของตนเองนี้ให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกัน
0: เจ้ารายการขับขี่ปลอดภัยมาพบกันท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็แม่นเบิ่นวังมโนรีที่รับหน้าที่ดำเนินรายการซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz และส่งต่อทาง FM 94.3 นอกจากนั้นท่านยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่าจะติดตามผ่านทางเพจของวิทยุลาว National Radio และก็ยังมีอีก1เพจLNR Infotainment และเพจขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาว
1: เจ้าถือว่าหลายสองทางเนาะการติดตามรับฟังสะดวกสบายมีรายการทางใดที่รับฟังผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์เนาะหรือว่าทางที่รับฟังวิทยุอยู่ในตอนนี้ก็สามารถประกอบความคิดความเห็นผ่านทางรายการพวกเราได้ท่านใดที่ว่ากำลังเดินทางนำไส้ยานพาหนะอยู่พบเห็นจุดใดที่ยังพบความยุ่งยากการสัญจรจุดใดที่ยังมีความแออัดหรือว่าผู้ใดที่ว่าขับขี่รถก็ขอให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังขับขี่รถด้วยการปฏิบัติเคารพกฎระเบียบจราจรขับขี่ให้ถูกสองทางเนาะคอยไปคอยมาหรือว่าจุดใดที่ระบบฝ่ายอำนาจเปเพหรือว่ามีเจ้าหน้าที่เพิ่นประจำอยู่ก็ได้ลงซวยระบายรถก็ขอให้ทุกคนนั้นปฏิบัติการตามการสัญญาณของเจ้าหน้าที
0: เจ้าท่านผู้ฟังที่เพิ่นที่ตามรายการขับขี่ปลอดภัยตลอดมาเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยผู้ขับขี่ที่ว่าใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เฮามี2ทางของรถ BRT ซึ่งก่อนหน้าที่เพิ่นจะเปิดให้บริการท่านผู้ฟังเพิ่นก็มีแจ้งการเกี่ยวกับระเบียบการนำใช้รถเมย์ BRT ฮั่น
1: เจ้า
0: แน่นอนมาสำหรับเลนของ BRT ท่านผู้ฟังตั้งแต่เวลา 18:00 นจนฮอดซะ 20:00 นนี
1: ่เ
0: พิ่นก็ละเอียดแล้วได้ในการแจ้งการออกมาว่าห้ามรถทั่วไปหั่นขี่เข้าไปเลนของ BRT ต้องจงวางจงเลนให้กับ BRT ด้วยกันนั่นน่ะให้บริการแต่ว่าเฮาก็สามารถขี่ได้เนาะขี่เข้าไปเลน BRT ได้แต่ต้องแม่นน่ะ 21:01 นาที5:59 นก็คือตอนกลางคืน5ตอนเช้าแม่นสามารถใช้ได้ตอนเวลาที่ BRT เพิ่นบ่ได้ให้บริการแม่นเนาะอันนี้ก็อยากบอกอยากส่งต่อเว้าต่อย้ำเติมอีกเพื่อให้หลายคนได้ฮู้มื้อนี้โนรีก็ขี่มาเนาะอยู่แถวไฟแดงอินแปงก็มีอยู่หลายคันที่รถทั่วไปเพิ่นขี่ของเลน BRT นะเพื่อรอท่าโดยเฉพาะเป็นจุดบนไฟแดงอินแปงหั่นเพื่อรอท่าในการที่จะเลี้ยวหรือว่าตามสัญญาณของไฟอำนาจแถละก็ไปจอดอยู่หั่นแต่ก็ยังดีว่าในขณะนั้นบ่มีรถ BRT มาม ันก็เลยว่าเอาแล้วไปแต่ถ้าหากว่ามีรถ BRT สวนมาสวนไปเองสิมันก็จะพบความยุ่งยากแม่
1: เจ้าฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนพร้อมใจกันร่วมใจกันขับขี่รถสองทางปกติเนาะถ้าว่ารถทั่วไปนี่ก็บ่อยากให้เขาขับขี่ในสองทางของรถเมย์ BRT เนาะในจุดนี้ก็เคยเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายเทื่อแล้วบางคนนี่ขับขี่รถในซองของรถเมย์ BRT บัดจะเลี้ยวนี่เพิ่นเลี้ยวเลยได้
0: เจ้า
1: ผู้ที่ขี่มาในซองทางปกตินี่ขมังเกิดว่าเอาบ่ทัน
0: แม่นแหละ
1: บางคนนี่ก็ขี่ไปซื้อบางคนก็เลี้ยวอันนี้ก็ยังให้ทุกคนนั้นเข้าสู่ระเบียบน้ำกันตื
0: ่
1: นเพื่อความไปมามีความโรงเรียนสะดวกสบายเนาะแล้วก็ลดพรต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
0: แม่นแล้วท่านผู้ฟังวันนี้พวกเราก็มีนัดสัมภาษณ์ทางองค์การกระแดงแขวงอัตตะปือเนาะท่านศรีสุพันธ์จันทานุวงศ์ซึ่งเป็นวิศวกรและรับหน้าที่เป็นหัวหน้ากู้ภัยสุขเสริญขององค์การกระแดงระยะ 30นาทีที่2เนาะพวกเขาจะมีการสนทนากับทางหน่วยงานองค์การกระแดงทั้งแขวงอัตปือฮั่นแต่ว่าในตอนนี้ท่านใดที่ติดตามฟังรายการขับขี่ปลอดภัยมีส่วนร่วมเข้ามาในรายการได้คือท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่เพิ่นก็ได้ส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เข้ามาเพื่อจะแจ้งเตือนบอกต่อให้กับท่านผู้ฟังที่ใช้รถใช้ถนนบางเทื่อเฮาบ่ลึ่งเส้นทางนั้นบ่เคยเส้นทางนั้นก็บอกก็ได้เตือนกันได้ว่าและตอนนี้เวลานี้นี่หลีกเลี่ยงในเด้อเส้นทางดังกล่าวรถหลายแออัดจังซี่นะจะไปสมทบใส่กันเติมถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงครับเส้นทางอื่นพอไปทดแทนกันได้ก
1: ็
0: ให้ไปทางอื่นดีกว่า
1: เจ้าแม่ละมีรายการทาวาผู้เพ็ญจุดใดที่ยังมีความแออัดพบความยุ่งยากยานพาหนะหลายติดแถวเป็นยาวเหยียดเป็นสายไปจังซี่ก็สามารถแจ้งเตือนคู่ความทางน้ำกันได้เนาะว่าให้เว้นนำใส่เส้นทางอื่นก่อนเด้ออย่ามาทางนี้เพราะว่ารถแออัดหลายกับทางรายการขับขี่ปลอดภัยพวกเฮาก็ยินดีเป็นขอต่อสื่อกลางให้มีรายการทุกทานเพราะว่าการเดินทางมื้อนี้ก็ไทยๆอาทิตย์แดมื้อนี้สุขบางคนอีกก็เกียมเดินทางไปทั้งตั้งแข่งแน่เนาะเพราะว่ามื้ออื่นมื้อฮือก็เป็นมื้อพักในวันเสาร์วันอาทิตย์แต่จังได๋ก็ดีเด้อมีรายการการเดินทางพวกเขาก็เป็นห่วงเพราะว่าเดินทางไกลก็คือทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งว่ายังจะมีฝนตกได้จนฮอดวันที่5ฉะนั้นการเดินทางก็ต้องมีความเตรียมพร้อมให้ดีโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าเอารถส่วนตัวเดินทางไกลนี่ก็ต้องได้กวดกาเทคนิคล้วนให้ดีเนาะรับประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยก่อนออกเดินทาง
0: แม่นแล้วแล้วก็สุขภาพของตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญท่านผู้ฟังเด้อเพราะว่าเว้าเรื่องเกี่ยวกับการขับขี่นี่นอกจากองค์ประกอบหลายอย่างเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยแล้วนะสุขภาพของเฮาก็สําคัญดังนั้นไผที่ว่ามีแผนในการเดินทางไกลจะต้องได้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นเครื่องดื่มมึนเมาแล้วซะเหล้าเบียร์ต่างๆก็ต้องงดก่อนท่านผู้ฟังเพื่อชีวิตเนาะแล้วก็เพื่อคู่ความทางนํากันสิได้ปลอดภัยแล้วก็ในอาทิตย์สิมานี่เวิร์นหวัง
1: เจ้า
0: วันที่6หาวันที่12เนาะวันที่6หาวันที่10
1: เจ้า
0: ที่เพิ่นจะมีการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิพันธ์อันนี้ก็แจ้งกันไว้เพราะว่าแน่นอนว่าบางเทื่อรถมันจะแออัดในอาทิตย์สิมานี
1: ่
0: ไผที่มีเวียกด่วนเวียกสำคัญเวียกหยังก็ต้องได้เผื่อเวลาไว้แล้วก็วางแผนในการเดินทางไว้ให้ดี
1: เจ้าแม่นละมีรายการต้องมีการกะเกียมแผนการเดินทางให้ดีเนาะเพราะว่าจะนำใส่เส้นทางในนครหลวงเวียงจันทน์แดทั้งตังควายแห่งแดในนครหลวงเวียงจันทน์นี้รถรางพาหนะก็หลายมื้อใดที่มาสภาพอากาศบ่อำนวยความสะดวกในสมองหีบด่วนหลายคนก็ขับขี่รถใหญ่ได
0: ้
1: การสัญจรนี้ถือว่าแออัดหลายเนาะในแต่ละจุดสามแยกสี่แยกต่างๆก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเข้าสู่ระเบียบน้ำกันเด้อท่านผู้ฟังบ่ขับขี่รถด้วยความประมาทและสำคัญก็คือต้องได้เคารพปฏิบัติกฎระเบียบจราจรเคารพสิทธิ์ตนเองและคนอื่นเนาะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
0: เจ้าแล้วก็เตือนกันอีกเรื่องนึงแจ้งกันอีกเรื่องนึงเรื่องเกี่ยวกับเพิ่นแจ้งการมาในการจำกัดเกี่ยวกับมงเวลาการสัญจรตามเส้นทางอ้อมหอบบึงใหญ่ธาตุหลวงนะผู้ฟังเพื่อหลายคนก็อาจจะยังบ่ฮู้เนาะว่าปัจจุบันนี้เพิ่นมีการจำกัดหรือว่ากำหนดเรื่องเวลาในการเที่ยวในการขี่ตามเส้นทางอ้อมหอบบึงใหญ่ธาตุหลวงฮะอันนี้ก็เป็นเพื่อรับประกันความปลอดภัยและก็เพื่อความสะดวกสบายและก็ในการที่ประชาชนไปย่างไปแล่นออกกำลังกายหรือว่าถีบรถอยู่เขตนั้นเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าในระยะที่ผ่านมามันก็มีเหตุการณ์ที่รถหุ่นใดไปต่ําคนยางอยู่อ้อมหอบบึงธาตุหลวงฮะเนาะดังนั้นทั้งเส้นทางอ้อมหอบบึงใหญ่บึงธาตุหลวงนี่จะมีการจํากัดเวลาการสัญจรบางระยะเวลาก็คือวันจันทร์หาวันศุกร์นี่นะวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 16:00 น. หา 19:00 น. นี่เพิ่นจํากัดแล้วบ่ให้เที่ยวละเนาะรถทุกประเภทเลย
1: เจ้า
0: แล้ววันเสาร์วันอาทิตย์ก็คือ 6:00 น. หา 10:00 น. แล้วก็ 16:00 น. หา 17:00 น.เพิ่นก็จำกัดคือกันเนาะเพราะว่าข้อกำหนดในการสัญจรนี่ในที่เพิ่นกำหนดออกมานี่มันจะอนุญาตให้เพียงแต่คนยางและก็ถีบรถเท่านั้นที่สามารถเข้าไปใส่ได้ว่าซั่นซะแต่ห้ามพาหนะ3ล้อหรือ4ล้อเข้านำใส่เส้นทางอ้อมหอบบึงธาตุหลวงเด็ดขาดบ่ให้ใส่แล้วก็ระยะเวลาปิดเส้นทางนี่ก็แม่นก็ได้เว้ากันไปแล้วว่าเพิ่นจะปิดวันจันทร์หาวันศุกร์แม่น16:00 น. หา 19:00 น. เสาร์อาทิตย์แม่น16:00 น. หา 10:00 น. แล้วก็16:00 น. หา 17:00 น.
1: เ จ้าฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนพร้อมใจกันจะตั้งปฏิบัติตามมงที่เพิ่นได้ระบุไว้เนาะให้เว้นนำใช้เส้นทางอื่นก่อนเพื่อว่าอำนวยความสะดวกหลายคนก็อาจจะเห็นน้ำกันแล้วว่ามวลส่วนนี้ได้ไปย่างเล่นไปออกกำลังกายไปขี่รถทีบเนาะเพราะว่าจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มวลส่วนอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ได้พากันไปเฮ็ดกิจกรรมต่างๆในจุดนี้แล้วก็มวลส่วนก็ไปนี่ก็หลายบ่ว่าจะเป็นทั้งเด็กน้อยผู้ใหญ่และมโนรีพวกเขาก็เป็นห่วงเพราะว่าผ่านมาก็เห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นน้ำกันก็ย้อนว่าอาจจะเกิดความสับสนแน่จักผู้สิยางออกกำลังกายจักซิลีกรถกับย่านรถมาต่ำเอาแน่ต่อกับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วพวกเขาก็ฟังให้เป็นอุทาหรณ์สนใจเนาะผู้ขับขี่เองก็ต้องได้ร่วมใจกันปฏิบัติตามแจ้งการให้เว้นนำใช้เส้นทางอื่นก่อนเด้อมิตรรายการหลีกเลี่ยงเนาะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
0: แม่นแล้วแล้วก็มีอีกหนึ่งแจ้งการว่าเรื่องเกี่ยวกับการยุดการขุดค้นหรือว่าการขุ่นดินแดงดินประเภทต่างๆในนครหลวงเวียงจันทน์นับตั้งแต่วันที่1กรกฎท่านผู้ฟังเพิ่นเริ่มมาแล้วเด้อเพิ่นแจ้งออกมาแล้วแต่1กรกฎหาวันที่30ตุลาคม2016ทั้งแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์นี่เพิ่นก็ได้มีแจ้งการถึงประธานคณะกรรมการปกครองเมือง7เมืองและการห้องการอุตสาหกรรมและการค้า7เมืองรวมทั้งผู้ประกอบการกิจการขุดค้นดินแดงและก็ดินประเภทต่างๆในนครหลวงเวียงจันทน์ได้รับรู้รับทราบว่าในระยะนี้นี่นะเพิ่นมาเพื่อรับประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดจบงามด้านพื้นฐานโครงรางและการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่ในขอบเขตนครหลวงเวียงจันทน์ในระยะฤดูฝนถ้าบุคคลนิติบุคคลหรือว่าการจัดตั้งที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆเลยอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ยุดเสาสัวขาวก่อนในการขุดค้นเนาะดินประเภทต่างๆฮะในระยะฤดูฝนนี้นับแต่1กรกฎจนถึง30ตุลาคม2016ในกรณีบุคคลนิติบุคคลหรือว่าการจัดตั้งที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขุดค้นดินแดงหรือว่าดินประเภทต่างๆนั้นที่เป็นโครงการหีบด่วนของรัฐบาลทางเจ้าของโครงการเองนี่ต้องได้ประกอบเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อจะไปยื่นเสนอเนาะทางแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์ให้ได้ค้นคว้าพิจารณาตามระเบียบการอันนี้ใครที่ว่าหรือว่าภาคส่วนใดที่มีโครงการของรัฐบาลที่เป็นหีบด่วนบ่หรือว่าสำคัญบ่ก็ต้องได้เฮ็ดเอกสารคัดแน
1: ่
0: เพื่อไปขออนุมัติขออนุญาตแต่ถ้าหากพบเห็นการขุดค้นในระยะฤดูฝนโดยบ่ได้รับอนุญาตแม่นจะถูกศึกษาอบรมลงวินัยปรับใหม่และทดแทนค่าเสียหายหรือดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วแต่กรณีนักหรือเบาแล้วก็มอบให้ทั้งแขนงธรณีศาสตร์และก็บอแฮนของการอุตสาหกรรมและการค่าเจ็ดเมืองนครหลวงจันทน์นี่หับหู้และจะตั้งปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้อย่างเข้มงวดเลยอ่ะเดือน7เดือน8เดือน9เดือน14เดือนเจ้า
1: ผู้ที่ว่าประกอบการแลนรถบรรทุกนี่ก็ต้องให้การร่วมมือเติมเนาะพร้อมใจกันจะตั้งปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้ถ้าว่าทั้งบริษัทใดที่ว่าต้องได้แลนรถในโครงการต่างๆนี่เนาะที่ว่าขึ้นน้ำภาครัฐก็ต้องได้เฮ็ดหนังสือแจ้งทางภาคส่วนที่เกี่ยวของเติมเด้อมีรายการเพราะว่าเพิ่นก็เริ่มจะตั้งปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่1แล้วเนาะจนไปถึงวันที่30ตุลาคม2026นี่
0: เจ้าแล้วก็มาอีกเรื่องนึงอนาเวิร์นวัง
1: เจ้า
0: เกี่ยวกับการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนและการพัฒนาแคมป์ของระยะ2นครหลวงจันทน์นี่นะท่านผู้ฟังหลายคนก็ให้ความสนใจและก็ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านนี้คือกันปัจจุบันมีการมอบหับโครงการแล้วเนาะสำหรับโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนและพัฒนาแคมป์ของระยะ2นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งมีความยาวอยู่ 9.3 กิโลเมตรทั้งรวมมูลค่านี่แม่น67,562,000 ดอลลาร์สหรัฐเนาะเมื่อวานนี้วันที่1กรกฎ2016ก็ได้มีการจัดพิธีมอบหับโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนและพัฒนาแคมป์ของระยะ2นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งให้เกียรติเขาห่วงกับแมนทานศิริราชทงศิลป์ทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็ยังมีทานยังซูจุ้งนอเอกอัครราชทูตสอเกาหลีประจำสปปลาวและก็ทานงามประสงค์เมืองมณีห้องรัฐบาลีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและก็ยังมีแขกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ให้ทุนและก็บริษัทผู้รับเหมาเขาห่วมน้ำซึ่งในโอกาสบรรณาพิธีมอบหับนี่นะท่านผู้ฟังท่านบุญยวัฒน์นีรไซหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้มีการรายงานเกี่ยวกับโครงการนี้แมนได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำจากสหเกาหลีและก็ได้เซ็นสัญญาเงินกู้ยืมในวันที่1พฤศจิกายน2017ระหว่างกระทรวงการเงินแห่งสปปลาวและธนาคารนำเข้าและส่งออกจากสหเกาหลีรวมมูลค่ากู้ยืมทั้งหมดนี่แมน57 57,650,000 ดอลลาร์สหรัฐเนาะและเบื้องอ่ะนะบ้วงเงินสมทบของรัฐบาลลาวนี่แม่นมูลค่า9,957,000 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งว่าได้มีการเซ็นสัญญาว่าจ้างบริษัทห่วมเนาะสมานคอร์ปอเรชั่นและกับบริษัทโคเรียอินจิเนียริ่งคอนซัลเทนต์เนาะจากสอเกาหลีที่เป็นที่ปรึกษาโครงการแต่วันที่22 มีนา 2019และกับข้างวันที่17 กันยา 2021ได้เซ็นสัญญากับบริษัทห่วมตื่มอีกเนาะซึ่งว่าสำหรับพื้นที่ในการก่อสร้างโครงการนี้ความเอา2เมืองได
1: ้
0: มีเมืองศรีสัตนาคประกอบมี11บ้านและกับเมืองหาดไซฟองประกอบมีอยู่8บ้านซึ่งว่าเริ่มแต่ลัก3เขตบ้านวัดนาคเมืองศรีสัตนาคหาบ้านหาดดอกแก้วเมืองหาดไซฟองนครหลวงจันทน์ซึ่งมีความยาวอยู่ 9.3 กิโลเมตรหันเน
1: า
0: ะที่เพิ่นมีการลงมือก่อสร้างเกี่ยวกับตะฟังเจือนหันท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกนะโครงการหนึ่งที่ว่าสำเร็จแล้วเนาะสำหรับโครงการตะฟังเจือนนี่ก็แม่นได้ถูกออกแบบตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมประเภทริบแลบเพิ่นว่าและก็ได้กำหนดเอาสถิติระดับน้ำท่วมในฮอบเวียนหนึ่งห้อยปีกได
1: ้
0: อ
1: ัน
0: นี้ยังเพื่อเป็นมาตรฐานและก็ในการที่ว่าป้องกันน้ำท่วมหั่นแหละเนาะส่วนว่าเวียกที่สำเร็จแล้วในการก่อสร้างก็มีพวกทางเบตงหร
1: ือ
0: ว่าทางยางห้องระบายแคมทางมูบตัวยู่แล้วก็ห้องระบายข้ามทางติดตั้งไฟเนียงทางแต้มเส้นทางจราจรแล้วก็ติดตั้งป้ายจราจรพร้อมติดตั้งลักประกันภัยตามแคมทางอันนั้นแล้วก็สำหรับการยกระดับก่อสร้างคูป้องกันน้ำหรือว่าระบบป้องกันตะฟังไทเอนี่เนาะก็แม่นสำเร็จก่อสร้างคูป้องกันและการระดับและการระบบป้องกันตะฟังไทเนาะก่อสร้างท่าเรือและการก่อสร้างส่วนสาธารณะอีก13 จุดได้ตัวนี
1: ้
0: ถือว่าสำเร็จแล้วเมื่อนานจะได้ไปเบิ่ง
1: ไปเบิ่งเน
0: า
1: ะ
0: แม่นๆไปเบิ่งไงเพราะมีหลายบ่อเนี่ยมีทางยังมีส่วนสาธารณะอย่างพร้อมตัวนี้
1: เจ้าเพราะว่าเพิ่นก็ได้มีการมอบภาพสำเร็จแล้วเนา
0: ะ
1: บางคนนี่ก็ยินแต่เขาจะว่าได้มโนรีว่าเส้นทางนี้เรียบตามแคมของเนี่ยอู้งามสว่างเสวยหลายคนอีกก็ไปยางออกกำลังกายแล้วเป็นลิ่นเนี่ยแรงเนาะค่อยคำลงแรงค่ะนะ
0: เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดนึงเกี่ยวกับโครงการป้องกันตะฟังเจือนนี่นะผู้ฟังแน่นอนว่าคันว่ามันมีเส้นทางใหม่มีบอนที่จะให้ไปพักผ่อนมีบอนที่จะให้ไปย่างไปซุ้มไปเที่ยวแบบสั้นนะการจัดสรรเรื่องเกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยความจดมาและการสถานที่จอดรถต่างๆต้องเคียงคู่กันพร้อมได
1: ้
0: โมเมนต์ว่าสถานที่งามแล้วยังเห็นมันอยู่บรรยากาศอยู่กับบ่ได้ท่านผู้ฟัง
1: เ
0: ท่
1: าน ั้
0: น
1: น่ะแม่นแม่นแล้วผู้ที่ว่าไปลิ้นไปย่างต่างๆนี่นะก็ขอให้ทุกคนรักษาสิ่งแวดล้อมน้ำกันเติมเด้อมิตรรายการเพราะว่าตามเบิ่งรูปภาพนี่อู้งดงามหลายเน
0: า
1: ะเห็นแล้วก็เป็นตาอยากไปย่างอยากไปย่างลิ้นเนาะต้องมีโอกาสต้องเขาต้องพัก
0: กันไปต้องไปอยากไปเบิ่งอยากไปเบิ่ง
1: เจ้า
0: ฉ
1: ะนั้นก็ขอให้ทุกคนพร้อมใจกันรักษาเพราะว่าได้เส้นทางดีเส้นทางงามแล้วเนาะเพราะว่าในจุดนี้ระบบป้องกันตะฟังเพิ่นก็ได้เฮ็ดให้ได้ระบบมาตรฐานเพราะว่าผ่านมาก็คือรู้น้ำกันภาวะย้ำฝนฤดูฝนมาเท่าใดโอ้เขตนี้จะมีน้ำท่วมได้ในจุดนี้ส่วนว่าปัจจุบันนี้เป็นก็ได้ก่อสร้างก็คือระบบตะฟังที่หาประกันได้ถึงความปลอดภัยแล้วเนาะก็ขอให้มวลชนที่ว่าเดินทางไปยังลินในเอิ้นว่าเป็นส่วนสาธารณะเลยเนาะในจุดนี
0: ้
1: ก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกันเติมการจอดรถก็ให้เบิ่งตามความเหมาะสมเติมเด้อมีรายการเข้าสู่ระเบียบน้ำกัน
0: แม่นแหละเอาท่านผู้ฟังก็เป็นอีกนึงข่าวที่อยากจะมาแจ้งท่านใดที่ได้ไปลิ้นหรือว่าได้ไปเห็นตัวจริงแล้วก็เว้าสู่กันฟังในกันได
1: ้
0: เจ้าแล้วก็สิ่งสำคัญในปัจจุบันนี้ก็แม่นเวลาในการที่ไปเวียกไปงานอ้าวหลายเส้นทางหลายจุดหลายที่อาการสามารถแจ้งข่าวเข้ามาในรายการของพวกเฮาเติมว่าเป็นเท่าใดแดเพื่อจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ได้ประกอบความคิดความเห็นช่วยกันหาทางออกให้มันดีที่สุดโดยเฉพาะเวียกงานการสัญจร นี่แหละตามถนนหนทางที่แต่ละมื้อมีจำนวนอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นโดยเฉพาะแต่อยู่นครหลวงจันทน์ก็คือในขอบเขตทั่วประเทศก็มีทุกมื้อคันว่าเป็นสรุปมาเป็นเดือนรวมมาเป็นเดือนนี่ก็เป็นหลาย
1: เจ้า
0: แล้วก็ความเสียหายกันหลายท่านผู้ฟังบ่ว่าทางด้านชีวิตและทรัพย์สิน
1: เจ้า
0: คันเอาเงินที่เสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุไปพัฒนาด้านอื่นๆนี่ก็เป็นได้หลายพอสมควร
1: เจ้าแม่ละฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติตื่นตัวน้ำกันเติมเนาะในการเดินทางกันใช้รถใช้ถนนบ่ว่าจะพอแต่นครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าตั้งแขวงก็ดีเพราะว่าปัญหาอุบัติเหตุนี่ก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆเกิดขึ้นทุกมื้อก็คือฮู้น้ำกันว่าสาเหตุหลักๆก็คือการขับขี่รถที่บ่ปล่อยสติและก็การซิ่งแซงบ่รับประกันบวกใส่กับการดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับขี่ยานพาหนะ 2-3 ปัญหาหลักๆที่ว่าภายเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนตื่นตัวเป็นเจ้ากันน้ำกันเติมเรื่องการดื่มการกินพวกเขาห้ามกันบ่ได้แต่ขอให้ดื่มในปริมาณที่เหมาะสมก็แล้วกันเนาะขับขี่รถด้วยความปลอดภัย
0: เจ้ามีท่านผู้ฟังคนส่งข่าวเข้ามาในรายการส่งข้อมูลเข้ามาในรายการท่านผู้ฟังเพิ่นว่ามีรถบรรทุกบ่ฮู้ว่าจักล้อเนาะเห็นแต่ทางหลังเพิ่นส่งรูปมานี่นะเพิ่นวัง
1: เจ้า
0: จอดอันน่ะอยู่แถวบ้านหนองพญานี่นะเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วจราจรเมืองเพิ่นว่าจะใส่กระแจก็ใส่บ่ได้เพราะว่าตีน่ะมันใหญ่แฮงเนาะก็บ่ฮู้ว่าเจ้าของอ่ะแม่นผู้ใดเพราะว่าเพิ่นจอดนี่แม่นจอดแคมป์ทางแล้วก็ไปกินทางยางเอิ้นฟุตบาทนะคันจอดมือหนึ่งสองมือก็สิบ่ว่าแต่ว่านี่เป็นทิศหนึ่งสองทิศแล้วเนาะก็ยังบ่เห็นแปลออกอยู่มันก็เป็นการกีดขวางการสัญจรแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนำ
1: เจ้าเพราะว่าเบิ่งจากรูปภาพในจุดนี้ก็เป็นห่วงในยามกลางคืน
0: แม่น
1: ๆยันแนมเบิ่งบ่เห็นเนาะผู้ที่ขับขี่รถจักรมาเพราะว่าเพิ่นจอดนี่เป็นความเอาสินทางคนยางพร้อมเนาะอาจจะมีความเสี่ยงหลายต่อการเกิดอุบัติเหตุก็ขอบใจเนาะมีรายการได้แจ้งเข้าสู่ทางรายการขับขี่ปลอดภัยพวกเราก็จะเสนอทางภาคส่วนที่เกี่ยวของเติมมาเพิ่นจะมีวิธีทิศทางแก้ไขแนวใดเพราะว่าตามที่เพิ่นแจ้งมานี่ว่าเพิ่นไปแจ้งแล้วเนาะเพิ่นว่าแต่ว่าเนื่องจากว่าติดรถของรถคันนี้มันใหญ่หลายเกินไปก็เลยว่าบ่สามารถที่จะใส่กุญแจได้เพิ่นว่า
0: เจ้า
1: อาก็ขอบใจมีรายการเนาะถ้าว่าพบเห็นจุดอื่นๆที่ยังบ่สอดคล้องบ่หรือว่ามีปัญหาใดก็แจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเราได้เนาะการจอดรถหรือว่าการขายเครื่องตามแคมป์ทามที่ยังบ่เข้าสู่ระเบียบก็สามารถรายงานเข้าสู่ทางรายการขับขี่ปลอดภัยได้เนาะหรือว่าอยากโทรมาประกอบส่วนผ่านทางรายการพวกเราก็สามารถมีส่วนร่วมได้0305787052
0: เจ้าหรือว่าจะส่งเข้ามาทางเพจของวิทยุก็ได้นะมีหลายเพจท่านผู้ฟังลาว National Radio ก็ได้หรือจะเป็น LNR Infotainment ก็ได้และยังมีเพจขับขี่ปลอดภัยโดยกงเลยพิมพ์เปลี่ยนภาษาลาวก็จะเห็นก็มีหลายๆทางที่เพิ่นได้ส่งข้อมูลเข้ามาให้ทางรายการขับขี่ปลอดภัยแล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อจะร่วมกันแก้ไขปัญหาการขับขี่หรือว่าการสัญจรตามถนนหนทางต่างๆหรือปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวพันกันตอนนี้พักกันก่อนนะผู้ฟังรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการและยาต่อไปจึงกลับมาพบกัน
2: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: เศร้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังกันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลากหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆหากเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: ือมนสนแมนผู้กล้าปากออกแซงผู้ผู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ผู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิงถึกเป้าคำนับสมเสยของประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
1: ทหาร
2: ตำรวจ
3: พนักงาน
4: นักเรียนนักศึกษาน
1: ักธุรกิจ
5: สาวนาก
3: รรมกร
4: พ่อค้าแม่ขาย
5: ปัญญาสน
6: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม
7: ตอนหาทุกทานกับคืนเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยซึ่งท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเราที่พร้อมออกอากาศสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์
8: เจ้าขอบใจมีรายการที่เขารับสมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของเราในปัจจุบันนี้เนาะทักทายสบายดีอีกท่านนึงกับทานอุดรที่ว่ากำลังรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่มีรายการทานใดที่ติดตามรับฟังรายการพวกเราก็สามารถประกอบความคิดความเห็นผ่านทางรายการพวกเราได้เนาะบ่ว่าจะเป็นสะดวกทางหน้าไมค์หรือว่าหลังไมค์ก็ดี0305787052มาเบิ่งสภาพอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ที่นครหลวงอยู่ทั่วประเทศเนาะทั้งกลุ่มตำรวจจราจรเพิ่นก็ได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ทางรายการขับขี่ปลอดภัยรายงานในวันที่1กรกฎมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดแมน6รายพาหนะเปเพ11คันเปเพเล็กน้อยนี่6คันสมควร5คันแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดแมน11คนเนาะบ่มีผู้เสียชีวิตสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันที่1แล้วก็ในนั้นก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์2รายบริคำไซ2รายคำมวล1รายแขวงอัตปืน1รายถือว่าการรายงานในวันที่1กรกฎาคมนี้อุบัติเหตุเริ่มลดลงละ
7: แม่ล่ะ
8: เหลือ6รายเน
7: า
8: ะ
7: เจ้าอันนั้นก็เป็นตัวเลขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขอบเขตทั่วประเทศท่านผู้ฟังการไปการมาคอยขับคอยขี่มีสติและให้เกียรติซึ่งกันและกันบ่ดื่มสิ่งมึนเมาในเวลาขับขี่ถ้าหากว่ากะว่าตัวเองสิไปซุ้มไปแซวไปกินไปดื่มนี่สิฮะนะเพื่อค้นไปน้ำคนหนึ่งในการขับรถถ้าหากว่าโบมีไผ่ไปอย่าลืมมาปัจจุบันนี้มันมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางหลายรถที่ให้บริการทางออนไลน์ก็มีหลายเอิ้นไส้บริการได้ท่านผู้ฟังโพโนลีก็มีคนที่ฮู้จักที่เพิ่นมักไส้สูตรนี่ตลอดถามว่าเอาเป็นอย่างคือบอกรถมาเองเวลาเห็นนะหรือว่าไปพ่อกันขนาดไปดองอันน่ะไปดองก็ซื้อนะถามว่าเอาเป็นอย่างคือบอกรถมาบอว่าสั้นอยากดื่มอยากมวนเขาก็บอกตรงๆใช่ไหมอยากดื่มอยากมวนกันเลยว่าจ้างรถมาดีกว่าเวลาเมากับมิเตอร์เอิ้นรถกับปลอดภัยหลายกว่าแล้วก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอีกปัจจุบันนี้แห่งเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับรถนี่มีหลายแล้วก็ความสูญเสียนี่ก็มีหลายนะผู้ฟังยังได้อยากให้ทุกคนนี่คิดให้หลายๆว่าคันเฮาเมาแล้วไปขับรถนี่นะความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนี่มันมีหลายแท้ตัวนี้เจ้า
8: แมนถ้าว่าเฮายังถือเบาโดยที่บ่ฮักตนเองนี่นะก็ต้องได้คิดคำนึงคืนใหม่ได้แม่รู้ว่าขับขี่รถนี่ตอนไปนี่เฮาไปในสภาพปกติแต่ว่าดื่มหลายเกินไปนี่จนว่าเฮานี่ขาดสติหรือว่าทรงตัวบ่ได้แล้วปัญหาต่อการเกิดอุบัติเหตุมันมีความเสี่ยงหลายแต่มันเกิดขึ้นแล้วมันมีแต่ความสูญเสียทั้งนั้น
7: แล้วก็เสื่อว่าในกลุ่มหรือว่าในวงของการดื่มการสร้างสรรค์หรือว่างานต่างๆงานเลี้ยงนี่นะแน่นอนมันก็ต้องมีบางคนที่บ่ดื่มเนาะที
8: ่
7: น
8: ี่
7: ท
8: ่
7: านอย่าใครเบิ่งน้ำกันท่านผู้ฟังเบิ่งในที่นี่คือเบิ่งหมู่เบิ่งครูเบ
8: ิ่
7: งพี่เบิ่งน้องที่ไปร่วมวงในการดื่มนะว่าเขาเมาหลายซําใด
8: ต้องได้สังสาเบิ่งตนเองนําเน
7: า
8: ะ
7: ว่าเขาเมาหลายซําใดถ้าเขาเมาหลายห้ามกันแน่ว่าบ่ให้ขับรถดีกว่าเน
8: า
7: ะเอาพักก่อนอยู่นี่แหละสว่างเมาแล้วจึงกลับถ้าหากว่าเอาบ่บ่ได้ยันลูกยันเมียอยู่เฮือนให้ หรือว่าคล้องสินะโทรแจ้งโทรบอกดีกว่าหรือว่าถ้าหากว่าจำเป็นต้องได้กราฟแท้ๆให้ไปส่งกันซะดีจะเป็นการดีที่สุดตัวนั้นนะ
8: เพื่อความปลอดภัย
7: แมน
8: แต่เมื่อหมู่ห้ามแล้วก็ต้องฟังนําเด
7: ้
8: ตรงนี้บ่แม่นหมู่ห้ามบางคนนี่ยังบื้นตัวเองยังว่ากินได้บ่เป็นหยังยังบ่เมาบ่มายังกิน
7: เอาคนเมามากกว่าบ่เมาต้องเข้าใจเด้ผู้ฟังคนเมานี่มักปฏิเสธว่าตัวเองบ่เมาบ่ไหวไหวจังได๋ก็ไหวจังซี่นะสมมุติว่าแต่ว่าหมู่ครูที่อยู่ในวงน้ํากันหั่นคันหักกันแท้ๆตอนม่วนกันยังม่วนน้ำกันด
8: ัง
7: นั้นก็ต้องได้ ใส่ใจแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยในเวลาขับขี่พร้อมตัวนั้นน่ะ
8: เจ้าแม่ละก็เพื่อความปลอดภัยเนาะพาว่าก็อยากให้ทุกคนนี้ไปมาไปแบบก็อยากให้กลับสู่สภาพปกติเนา
7: ะ
8: ให้ฮอดเฮือนฮอดซานด้วยความปลอดภัยบางคนนี่ขับขี่รถจนขาดสติบ่ฮู้ว่าตัวเองฮอดเฮือนมองใดบางทีก็ว่าเอ้ามาฮอดเมื่อใดล่ะบ่ฮู้เมื่อตัวเองซ้ําอยู่ๆแล้วมาฮอดเฮือนอันนี้มันมีความเสี่ยงหลายมีรายการถ้ามาฮอดเฮือนด้วยความปลอดภัยนี่ก็โชคดีไป
7: เจ้า
8: ถ้าว่าคมาคมั่งโอ้ไปฮู้เมื่อตัวเองอยู่ฮู้หมอเด้สิคิดคืนจังไหนคิดกินแหนงแทงใจก็เอาคืนบ่ได้เหรอได
7: ้แม่นแล้วเนาะเราอีกเรื่องนึงที่หลายคนให้ความสนใจในปัจจุบันนี้ที่มีข่าวแต่ว่าอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเฮาเวิ้นวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ว่ามีเด็กน้อยอายุ11ปีลักขับรถของผู้ปกครองของผู้ใหญ่นี่นะไปแล้วไปตามเอาขบวนพระทิวัญญางทุดงที่จะมุ่งหน้าตัวเข้าตัวเมืองนั่นมุ่งทหารประเทศไทยแห่งกระเฮ็ดให้มีนะพระเสียชีวิตหลายองค์แล้วก็บาดเจ็บหลายองค์เนาะตัวนี้เนาะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่หลายคนก็เห็นแล้วแล้วก
8: ็
7: หดหูใจแม่แหละเจ้าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่องค์การกาแดงแขวงอัตตะปือเนาะทานศรีสุพรรณวันธานุวงศ์ที่ฮับพิซซอบเป็นหัวหน้ากู้ภัยซุกเสริญองค์การกาแดงแขวงอัตตะปืออยู่ในสายแล้วเจ้าสบายดี
8: สบายดี
2: สว
7: ั
2: สด
7: ีเจ้าเอาขอบใจทานหลายๆเด้อที่ว่าเข้าร่วมในรายการขับขี่ปลอดภัยในมื้อนี้
2: ครับเป็นยัง
7: เจ้าเป็นจังไหนอยู่ทางแขวงอัตตะปือวันนี้ฝนตกอยู่บ
2: ่ฝนตกแต่เช้าคุณเจ้า
7: โอ้ตกได้จากมือเลยอยู่ทางนั้น
2: อันมาตกแต่ช่วงตอนค่ำเนาะค่ำหาแจ้งตกได้ประมาณ 3-4 มือละ
7: 3-4 มือแล้วบ่ต้องได้เฝ้าระวังอีกเนาะตามดูตู้ที่ว่าเพิ่นแจ้งกันบ่ทัน
2: แม่นล่ะ
7: เจ้าว่าเรื่องเกี่ยวกับเวียกงานขององค์การกาแดงเฮาแน่โดยเฉพาะกับแม่นทางกู้ภัยสุขเสริญนี่เป็นจังได๋อยู่ทางแขวงอัตตะปือที่เฮารับผิดชอบอยู่ได้ออกเหตุหรือว่าได้ช่วยประชาชนผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนี่เป็นเท่าใด
2: โอ้สําหรับเกี่ยวกับการออกเหตุก็แม่นเฮาก็เน้นไปการดาราเหตุด่วนเนาะแม่นอุบัติเหตุกรณีอุบัติเหตุส่วนหลายก็แม่นพบเจอกันนะฮะอยู่ตามเส้นทางปกติมีเหตุครับผู้ป่วยมานำอนาคตปีกันไปในหลายๆกรณีนะเจ้า
8: เจ้า
7: เจ้าแต่ว่ามีบ่บางมือที่เฮาบ่ได้ออกเหตุนี
2: ่ก็มีช่วงนะช่วงนี้เดี๋ยวนี้ก็แม่นแต่ต่อโมงก็เริ่มการสัญจรเริ่มบางลงเพราะประชาชนสลายเขาก็พักนั้นเป็นเมืองน้อยแน
7: ่
2: เลยว่าเหตุอุบัติเหตุเกิดบ่ค่อยมีหลายสลายก็เป็นช่วงมงเลิกเรียกก็บริณีก็เกาะกันล้มแน่ล้มเองแน่จะมีแต่ประมาณนี้เจ้า
7: โอ้แสดงว่าเขากับอันนั้นตัวศูนย์เขานี่นะที่ฮับพิซอบอยู่ทางอัตตะปือนี่มันอยู่ในตัวเมืองเลยเป็นวัฒน
2: ์เป็นละเมืองสามัคคีไซ
7: เมืองสามัคคีไซเลยเนาะและเวลาที่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่นี่มันคือยกตัวอย่างว่ามันอยู่เมืองอื่นนี่เขาจังไงเขาก็ได้ไปว่ะหรือว่ามันมีอ่ะนะอาสาสมัครอยู่เมืองอื่นนำ
2: ก็แม่นถ้าแม่นมาอยู่เมืองอื่นคนโทรมาเขาก็ต้องได้ออกไปเพราะว่าหน่วยกู้ภัยเขายังบ่ทันได้กระจายนะหน่วยกระจายจุดออกไปห่างแต่ละเมืองเถื่อนเพราะว่ายังทับใจอยู่ในเทศบาลแต่ละเมือง
7: เจ้าเดี๋ยวนี้พนักงานเขาหรือว่าอาสาเขานี่หลายคนบ่ที่เฮ็ดเรียกอยู
2: ่ปัจจุบันนี้ยังมีอยู่นะ11คนเจ้ามี3คน
7: ส่วนใหญ่มันเป็นอาสาหรือว่าเป็นพนักงานขององค์การกาแดงเลยตัวนี
2: ้ส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครล้วนๆเลยเจ้า
7: และยังมีความต้องการอยู่บ่ท่าน
2: แต่ยังมีความต้องการอยู่เพราะว่าจำนวนอาสาของมันบ่เพียงพอกับการนำช่วยเหลือบางครั้งมันเขาออกเหตุไปก็ยังมีอยู่ทีมนึง3คนก็ยังมีได้ออกเหตุมันอาสามันยังบ่ทันเพียงพอในการรับใช้สังคม
7: แต่ว่าเขาก็ยังหับไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ฝึกอบรมให้เขาคือเก่ามันบ
2: ่ด้วยทั้งเปิดหับแล้วก็อันน่ะพอเวลาที่ว่าเขาได้จำนวนคนเนาะแล้วเจอกับชุดคือละ3คน5คน
7: อันมีบ่สมมุติมาบางกรณีบางมื้อที่ว่ามีเหตุเกิดขึ้นละเขาได้แบ่งกันออกไปอันน่ะซวยจุดเกิดเหตุนะ
2: จะมีอยู่เจ้าเพราะว่าอาสาสมัครเขาสลายก็เป็นจ่ายกันอยู่แต่ละบอลเนาะถ้าแม่นว่าเขาแจ้งลงกลุ่มจุดใดอยู่ใกล้แม่นพวกเขาก็ให้อาสาจุดนั้นออกไปปฐมพยาบาลทาง
7: เจ้า และในการปฏิบัติเวียกของเฮาตัวจริงนี่นะท่านเพราะเรื่องเกี่ยวกับอันน่ะทีมกู้ภัยสุกเสริญกระแดงอยู่แขวงอัตตปือนี่ส่วนใหญ่ละปัญหาที่เฮามักพบนี่มันแม่นอันใดเวลาที่เฮาไปซวยหรือว่าไปจุดเกิดเหตุนะ
2: ก็ยังมีกรณีที่ว่าอันน่ะไสวทันเนาะก็ยังมีเพราะว่าการหัวมือของประชาชนเพิ่นอาจจะเป็นการตื่นเต้นแล้วก็ตกใจนะตกใจทุกครั้ง
8: เจ้า
7: แล้วเรื่องอุปกรณ์เฮาเพียงพอยืนบ่ทันตัวนี
2: ้แต่ว่าอุปกรณ์เฮาแม่นยังบ่ทันเพียงพอในการตอบสนองการช่วยเหลือคนเจ็บ
7: ส่วนใหญ่แม่นประเภทใดที่เฮายังต้องการอยู
2: ่ก็แม่นเกลือเนาะต้องเกลือล้างบาทแล้วก็ผ้าก๊อกแป๊กผ้าก๊อกแป๊กแล้วก็ผ้าปุกอันน่ะผ้าบ้าง1,000บาทนี่แล้วก็อันน่ะพวกอุปกรณ์ชุดล้างบาทแบบหลังเขาเน้นไปตัวนั้นต
8: ั
2: วคนเจ็บอยู่บนแข่งอัตตะปือสลายตรงนี้ได้อุบัติเหตุแบบเด็กน้อยถ้าเป็นอุบัติเหตุใหญ่ก็มันส่วนน้อยนะเพื่อเขาจะพบเห็น
7: ส่วนใหญ่แม่นเฮาได้ปฐมพยาบาลขั้นเบื้องต้นให้กับเจ้าแม่นบ่เวลาเกิดอุบัติเหตุก็เลยว่าต้องการอุปกรณ์พวกนี้หลาย
2: แม่นแล้ว
7: เจ้าและสังคมได้ให้ความร่วมมือบ่อันน่ะเกี่ยวกับอันเวียกงานตัวนี้นะนอกจากว่าเวลาที่เฮาออกเขตแล้วที่กระเจ้าอำนวยความสะดวกในการปล่อยซิดปล่อยทางหรือว่าจะเป็นการร่วมบริจาคอุปกรณ์ต่างๆให้กับอันน่ะองค์การเฮานี่ท่านคิดว่าปัจจุบันนี้กระเจ้าก็ให้ความร่วมมือดีบ่หรือจังได
2: ๋ก็ยังมีความร่วมมือนําสังคมอยู
7: ่เจ้า
2: และสําหรับการออกเขตส่วนใหญ่ก็เป็นได้ความร่วมมือกับอันน่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเพราะว่าพวกเขามีกลุ่มประสานงานอุบัติเหตุนำมาตำรวจบางทีอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่คนทอดจุดเกิดเหตุก่อนก็มี
7: ค
2: นผู้ใครที่ทอด
7: เจ้า
2: เพราะพวกเขาประสานกันมันสะดวกในการออกเหตุหลาย
7: แสดงว่าได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อันน่ะเป็นปกติมาเลยเนาะตัวนี้เนาะ
2: เนี่ยแหละเพราะว่ามันมีกลุ่มอุบัติเหตุทำเป็นจุดเกิดเหตุหลังเกิดตำรวจทอดบอลเกิดเหตุก่อนก็เป็นตำรวจปฐมพยาบาลช่วยเบิ่งสถานที่เกิดเหตุก่อนครับ
7: อ๋อเจ้าและคือเฮามีการประสานกันจังได๋ยกตัวอย่างได้ว่าเฮามีการแบ่งกันได้ได้ว่าถ้าหากว่าทั้งกาแดงไปฮอดก่อนต้องปฏิบัติแนวใดเพื่อให้น่ะเก็บกำข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่จังซี่นะเฮาได้แบ่งกันบ่ตัวนี
2: ้โดยเฮาก็มีเก็บอันน่ะชื่ออายุเนาะประวัติของคนเจ็บท่านแล้วก็อันน่ะท้ายงูอันน่ะจุดเกิดเหตุก่อนที่ว่าเจ้าหน้าที่จะมาฮอดนะเพื่อให้อันน่ะข้อมูลที่ว่าเฮาได้รับนะก็เก็บกำได้ไวขึ้นเม
7: ื
2: ่อเวลาเจ้าหน้าที่มาฮอดจุดเกิดเหตุนะจะได้เห็นอันน่ะ
7: ส่งข้อมูล
2: เพิ่นก็สะดวกในขั้นตอนต่อไปของเจ้าที่เลยนะพวกเฮาเฮ็ดให้
7: เฮาก็มีกันและมีบ่ที่ว่าข้อมูลมันตกหล่นตกเหี่ยแบบว่าความหมายว่าเจ้าหน้าที่ต้องการแล้วเฮาลืมไปหรือว่าจังได๋จังซี่นะ
2: เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็บ่ค่อยมีสำหรับตัวนี้เพราะว่าเขาเน้นใจประวัติของคนเจ็บเนาะ
7: จ
2: ะเป็นว่ากรณีที่ว่าเกิดอุบัติเหตุแต่นอกจากว่าคนเจ็บบ่มีสติประวัติเขาจะบ่ค่อยได้ครับ
7: บ่ได้จะแจ้งเน
2: า
7: ะ
2: แม่
7: เจ้าโอเคเนาะแล้วว่าเรื่องเวียกงานน่ะที่ก้าเกี่ยมเรื่องเกี่ยวกับอันภัยน้ำท่วมอีต่างๆในปัจจุบันนี้อยู่ทั้งน่ะแขวงอัตตปือเฮานี่ได้มีการก้าเกี่ยมแล้วใดอ๋อแข่งจำปาซักเจ้า
2: สำหรับอันน่ะแข่งอัตตปือ
7: เข
2: าเ
7: รา
2: ก็ได้การเกี่ยม
7: เจ้า
2: แข่งอัตตปือเขาก็ได้การเกี่ยมอันน่ะทีมสอบตัวไปปฏิบัติเนาะสำหรับการที่มาพวกเขาก็มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับอันน่ะผู้ให้
7: เจ้าได้ฝึกแล้วว่าตอนนี้หรือว่ายัง
2: สำหรับตอนนี้เงินกำลังการเกี่ยมแต่ยังไม่ทันเริ่มแผนซ้อมเกี่ยวกับ
7: และการฝึกซ้อมเฮานี่มีเฉพาะแต่ว่าอาสาของกู้ภัยกาแดงเฮาว่าหรือว่าทางภาคส่วนอื่นนําหรือว่าแนวใด
2: จะเป็นกําลังเตรียมเอกสารเชิญทางหลายภาคส่วนเข้าร่วมนําเพื่อเป็นการซ้อมแผนตอบโต้ภัยพิบัติโดยตรงเลย
7: และการถามอีกวันนึงและการฝึกซ้อมนี่แม่นภาคส่วนใดมาน่ะฝึกให้เฮาหรือว่าแม่นเฮาเองบ่หรือจังได๋
2: ก็แม่นได้ประสานงานหานำภาคส่วนก็แม่นทีมจากอนากู้ภัยกู้การกระเด็งในสาลาวและศูนย์กลางผมก็ประสานสมทบกันแล้วก็ ่านมันทางเมืองเนี่ยทางสำนักสำนักคลองแข่งเนี่ยแล้วก็เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าภาคส่วน
7: ที่ว่าเข้าห่วมในการฝึกซ้อมนี่เนาะหัวข้อหรือว่าจุดที่ว่าสำคัญสำคัญในการฝึกซ้อมเขานี่เป็นตัวใด
2: ผมจะเน้นในหัวข้อเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำไหลเพราะว่าอาจจะเป็นสลายเคลื่อนอ้อมตัวเมืองหลัง
7: เจ้าจะเป็นลงลึกเกี่ยวกับการช่วยทางน้ำโดยเฉพาะเลยนะท่านเนาะ
2: เนี่ย
7: เจ้าเอาก็ต้องขอขอบใจท่านหลายๆที่ว่าได้ห่วมสนทนาคันหากว่ามีเวียกงานเกี่ยวกับองค์การกระเดงได้ตื่นพวกเขากับสิประสานงานและการห่วมสนทนากันอีกและอยากให้ท่านได้ฝากถึงท่านผู้ฟังที่ติดตามมาฟังอยู่เนาะโดยเฉพาะแต่อยู่นครหลวงวิ่งจันทร์ก็คือในหลายๆแขวงในขอบเขตทั่วประเทศในเวียกงานขององค์การกระเดงเขาตื่นอีกเจ้า
2: เราก็ขอฝากถึงสำหรับองค์การกระเดงแขวงอัตตะปือเนาะขอฝากถึงเวียกงานในกู้ภัยฉุกเฉินการกระเดงนี้ก็เป็นว่าอยากให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็นะพอให้ทางกู้ภัยแต่หน่วยงานก็นะมีความตื่นเต้นเนาะแล้วก็ครับที่ชอบหน้าที่ในการต่อเขตก็ไว้พรให้ได้ทานสุขภาพแข็งแรงทุกท่าน
7: เจ้าขอขอบใจท่านศรีสุพรรณวรรธานุวงศ์เนาะครับพี่ซอบเป็นหัวหน้าทีมกู้ภัยสุขเสริมองค์การกระแดงแขวงอัตตะปือหลายๆเจ้าขอบใจหลายๆโชคดีท่าน
2: เจ้าขอบใจ
7: เจ้าน
8: ี่ก็คือการรายงานของทั้งท่านศรีสุพรรณเนาะวรรธาถูกฟงที่ว่าเพิ่นได้รับผิดชอบหัวหน้าทีมกู้ภัยสุขเสริญองค์การกระแดงที่ว่าประจำอยู่ทั้งแขวงจำปาสัก
7: อัตตะปือ
8: เจ้าอัตตะปือขออภัยมิได้ค่ะ
7: วันวังนี่ไปจำปาสักหลายเน
8: าะ
7: วันวังนี่อยากไปจำปาสักอาทิตย์ต่อไปอาทิตย์ต่อไปพวกเขาจะติดต่อหาแขวงจำปาสักตื่มเน
8: า
7: ะเจ้า
8: ก็ได้ฟังการรายงานผ่านไปแล้วเนาะส่วนว่าการออกเหตุอยู่ทั้งแขวงอัตตะปือเพิ่นกล่าวว่าเป็นเหตุที่บ่หุนแห้งหลายส่วนใหญ่ก็จะเป็นย้อนว่าเสียหลักล้มเองแน่หรือว่าขี่รถเกาะกันแน่ประมาณนี้อาจจะยังบ่ทันถึงขั้นที่ว่าเป็นเหตุใหญ่ๆที่ก้นเดินอยู่ทั้งแขวงจำปาแขวงอัตตะปือเน
7: า
8: ะ
7: เจ้าแม่นแหละเอาท่านผู้ฟังมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นกันแน่ในมื้อนี้วันที่เท่าไหร่มื้อนี้วันที่2เนาะ
8: วันที่3
7: เนาะวันที่2เห็นบ่ลงมือลงเว้นล่ะเพิ่นฟังนี่พาโนลีลงแล้วก็ลงไปเลยได้นี่เนาะวันที่2นี่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นรถจักรต่ำรถใหญ่ท่านผู้ฟังกู้ภัยมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากแห่งสปปลาวได้รับแจ้งเหตุเข้ามาเบอร์สุขเสริญ1623มามีเหตุรถจักรต่ำกับรถใหญ
8: ่
7: ซ
8: ึ่
7: งเกิดเหตุแม่นอยู่หลัก16บ้านนาล่อมโดยกู้ภัยก็ได้ออกไปตรวจสอบเหตุพบมีผู้บาดเจ็บ1คนอายุ20ปีเป็นเพศชายอยู่บ้านหนองดูนเมืองไซธนีนครหลวงจันทน์นี้เบื้องต้นอาการเบื้องต้นแม่นขาหักเปิดเนาะเสียเลือดหลายบาดถลอกตามต้นโตเลยกู้ภัย1623ก็ได้มีการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแล้วก็นำส่งไปห้องหมอมิตรภาพ
8: เจ้า
7: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่ากับบุฮู้เกี่ยวกับสาเหตุเถื่อนะว่าเป็นย้อนหยังเจ้า
8: เจ้าและเมื่อวานนี้ทางเมืองไซเศรษฐานี่ก็มีอุบัติเหตุ1รายเนาะเวลา 20:30 นมีรถเก๋งต่ำเอาท้ายรถจักรอยู่ต่อหน้าเขตสินทาง450ปีอยู่ทางบ้านโซกใหญ่ซึ่งเหตุให้รถนี้เปเพเล็กหน่อย2คันแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บ1คนส่วนว่าโคกรณีนี้เพิ่นก็สามารถเคลียร์ตกลงกันได
7: ้แม่นแหละเจ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกยามท่านผู้ฟังต้องมีสติในการขับขี่ก่อนเวลาจะมดอีกเรื่องนึงอดใจท่าอดใจเที่ยวเพิ่นว่าเนี่ยอดใจรถท่าเที่ยวโครงการปูยางเส้นทาง2สั้น
8: เจ้า
7: แต่ปากท้าหาผาอุดมแขวงบ่อแก้วท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้แม่นถือว่าสำเร็จไปหลายกว่า56ส่วนห้อยละ
8: อ
7: ันนี้แม่นตามการรายงานจากโครงการโยธาธิการและขนส่งเมืองผาอุดมที่เพิ่นได้รายงานฮู้ว่าโครงการก่อสร้างปูยางเส้นทาง2สั้นนี่นะแต่เมืองปากท้าหาเมืองผาอุดมแขวงบ่อแก้วนี่มันได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ท้ายปี2023ตามสัญญาแล้วก็จะให้สำเร็จในท้ายปี2026อีกได
8: ้เจ้า
7: ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเนี่ยทางนี้ความยาวทั้งหมด30.5กิโลเมตรหน้าทางนี่เป็นกว้าง8เมตรมูลค่าในการก่อสร้างนี่231ล้านกว่าเนาะ มาฮอดปัจจุบันนี้โครงการปูยางเส้นทางสองสั้นแต่ปากท้าหาผาอุดมแขวงบ่อแก้วเน้นสำเร็จไปแล้ว 56.15 ส่วนห้อยอดใจท่าเนาะเพิ่นก็ถ่ายรูปส่งให้เบิ่งอยู่โอ้ก็ถือว่าแล้วไประยะหนึ่ง
8: แล้วไปส่วนนึงคาดว่าจะสำเร็จแล้วเน
7: า
8: ะ
7: เจ้า
8: ก็เป็นข่าวดีที่หลายๆเส้นทางที่ว่าได้รับการซ่อมแปลงขึ้นใหม่ปรับปรุงเส้นทางในแต่ละจุดบ่อเฉพาะแต่นครหนองเวียงจันทน์ทั้งแขวงหลายเส้นทางก็ได้มีการรับปรับปรุงซ่อมแต่งสำเร็จแล้วเนาะในเมื่อเส้นทางได้สำเร็จแล้วก็ขอให้ทุกคนบูรณะรักษาน้ำกันเติม
7: แม่นล่ะ
8: ต้องได้คอยไปคอยมาเด้อมิตรรายการ
7: เจ้าและคือทางแขวงเวียงจันทน์โดยเฉพาะแม่นอยู่วังเวียงนะผู้ฟังอันนี้แม่นเพิ่นกันเล็งเพื่อความสวยความงามเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเด
8: ้
7: อยู่แขวงเวียงจันทน์นะเวลาเพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปัจจุบันนี้แม่นเล็งสืบต่อในการติดตั้งเล็กเสากั้นทางยางคืออยู่นครหลวงวิจันทร์เท่านี้แหละโดยเฉพาะเป็นเส้นทางอ่ะนะอินแปงองตื้อนี่นะที่เพื่อนๆนั่นมันเป็นทั้งเที่ยวทั้งท่องเที่ยวอยู่แล้วเนาะอยู่ในภายในเทศบาลเมืองวังเวียงแขวงวิจันทร์จำนวน8เส้นนะกล่าวว่าให้สำเร็จในท้ายเดือนกรกฎาคมปี2016นี
8: ่
7: โอ
8: ้
7: เนาะถือว่าสวยสดงดงามทางยางก็มีการปลูกไม้นี่นะมีการปลูกต้นไม้ใช่พร้อมแล้วก็ได้เอาอันน่ะเล็กหรือว่าเสากั้นทางยางนี่ไปติดตั้งใส่แต่ว่าคันเวลามันสวยงามแบบนั้นแล้วอีกเรื่องนึงที่อยากฝากไว้ว่าเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดภัยที่ยั่วนั่นแคมทางเหือนที
8: ่
7: ดูแคมทางอ่ะนะก็ซวยกันคือนครหลวงจันทน์เท่านี้แหละคือเส้นทางตั้งแต่ไฟแดงวัดอินแปงเนาะจนฮอดไฟแดงกันหอคำที่เพิ่นไปใส่เล็กอันน่ะกั้นทางยางหั่นน่ะแล้วก็เฮือนประชาชนห่างห้านต่างๆอยู่หั่นมันหลายนักท่องเที่ยวก็หลายเคียงคู่กันไปพร้อมนะผู้ฟังก็ให้รักษาความสะอาดช่วยกันเวลาที่ว่าเฮาไปเลาะไปลิ้นไปย่างคันมันสะอาดแล้วมันก็รู้สึกว่าสดชื่นนะ
8: เป็นตาย่าง
7: เป็นตาย่างหลายคนก็ว่าว่าเส้นทางนั้นคืออยู่ต่างประเทศว่าซั่นมันมีต้นไม้พร้อมเนี่ยเน
8: า
7: ะแล้วก็มีห่างห้านมันมีต้นแรงๆคำๆมาเปิดไฟแสงสีเสติมอีกนะมันจะเพิ่มความงดงามแล้วก็ดึงดูดแต่เคียงคู่กับด้านความสะอาดขี้เหงื่อต่างๆก็อยากให้ใส่ใจพร้อมตัวนั้นน่ะ
8: เจ้าร
7: ัก
8: ษาสิ่งแวดล้อมน้ำกันเนาะเป็นคนทางเส้นทางดีเส้นทางงามทิวทัศน์ก็งามประดับเอด้วยดอกไฟแน่เนาะประดับเอด้วยทุ่งแน่กับออนซ้อนประดับสวยงดงามหลายเป็นภาพที่ประทับใจแต่ว่าในเบื้องการรักษาสิ่งแวดล้อมนี่ก็ต้องเป็นเจ้ากันน้ำกันเติมพ
7: ่
8: อแม่ที่ว่าอยู่ตามแคมป์ทางในจุดนั้นก็อาณาไม้ช่วยกันเนาะถ้าว่ามันหกมันเหนื่อยหลายก็ปัดกวดก็ได้เนาะเพราะว่าเป็นนางเฮือนของตนเอง
7: เอามาตอนนี้ค่ะพี่ซ้อม
8: ต้อง
7: พี่ซ้อมน้ำกันนะท่านผู้ฟังแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งสำคัญเส้นทางนั้นมันจะมีอยู่3เลนก
8: ็
7: คือเลนรถทั่วไป
8: เจ้า
7: เลนรถ BRT ขึ้นกับเนาะก็คือทั้งขึ้นทั้งลง
8: จะสวนทางกัน
7: จะสวนทางกันมันจะมีอยู่3เลนและปัจจุบันนี้ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็พยายามในการที่จะรักษาความเป็นระเบียบเส้นเดียวกันเรื่องการจอดรถเพราะว่าเขตนั้นเพิ่นบ่ให้จอดเด้
8: เจ้าแต่ก็ยังมีคนไปจอด
7: ยังมีอยู่แต่เจ้าหน้าที่เพิ่นก็พยายามในการจะไปตักเตือนขั้นต่อไปก็เป็นล็อกล่
8: อ
7: คือเฮาเคยสัมภาษณ์ชื่อได้ว่าสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านพันโทเดชลือซาหั่นเนาะที่เพิ่นว่าว่าบางเทื่อในอนาคตนี่นะถ้าหากว่ายังมีคนไปจอดอยู่บางเทื่อสิมีการยกได้
8: ยกรถไปเลย
7: ยกรถเลยเนาะคืออยู่วังเพียงอยู่หลวงพระบางก็มีเสียนะไปจอดบอนเทียนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวบอที่เพิ่นห้ามกับบอได้ท่านผู้ฟังกับร้องเบิ่งว่าเขาจะไปจอดได้บอใดตื่มเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรเพราะบอไปกีดขวางการสัญจรอยู่เส้นทางดังกล่าว
8: เจ้าต้องได้เข้าสู่ระเบียบน้ำกันเด้อมีรายการการยึดการจอดนี่ก็เบิ่งป้ายเตือนได
7: ้แ
8: ต่มันเพราะว่าในแต่ละจุดเพิ่นก็จะมีป้ายบอกทางในป้ายห้ามป้ายเตือ
7: น
8: ก็ขอให้ทุกคนเคารพปฏิบัติตามป้ายนั้นเนาะเพื่อเข้าสู่ระเบียบน้ำกัน
7: เจ้าเอาตอนนี้เวลาจากทางรายการขับขี่ปลอดภัยหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมรายการของพวกเราสามารถติดตามฟังรายการนี้ได้วันจันทร์หาวันศุกร์8โมงหา9โมงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติมื้อนี้วันวังมโนรีลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ชาติวันที่13กรกฎาคมให้ได้บรรลุตามแผนการ72ล้านตัวท่านบัวหงคำหาหัวหน้ากรมเลี้ยงสัตว์และการประมงแห่งฮู้ว่ากรมเลี้ยงสัตว์และการประมงได้เป็นเจ้าการประสานสมทบกับแผนการเลี้ยงสัตว์และการประมงนครหลวงวิจารณ์และบรรดาแขวงในขอบเขตตัวประเทศอุปการจะตั้งสากลต่างๆที่เกี่ยวข้องให้สุ่มใส่กะเกียมปล่อยปลาอย่างเป็นขบวนฟดฟื้นโดยเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์จะได้จัดตั้งพิธีปล่อยปลาที่หนองใหญ่บึงธาตุหลวงเขตเศรษฐกิจพิเศษเนื้อที่ประมาณ50เฮกตาร์คาดว่าจะปล่อยปลาประมาณ 350,000 ตัวลาวเฮาเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำทรัพย์ในดินสิ่งในน้ำมีสนิดป่าพื้นเมืองหลายกว่า500สนิดในนี้มีสนิดป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์เช่นปลาบึกปลาฟ้าไหลปลากังและสัตว์น้ำชนิดอื่นๆภาครัฐบาลถือเอาเวียกการการคุ้มครองและปกปักรักษาการพัฒนาการนำไส้ป่าและสัตว์น้ำเป็นเวียกการสำคัญฉะนั้นเพื่อคุ้มครองความยั่งยงนับแต่ปี1997เป็นต้นมารัฐบาลจึงได้กำหนดเอาวันที่13กรกฎาคมของทุกๆปีเป็นวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติโดยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและอนุชนคนรุ่นหลังก็คือทั่วสังคมให้เห็นได้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ป่าและสัตว์น้ำแนใสเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติปกปักรักษาระบบนิเวศแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงในโอกาสวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติวันที่13กรกฎาคมท่านบัวหงคำหาเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการปล่อยป่าอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าให้หลายขึ้นสร้างความรับรู้เข้าใจในการปล่อยป่าและสัตว์น้ำคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อหาประกันการผลิตการสนองป่าและสัตว์น้ำให้เพียงพอผลิตเป็นสินค้าประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาชนบทและสร้างเศรษฐกิจแห่งชาติให้เข้มแข็งนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยงจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
1: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
2: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ําอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
1: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
2: แมนละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
1: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและเพิ่งตนเองได้อย่าไปเพิ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
2: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
3: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

ื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยุเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติซองหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก้การก้าวขึ้นสังคมนิยมเถื่อละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศ

0: เศร้าสวย
1: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำประทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้หาฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้วันศุกร์คงกับที่3เดือนกรกฎาคม2026มื้อนี้มาด้วยท้องฟ้าสุสึนแจ่มใสเนาะทำกลางอากาศในตอนเช้ามื้อนี้มีรายการทางใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่อย่าลืมเนาะแจ้งผลของการรับฟังมาได้เติมเป็นอะไรสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่ได้ข่าวสุนันท์จากทางรายการในมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณหู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับมิตรรายการทุกทานที่กำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลง
2: พ่อแม่พึ่งคงแก่เฒ่าอยากเมื่อยามบ้าน
1: บรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนอีกยังคงสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือว่าเอกชนในการประกอบอาชีพแต่ละหน้าที่เวียกงานทางพ่อค้าสาวขายของพวกเราในเนาะหรือว่าผู้ใดที่เป็นโซเฟอร์รถแล่นรถโดยสารรับฟังวิทยุอยู่ในปัจจุบันนี้นำใช้เส้นทางใดจุดใดกันไปกันมาขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความสวัสดิภาพหรือว่าทั้งสาวผู้องค์แห่งงานของพวกเราเหตุเวียกอยู่กลางแจ้งแน่เนาะมื้อนี้ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพน้ำกันเด้อเพราะว่าการประกอบอาชีพแต่ละนาทีแต่ละวักงานก็ล้วนแล้วแต่แตกต่างกันเนาะบอกว่าจะประกอบอาชีพนาทีเวียกงานใดก็ดีขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนก็แล้วกันตอนต้นรายการแบบนี้ก่อนที่จะไปหาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการและสำหรับเบอร์โทรศัพท์มิตรรายการก็ยังสามารถมีส่วนร่วมได้เนาะอยากรับฟังเสียงเพลงใดกิ่งกลางกันเข้ามาได้0305787052ตอนนี้เสียงเพลงพร้อมแล้วมวนน้ำกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: แฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาว
3: เพื่อสังคมลาว

0: การฟัง
1: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงมวนม่วนเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปฟังให้เป็นความสุขสำราญกับมิตรรายการทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ท่ามกลางบรรยากาศมื้อนี้ท้ายอาทิตย์แล้วเนาะมื้อนี้วันศุกร์สุขหรรษาขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขถ้าว่ายังรับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมก็สามารถโทรกันเข้ามาได้0305787052วันกี้นี้ขออภัยเด้อมิตรรายการที่บ่ได้รับสายโทรศัพท์พอดีต้นน้ำเดี๋ยวไปเบิ่งโทรศัพท์โอ้ยปิดเสียงไว้เนาะก็เห็นสายข้างที่บ่ได้รับสายก็โทรกันเข้ามาใหม่เด้อตอนนี้ต้นน้ำเปิดเสียงให้แล้วเนาะโทรกันเข้ามาได้0305787052และก่อนที่จะไปรับสายหน้าไม้กันนี้ท่านผู้ฟังทั้งกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์พื้นกระแจ้งเนาะยังจะมีฝนตกเด้อมิตรรายการเพราะว่าจะมีพายุก็คือพายุเขตฮ้อนท่านผู้ฟังพายุไม้ซักเนาะที่จะขับเคลื่อนมาสู่ประเทศลาวเฮาสนานพ่อแม่พี่น้องที่ว่าอาศัยอยู่ตามเขตแคมแม่น้ำต่างๆขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังและก็มีความเตรียมพร้อมรับมือต่อกับสภาพฝนตกหนักซึ่งในบางเขตนี้อาจจะเห็นให้มีน้ำท่วมสุมิดินเจือนและพร้อมเดียวกันนั้นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องนี่คือการรายงานเนาะสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่3กรกฎาคม2026ทุกคนก็สามารถติดตามการอัปเดตเพิ่มเติมได้ในภาคข่าวทั่วไปจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว0305787052ครับสายนะไหมสบายดี
2: สบายดีลูก
1: เจ้าสบายดีแม่จันทรา
2: เจ้าดีจันเสียงเพลง
1: เจ้าวันนี้เป็นสายทำอิฐของรายการเลยเนาะเจ้า
2: วันเขาจะลั่งไม
1: ่เจ้าเอามือนี้ฟังเพลงอย่างแม่
2: แล้วก็เพลงอันคนพิเศษเนี่ยเด้อ
1: คนพิเศษเจ้า
2: น้องอินเตงเกวรา
1: เจ้า
2: ขอหมอบเนี่ยเด้อ
1: เจ้าเสร็จเลย
2: หมอบให้ผู้อื่นการจ้าง
1: เจ้า
2: ในคำนาเรียน
1: เจ้า
2: ของพันธ์ทอง
1: เจ้า
2: เมมานิลานักเพลงหอมยายลิ้นทองน้ำในไพ่ผู้เซงเกล
1: เจ้า
2: ในเผยในว่อนพ่อว่อนพ่อ
1: เจ้า
2: เจ้าพงจันทร์เมืองปากเริ่ม
1: เจ้า
2: ไอ้จำเรียกมึงเพื่อ
1: เจ้า
2: เมวัน
1: เจ้า
2: เอาสอนเมเพ่ง
1: เจ้า
2: บ่ออดโขสะอาด
1: เจ้า
2: บ่ออดตำบวนหงษา
1: เจ้า
2: บ่อน้ำส้วง
1: เจ้า
2: บ่อลองเทศเจ้าน้ำเทศบ่อใจต้นเมวันใจเนื้อเนเด้อ
1: เจ้า
2: เมฆูเพียนเมฆคำผิวเมฆเฮียงซอน
1: เจ้าเจ้า
2: สาวแพงนนแก้ว
1: เจ้า
2: เบาสมิดสมิดเด้อ
1: เจ้า
2: ฟังได้แล้วสิบอก
1: ฟังได้แล้วเมื่อวานนี้เพิ่นแจ้งมา
2: โดยดีใจน้ำเพิ่น
1: เจ้าอ้าวให้ไปอีกบ่ยังไปอีกบ่น้อ
2: พิเศษให้ผู้อื่นดันสร้างเด้ออีกเทื่อนึง
1: เจ้าเจ้าคนพิเศษเลยเนาะ
2: พิเศษอีกเทื่อนึงให้ต้นน้ำเด้อ
1: เจ้า
2: สายฝนเด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: ที่มาสิได้มาที่บ่
1: เจ้าม า
2: พี่นอดเด้อ
1: เจ้าขอบใจแม่จันทราเด้ออยู่ดีมีแฮงแม่เจ้าสุขดีเจ้าขอบใจแม่จันทราคู่ขวัญใจทางพ่ออึ่งการสร้างเมื่อวานเนี่ยพ่ออึ่งก็ได้โทรเข้าเนาะผ่านทางรายการพวกเฮาก็ติดตามรับฟังรายการเสมอบางมื้อก็ได้โทรเข้าร่วมรายการแด่บางเมื่อการรักติดตามรับฟังบ่ได้โทรเข้าห่วมเด้อแต่ก็ติดตามรับฟังเป็นประจำขอบใจเนาะคู่ขวัญใจของพ่อแม่ๆทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงสบายดี
3: โอ้ยสบายดีมื้อนี้ขอรายงานตัวเข้ามาได้รวดเร็ว
1: เจ้าสบายดีแม่มณีลา
3: ท่ามกลางบรรยากาศมื้อนี้แดดแดดออกไปไหน
1: เจ้าอากาศดีแล้วเนาะ เจ้า
3: ลักมืดเดียันสุขอยู่มืดเดีย
1: อืม
3: อาเป็นเรื่องฟังเพลงเดชนา
1: เจ้าฟังเพลงอย่างน้อ
3: เกิดมาเพื่อฮักแต่เจ้าเด้อ
1: เกิดมาเพื่อฮักแต่เจ้า
3: เ
1: จ้าจ้ะ
3: มอบเพลงเลยเด้อ
1: เจ้าเสร็จเลย
3: มอบเพลงกันทลาฟองกันสู้กันกลางเด้อ
1: เจ้า
3: เปื่อยอยู่แล้วกับดัน
1: เจ้า
3: พอเปื่อยคือเจ็บใจของฮันที่สองเนี่ย
1: เจ้า
3: แม่ใครทั้งไรอันไหนคือปัจจัยเพราะเด็กแค่ปัจจัยเด้อ
1: เจ้า
3: ไอ้บ้านสมมิตรแม่ไอ้บ้านคำเล็กคำเฟืองเด้อไม่วันหนึ่งเดือนแม่นะแม่วอนหลงได้วอนพ่อวอนได้ใครได้เสียงตาเด้อ
1: เจ้าเจ้า
3: ไม่ว่าสายเหนือคุณต้องใส่เหนือเด้อ
1: เจ้า
3: เป็นเองวางเรียงไอ้บ้านสดวางเรียงไม่วนเรียงไม่ตัดสีไม่เรียงต่อที่เป็นนักร้อง
1: เจ้า
3: เมื่อเจ้าได้จะต้องได้ไล่ซื้อจะวิญญาณสังเวชสังเวชสังเวชสังนาสังม่อง
1: เจ้าเจ้า
3: สามารถเป็นเด้อไอ้บ้านเชื่อมไอ้บ้านลงเทไอ้บ้านเยี่ยมโดนลุ่มอาจารย์ลีพกเนี่ยอาจารย์ลีบ้านพระอดมาออดเป็นบัวดอกสันเงียบแล้วก็จะนานเนาะ
1: เจ้าพอได้ยินเสียงเพิ่นโดนเดือดละ
3: เห็นแล้วเป็นง่ายเพื่อมานี่รายการใหม่ยังไม่เห็นเนาะ
1: แมน
3: ไอ้บ้านใส่เสื้อไอ้บ้าน
1: เจ้า
3: เอฟซีน้องเก่งเลยไอ้บ้านเก่งแก้ว
1: เจ้า
3: เจ๊ดนะคนสุดท้ายบอกให้เบาตะคนหลวงเลย
1: เจ้าเจ้าเจ้า
3: บอกให้ทำงานทีมงานไงจัดเสร็จเองไหมคนที่ทำงานเจ๊บอกให้มีคนรู้
1: เจ้าขอบใจแม่มานิลาเด้อ
3: เ
1: จ้าเจ้า
3: เจ
1: ้า
3: ดังที่ว่าอาจจะบ้านทุกคนหลอกแต่ยังยองให้แม่มานิลาฟังว่าคนอันติดขาดต้องโฟลว์กันอย่างนี้แท้
1: เจ้าขอบใจหลายๆเด้อเจ้าโชคดีเจ้าโชคดีสบายดีขอบใจเด้อขอบใจคู่ขวัญใจทั้งไอ้บ่าวทั้งค้อนหลวงเป็นคู่ขวัญใจของเมย์มณีลาคนงามงามโทรมาเธอได้การมีสีสันผ่านทางรายการพวกเฮาเป็นก็ได้สักส่วนทีมงานหลายๆคนเข้ามาห่วมหาฟังติดตามรายการบางคนนี่ก็เป็นมิตรรายการใหม่หลายคนนี่ก็เป็นมิตรรายการเก่าเนาะเป็นทีมงานเก่าที่เคยติดตามรับฟังรายการเป็นประจำตลอดมาขอบใจทุกคนเด้อที่ได้ส่งกำลังแข็งใจพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้ถามข่าวค้าวหาฝากความคิดฮอดคิดถึงเพื่อนมิตรรายการน้ำกันเนาะบ่ว่าจะอยู่ทางตั้งแขวงแน่ทั้งเหนือทั้งใต้แน่การล้วนแล้วแต่เป็นมิตรภาพที่ดีเนาะมิตรรายการตอนนี้ครับตื่นหนึ่งสายสบายดี
0: เราจะสบายดีเอ้ยต้นยางก้นยาง
1: สบายดีบ้าแสงเพชร
0: โดย
1: เจ้า
0: แม่นะเอ้ยใจพลมากเนาะอธิษฐานเราแจงยี่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่ละคิดฮอดใส่ฝนแม่นบ่
0: เ
1: ออคิดฮอดใส่ฝนบ
0: ่บ่ได้คิดฮอดใส่ดอก
1: ว่าหยอกเด้อเอามื้อนี้ฟังเพลงอย่างน้
0: อแต่ฟังเพลงนะบ้านนาคาซุกเด้อของนาซูนิดาแต่ว่าเอออยู่ปาเปิดก็ได้ได้ว่าแต่ว่าอยู่พี่เขาไฟดับแล้วไปเข้าระบบก็ได้เข้าไปฟังก็ได้ไม่ได้มันด
1: ับ
0: เมื่อกี้เนี่ยไปนะ
1: แมนบอ
0: ลกำลังฟังกันเลยอยู่นะ
1: โอ้สิและสิงห์ปนอว่าไฟมาตอนใดนี่
0: โอ้
1: เจ้าเจ้าเอาเป็นอะไรละแจ้งต้นน้ำเติมเด้ออ่ะบ้านน้าผาซุกมอบให้ไผ่บ
0: ่ชอบแม่ที่เราลงมาแต่จะมีอันเปื้อนและการจะช่วยกันงั้นและจะไปคิดและการเบาลงแต่จะเบาช่วยและการเบาเล่พี่เด็กก็มาไปให้ดูเสียดุจใจและจะฟังไปให้มีผู้ฟังให้ดูในเพลงจอร์จเคนมีคลิปที่ตัวหนึ่งนครแต่แบบพี่เจ๊กับ
1: ภรรย
0: าเ
1: พื่อ
0: น
1: เ
0: ป็น
1: แ
0: นวคน
1: นี้
0: ค่ะ
1: ขอบใจเด
0: ้
1: อโชคดีโชคดีสบายดีขอบใจทางเบาแสงเพชรเป็นมิตรรายการที่น่าฮักอีกคนหนึ่งติดตามรับฟังรายการทุกมือแนะนำเสียงเพลงบ้านนาผาสุก จักหน่อยต้นน้ำทยอยเปิดให้เด้อแต่ว่าบ่าวแสงเพชรเพิ่นแจ้งมาว่าทั้งเขียดบ้านเพิ่นหันไฟดับอย่าฟ้าเปิดเด้อเสียงเพลงนี้ถ้าเปิดไปแล้วยันบ่ได้ฟังให้ไฟฟ้ามาก่อนแล้วจึงเปิดเพิ่นว่าก็แจ้งต้นน้ำตื่มเด้อถ้าว่าไฟมาหับฟังได้ปกติแล้วเพราะว่าทางบ่าวแสงเพชรเองนี่เพิ่นฟังผ่านทางเว็บไซต์เนาะแล้วก็เสื่อมต่อใส่ลำโพงเปิดบลูทูธฟังมึงเห็นแล้วก็โอ้ยอ่อนซ้อนเป็นมิตรรายการที่นะฮังอีกคนนึงเนาะติดตามหับฟังรายการตลอดมาสันว่ามิตรรายการหลายๆคนที่ถามหาสายฝนสายฝนนี้อาทิตย์หน้าน่าจะเข้าสู่ปกติแล้วเนาะเนื่องจากว่าเพิ่นก็ติดภารกิจด่วนในมิตรรายการบ่สามารถมาดำเนินรายการได้แต่ว่าอาทิตย์หน้าก็จะได้ดำเนินรายการปกติพร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะทั้งสายฝนต้นน้ำนำเอาความสุขความเบิกบานมวลซึนมาฝังมาต้อนเซนเก่าเซนเคยอาว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้หับฟังเสียงเพลงน้ำกันแต่ว่าอนุญาตหับเติมอีกหนึ่งสายก่อนสบายดี
4: สบายดีลูก
1: อ๋อสบายดีไหมคำ
4: ไม่คำข้อฟังเพลงเดิมวันนี้
1: เจ้าฟังเพลงอย่างน้อ
4: เพลงอันสาวพลพังยังคอย
1: สาวพลพังยังคอยเจ้า
4: หวานมีฝนทองค
1: อเมื่อวานนี
4: ้ผู้ชายนอกบ้าน
1: เจ้าแมน
4: มีแม่ขอเพลงผู้หญิงมีจะตี
1: โดยมีเด้อ
4: จ้าขอพากไปเด้อลูก
1: เจ้าเซ็นเลย
4: เมย์มณีลานับแหงเด้อกับพดดินช่องเด้อ
1: เจ้าเจ้า
4: แล้วแต่เมย์วนก็วนพดแจงแก้วเมย์เพื่อน
1: เจ้า
4: แล้วก็ลูกชายซ้อนวังเหวียงเมย์เถียงวังเหวียง
1: เจ้า
4: เจ้าแหงนนแก้วแล้วก็พร้อมด้วยสุฮักเพิ่น
1: เจ้า
4: เมจันทราห้องจันทร์จะว่าง
1: เจ้า
4: ผมโดยสองอู่
1: เจ้า
4: เมเวียงจอนเมหวังสายเนื้อ
1: เจ้า
4: ลูกยังก็ลูกยังก็อันอยู่โลแก้วค่ะนะ
1: สมมิตรบ่
4: สมมิตรเกือบลืม
1: เจ้า
4: สมมิตรเด้อ
1: เจ้า
4: ลูกใส่ออดบ้านบัวน้องช้างคือว่าม
1: ี
4: นอกบางน
1: ี่
4: นอก
1: แม่เราได้ยินเสียงเพิ่น
4: ได้ยินดน
1: เลยว่าไปหับเหมาเรียกทางนอกบ่นอก
4: จังว่าจะลูกใส่ออดอันคงสะอาดพร้อม
1: เจ้า
4: ลูกใส่ชนน้องแตงไอ้ภูมิไอ้นันเดเดอร์ลุงผู้คำไอ้ภูมิพร้อม
1: เจ้า
4: เอาทุกเตียงทุกชายเดินหนูเด้อ
1: เจ้า
4: ขอมือกับขอโทษขออภัยเด้อ
1: เจ้า
4: พิเศษคนพิเศษ
1: เจ้าคนพิเศษคนพิเศษเนาะ
4: จันทรังสีเด้อ
1: เจ้าม
4: ืออันมือวันจังคิวเพิ่นได้ลูก
1: หมายคิวไว้แล้วเนาะ
4: หมายคิวไว้แล้ว
1: เจ้า
4: วันนี้คิวไม่คำนอนขัง
1: เปลี่ยนกันเนาะ
4: เจ้าโผล่มาแต่เจ้าคนว่ามื้อนี้น้องสินอนผังเด้อเลยเข้าว่าเห็ดก็เห็ดแล้วเนาะไปชื่อว่า
1: เจ้า
4: เข้าแม่ก็นอนผัง
1: เปลี่ยนกันเลยเน
4: า
1: ะ
4: เจ้ามอพิเศษเธอลูกเด้อ
1: เจ้าเจ้า
4: อันใช้คนอยู่เด้อ
1: เจ้าเดี๋ยวสิบอกเพิ่นให้เด้อขอบใจแม่คำอยู่ดีไม่แห้งแม่โชคดีสบายดีขอบใจทั้งคู่ขวัญใจทั้งพ่อทองเด้อเปลี่ยนกันโทรเข้ารายการเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปแบ่งกันเป็นมื้อเนาะมื้อใดที่ได้ยินเสียงแม่คำแล้วมื้ออื่นนี่ก็อาจจะได้ยินเสียงพ่อทองมื้อใดยินเสียงพ่อทองนี่มื้อต่อไปก็ได้ยินเสียงแม่คำเพิ่นก็มีการจัดสรรแบ่งเวลาให้กันและกันเป็นความฮักดีๆเนาะฮักทั้งกายแต่หัวใจจิตนึงใจเดียวเห็นแล้วก็รู้สึกดีใจเนาะขอให้ฮักยืนยาวมั่นฮักกันไปสวนนิรันดรเด้อตอนนี้เสียงเพลงคนพิเศษพร้อมแล้วจากทั้งแม่จันทาราเนาะแนะนำกันเข้ามาคนพิเศษฝากต้อนให้ครูขวัญใจทีมงานรายการเสียงเพลงทุกคน แล้วพิเศษเนาะฝากไปทางพ่ออึงบ้านดันสร้างเด้อตอนนี้มันม่วนน้ำกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

ื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่าง

0: ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz เบิกบานมวลซึนกับเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปฟังให้เป็นความสุขกายสบายใจกับมิตรรายการทุกทานท่ามกลางบรรยากาศเวลาตามห้องทรงในปัจจุบันนี้ 9:39 น.หลายคนยังคงสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียงานอยู่บางคนก็หาฟังวิทยุตามห้างค้าต่างๆหาฟังยินน้ำเหือน้ำสารเนาะหาฟังตามหัวตามสวนก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้มิตรรายการทุกคนเด้อนอกจากจะมีข้อมูลข่าวสารสารณะฮู้มาฝากเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับมิตรรายการทุกคนและก็ต้องขอขอบใจเด้อมิตรรายการอยู่ทางเขตท่าเรือเพิ่นได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาปาเมียบ่ได้ย้อนเมียดีจังหน่อยต้นน้ำเปิดให้ตามคำขอหลายเสียงเพลงเนาะบางทีนี่ยังบ่ทันได้เปิดให้เถื่อบ่ว่าจะเป็นอำนาจหักสาวพ้นผังยังคอย 2-3 เสียงเพลงเนาะยังบ่ทันได้เปิดให้จ่าทยอยเปิดให้ตามคำขอมีรายการทุกคนแน่นอนล่ะมื้อนี้ก็เป็นท้ายสัปดาห์วันศุกร์สุขหรรษาเนาะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขในการติดตามรับฟังเสียงเพลงม่วนๆผ่านทางรายการพวกเฮาอย่าลืมเนาะส่งยิ้มให้กันและกันให้มีความสุขกายสบายใจหรือว่ายังรับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมกิ่งก้างโทรกันเข้ามาได้เนาะ0305787052วันกี้นี่กำลังไม้โทรเข้ามาถามอีกแล้วต้นน้ำใส่ฝนไปทางใดเนาะหลายคู่หลายคนก็ถามข่าวๆหาเพราะว่าพันมาพวกเขากำลังดำเนินรายการคู่ทั้งสองเนาะก็คือทั้งต้นน้ำสายฝนก็แจ้งเตือนเด้อสายฝนเพิ่นติดภารกิจบ่สามารถมาร่วมดำเนินรายการได้เนาะอาทิตย์หน้าพบกันเด้อมิตรรายการพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งสองสาวเนาะเข้าใจทุกคนที่ถามข่าวๆหาทั้งสายฝนตอนนี้0305787052สบายดีเจ้าซาบายดีเอ้ยแพง
1: เจ้าฟังเพลงอยู่เด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเน
1: าะอันนั้นประจำเรียนเลย
0: สาวพ้นผังยังคอยเน
1: า
0: ะเจ้าอามอไปทางใดบ
1: อได้เด้อได้ลงทุนมีลงทุนการ
0: เจ้าเจ้า
1: ประจำเรียน
0: เจ้า
1: ได้จันทรา
0: เจ้า
1: เจ้าความใจเพิ่นเด้อ
0: เจ้า
1: ไอ้ตุ้มนิดแน่
0: เจ้า
1: เจ้ากำลังเรียนอยู่เด้อ
0: เจ้า
1: ไอ้กำเล็กแน
0: ่เจ้า
1: เจ้าน้ำเกลืองไอ้แอปสะอาดอยู่เด้อ
0: เจ้า
1: โอ้เสียงทุกข์ใจไปซีดน้องสาราหน้าใหม่เด้อ
0: เจ้าขอบใจเด
1: ้อสุขภาพน้องเด้อ
0: เจ้า
1: เ
0: จ้าเซ็นกันคิดฮอดคือกันเด้อเด้อเจ้าอยู่ดีมีแฮงเนาะขอบใจทางไอ้แพงมิตรรายการทางบ้านนนแก้วขอฟังห่วมกันกับแม่คำเด้อเสียงเพลงสาวพ้นผังยังคอยเนาะตอนนี้เสียงเพลงพวกเฮากับพร้อมแล้วมิตรรายการมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเนาะให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันเพราะว่าหลายคนนี่ก็รอท่านติดตามรับฟังรายการอยู่สาวพ้นผังยังคอยจากแม่คำแนะนำกันเข้ามาเนาะกำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้มอบให้คู่ขวัญใจทุกคนเด้อและพิเศษกับฟังให้คู่ขวัญใจทั้งแม่คำเองเนาะอยู่ทั้งลังหา12นั้นก็คือพอท้องจันทลังสีจบเสียงเพลงนี้ต้นน้ำก็จะมอบให้นั่นก็คืออำนาจฮักจากทั้งแม่มณีลาได้แนะนำกันเข้ามาพิเศษกับมอบให้ทั้งบ่าวนครหลวงและคู่ขวัญใจทั้งรายการสีสันเสียงเพลงทุกคู่ตอนนี้ม้วนๆนำกันก่อนกับเสียงเพลงนี้สาวพ้นผังยังคอย

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเรียนรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านใดแต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต

จบกันไปเนาะกับเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการอำนาจฮักทักจากทางแม่มณีลาในน้ำกันเข้ามาฟังให้เป็นความสุขเนาะกับมิตรรายการทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้และพิเศษเด้อขอบใจทางเบาสมมิตรแนะนำเสียงเพลงม่วนๆผ่านทางรายการผ่านทางหลังไมค์เนาะเพิ่นว่าอยู่ทางแขวงบ่อแก้วมื้อนี้อากาศก็คือฝนตกเด้อกำลังนอนรับฟังวิทยุอยู่บรรยากาศอากาศแต่ละเขตแต่ละพื้นที่อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้กะท้องฟ้าสิครึ้มๆแน่เนาะแต่ยังบ่มีฝนเด้ออากาศมีการเปลี่ยนแปลงเนาะมิดรายการเพราะว่าดังที่กรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งว่าจะมีฝนตกจนฮอดวันที่5นี้ฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางขึ้นไปเหนือลงไปใต้ก็ขอให้ทุกคนศึกษาสภาพเส้นทางให้ดีเคียงคู่กันนั่นก็ต้องได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการสีสันเสียงเพลงและบางเวลานาทีจากทางรายการในปัจจุบันนี้9โมงกับ53นาทีเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายแล้วเนาะทำกลางเวลานี้ก็ผ่านไปไวขอบใจมิตรรายการทุกคนเด้อที่ติดตามรับฟังบ่ว่าจะเป็นทั้งมิตรรายการแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาหน้าไม้หลังไม้ได้เนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปบางคนนี่ก็รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บ่ได้โทรเข้าร่วมรายการเพราะว่าโทรเข้ายากทั้งเบอร์ห้องส่งก็ต้องขออภัยมิตรรายการเด้อเพราะว่าทั้งรายการพวกเราก็ใช้เพียงแต่เบอร์เดียวนี้เนาะนั่นก็คือ0305787052ค่ะทักทายสบายดีมิตรรายการที่ติดตามรับฟังบ่ว่าจะเป็นทั้งแม่วันแน่เนาะมื้อนี้บ่ได้ยินเสียงเพิ่นบ่ฮู้ว่ามื้อนี้ไปทางใดเด้บักสบายดีทั้งแม่เวียงสอนพร้อมกันหลายๆคนเนาะที่เป็นมิตรรายการติดตามรับฟังรายการพวกเขามาดีตลอดมาเสียงเพลงนี้ปะบ่ได้ย้อนเมียดีมิตรรายการอยู่ทางบ้านท่าเดือเนาะเพื่อนใดแนะนำกันเข้ามาเพื่อนว่าต้นน้ำของฟังเพลงในเด้อปาบอได้ย้อนเมียดีแต่ว่าปัจจุบันนี้ยังโสดอยู่เอาเป็นว่าเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการพวกเฮาเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายแล้วเนาะปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงนี้ปาบอได้ย้อนเมียดีถ้าว่าเวลาพอก็จะฝากเสียงเพลง 6:00 นเนาะฝากไปทางไอ้เปาสมมิตรเด้อที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้หลังจากนั้นต้นน้ำอวยพรไซทุกทานจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ้อกันได้ใหม่ในมื้อหน้ามื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ดวงจันทร์สหายวิไลวันบุตรดาคำกรรมการศูนย์กลางภาคของหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคไฮฮูวาปัจจุบันได้มอบให้บรรดากระทรวงองค์การขันศูนย์กลางสืบต่อคนคว้าแบ่งขันคุ้มครองเวียกงานของคะแนนการตนระหว่างขันเมืองและขันตาแซงขณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคได้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องของรัฐบาลคนคว้าหางข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของตาแซงเพื่อเป็นบ่อนอิงให้ท้องถิ่นคนคว้าออกข้อตกลงตามขอบเขตสิทธิ์ของตน
1: เมื่อข้าพเจ้าได้การแบ่งขั้นคุ้มครองคณะจะตั้งศูนย์กลางพักได้ออกแจ้งการเลือกที่173ครับพ.ศ. 2530ครับต่อไปก็ที่35 26ให้บรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางที่มีเรื่องของคณะการต้นอยู่ตาแสงปรับปรุงรูปแบบเอกสารแบบพิมพ์ของคณะการต้นให้คณะกรรมการปกครองตาแสงเป็นผู้ยั่งยืนแทนองค์การปกครองบ้านและหมู่บ้านให้บรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางสืบต่อคนขั้วเป็นขั้นคุ้มครองเวียดนามของคะแนนการต้นระหว่างขั้นเมืองและขั้นตาแสงและอื่นคณะจะตั้งศูนย์กลางพักในสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องของรัฐคนขั้วทางข้อตกลงมาด้วยการจะตั้งและการเคลื่อนไหวของตาแสงโดยเป็นวันนี้ให้ท้องถิ่นคนขั้วออกข้อตกลงตามข้อเท็จจริงของตนปัจจุบันมีรัฐาการคนขั้วประกอบกับนี้จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทางการจะตั้งปฏิบัติจริงปัจจุบันมี4กระทรวงคือกระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงความมั่นคงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและกระทรวงยุติธรรมการกระทรวงได้สำเร็จการค้นคว้าการแบ่งขั้นคุ้มครองเวียดนามการแข่งขันตนให้กระแสนอกจากนั้นยังมีแผนการเงินนครหลวงได้ออกระเบียบการคุ้มครองการเงินกระแสสำหรับกระแสอยู่ในนครหลวง
0: สหายวิไลวันบุตรดาคำให้ฮู้ตื่นว่าอิงตามคำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคเลขที่431โครงประกอบกงจักรของตาแสงกำหนดบ่ให้เกิน5หน่วยงานเพื่อปฏิบัติ5คงเขตเวียกงานคือเวียกงานบริหารปกครองเวียกงานภาคพนักงานสาพันธ์ระบบเก่าแนวเล้าสร้างชาติองค์การจัดตั้งมหาชนเวียกงานเศรษฐกิจการเงินเวียกงานวัฒนธรรมสังคมและเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบในการกำหนดจำนวนหน่วยงานแม่นมอบให้องค์การปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ค้นคว้าเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพจุดพิเศษและท่าแห้งของแต่ละท้องถิ่นและให้อิงใส่หน้าเวียกตัวจริงที่มีอยู่ภายในตาแสงเวียกใดมีปริมาตรหลายสามารถโฮมเข้ากับเวียกอื่นได้จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาจินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาจินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาจินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เจ้บุญกองสอบ

0: ้ำที่บ้านหนองดาหนองสีโคตร
1: พอป่วยเป็นพยาธิอย่างเดียว
0: ตาบ่เห็นหูเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่ในตา4-5ปีเลยการตอนนั้นว่าบ่เห็นหยังเราได้ลูกไปน้ำฝ่าน้ำหยังไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
1: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ่
0: เห็นแจ้งคักแล้ว
1: บ่ต้องได้ใส่แว่นตาแล้วบ
0: ่บ่ได้ใส่แว่นตาอย่าง
1: นี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ
0: ่ออกแดดก็ปกติ
1: ดีใจบ่พ่อ
0: ดีใจเห็นหุ่งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุ่งอย่างนี้ก็เห็นหุ่งดีแล้วเมื่อได้กินยาตัวนี้เพียงกล้องเดียวเท่านั้น
1: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พ่อเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุ่งกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทํามาหากินก็บ่ได้มีอันของกันค้าเนาะเดี๋ยวให้พ่อฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักหน่อยนึงพ่อ
0: ถ้าว่าผู้ใดเป็นพยาธิคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตาพอมากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกล่องหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ

0: ม่ห้างสร้างปอยอยู่ในทามหลึกแม้นสีงามปานอินเพิ่นบ่เอามาซ่อนขันใจบ่ส่งต่อแก้วแยงเงากับบ่ซองเนาะแม่เนาะใจบ่ใส่ต่อคล้องตีได้กับบ่ดังสุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่ปลุกแม่ป้าอ้าวทุกท่านท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่รักแพงและนับถือเป็นอย่างสูงขอนำรายการเข้าสู่รายการลองลิสต์ลองไล่ทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้อยู่กับโฆษกเบาไทยขวัญใจมหาสนคนเก่าคนเดิมนะครับหน้าที่เป็นโฆษกประจำรายการมอบความเบิกบานมื้อซื่นมอบสาระดีๆสรรพคุณอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพเป็นรายการลองลิสต์ลองไล่ทางคลื่น FM 103มาเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์1ชั่วโมง10ถึง11นะมาอยู่กับโคศกออนไลน์นะไม่ไปทำการมีรายการเฮามีเบอร์ทั้งห้องทรงและมีเบอร์ทั้งห้องการสนใจอาหารเสริมอยากได้อาหารเสริมไปดูแลห่างกายบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงห่างหายพยาธิโรคาก็กดไปที่เบอร์020-9829-4228ต้องการอยากฟังเพลงอยากออกหน้าไม่อยากโทรมาลินมายามโคศกโอ้ยคิดฮอดเบาไทยอยากโทรมาถามข่าวสุขสบายดีบ่ว่าสันกะกดเข้ามาเด้ออยู่เฮือนอยู่ซานบ่ได้ไปไสกำลังกินข้าวกินน้ำบ่ลืมว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่กลางแจ้งบ่คืออยู่ในห่มนอนบ่คือว่านั่งอยู่อีเมเฮาว่ากันจังใดมื้อนี้กดเข้ามาเด้อ0305787052 0305787052เบอร์ประจำห้องส่ง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้ไล่สดผ่านทางเพจแห่งสาลาวคือเก่าเนาะสนใจสนใจเกี่ยวกับเรื่องของบทเพลงทางเพจพวกเราติดตามรายการเบิ่งภาพเห็นจอนะเห็นโคซกเห็นกล่องสินค้ามักสินค้าประเภทใดโอลมสอบถามก่อนก็ได้นะสนใจก็ฝากเบอร์โทรศัพท์หรือว่าโทรตรงไปที่ห้องการพวกเราเลยพวกเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศผ่านทางขนส่งหรือว่าทางนครหลวงพวกเราบ่ไกลบ่ไกลพนักงานจะแลนไปส่งให้สนใจอาหารเสริมแล้วก็พิเศษสุดๆมีรายการที่ว่าสั่งซื้ออาหารเสริมในสมุทรโคศกจัดจะได้ราคาพิเศษให้ได้เมียเฮาเด้อในราคาพิเศษให้โทรมาแล้วว่าโอ้ได้ยินข้อมูลได้ครับข้อมูลจากทางบ่าวอุทัยเด้อรุทธิเมธได้ก็ว่ากันนะทางพนักงานเพิ่นก็จัดการให้นะบวกกับของต้นของแถมเอาให้นะเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้าไปในตัวเลยนะในแต่ละมื้อที่โคโซกจัดก็จะมีผู้อุปถัมภ์รายการเดที่ขาดบ่ได้ลืมบ่เป็นก็ต้องได้ให้เครดิตเพิ่นในนะตอนต้นรายการก็ได้ก่อนจะเข้าไปในเนื้อหารายละเอียดอีก1ชั่วโมงข้างหน้าต้องได้ขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านน้องฝ่ายขายดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จอยนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนพี่น้องทั้งหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซเดอร์ขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเองตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวางและพิเศษก็ขอบใจแบรนด์อุปถัมภ์ก็คือห้านกระเปียกแซบสองไอ้น้องหรือว่าแบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องในสองศูนยากาศเป็นประเภทพกพานะไปใส่มาใส่อย่าลืมห่อใส่กระเป๋าไปนำนะพกพาง่ายหับประทานง่ายถ้าคืออยากกินข้าวเปียกต้องข้าวเปียกแซบสองไอ้น้องเลยนะในช่วงเข้าพรรษาใกล้จะมาฮอดจอดถึงอย่าลืมเด้อมีรายการเฮาติดตามรายการลองลิ้นแล้วอยากได้เทียนผึ่งแท้ 100% โทรมาเลยมีรายการในแบรนด์เทียนผึ่งนำสุขความสุขโชคดีจงบ่เกิดให้แก่ท่านผู้ชมใส่แบบพรีเมียมคุณภาพดีๆใส่คักติดดนทนนานบ่มีสารผิดเจือปนในเวลาที่เฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานต่างๆเนาะก็เหมาะสมในเทศกาลที่สำคัญทางศาสนาพุทธพวกเราแนะนำมาที่เทียนผึ่งนำโชคมีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้ พบพันและสอบถามหับตัวแทนจำหน่ายได้มีรายการที่เบอร์020-9829-4228นั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการของพวกเราในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าให้เครดิตดาเพิ่นในท้ายและก็หัวรายการนำทั้ง2ระบบทางโทรภาพป้องกันความสงบนำในเวลา 14:30 จนถึง 16:00 เป็นรายการของลองลิสซึ่งได้รับการแต่งตั้งและหน้าที่พันขยายเรียกงานก็คือให้เบาอุทัยเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางโซเชียลผ่านทางระบบคลื่นความถี่เป็นวิทยุได้มีรายการเฮาติดตามทางวิทยุออนไลน์นำในได้มีรายการเฮาฝากไปที่ลาว National Radio พิมพ์เข้าไปเลยนะเบิ่งภาพได้เสียงคมสัตว์มาตรฐานก็อย่าลืมทักทายสบายดีมาโลดในยามนี้เนาะแล้วก็ยังหับโฆษณาประสาสัมพันธ์อยู่เด้อนะภาคส่วนมิดหมอแคนแฟนหมอลำนะผู้ที่มักมวนผู้ที่ต้องการเฮ็ดรายได้เสริมผู้อยากให้เบาอุทัยได้โฆษณาประสาสัมพันธ์เรื่องกับบริษัทต่างๆนะห้างห้านต่างๆหรือว่ามีฟาร์มนะเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรห้านอะไรห้านยางรถการสร้างบ่หรือว่าอีหยังก็ตามซั่นเนี่ยมาเลยในตอนนี้เบาไทยจะให้ข้อมูลหลักก็ยังมีเงื่อนไขในการเข้าร่วมโฆษณากับรายการพวกเรา1ชั่วโมงนะไปฟังเพลงกันได้มั้ยรายการเฮาเนาะเดี๋ยวปฏิบัติเวลาก่อนอีพ่อแม่เฮาก็ใจจดใจจ่ออยากฟังเพลงภาคส่วนหนึ่งก็อยากเข้าหน้าใหม่เมื่อกี้นี้มีสายเข้ามาแต่บ่ทันครับเปิดหน้าใหม่ให้ซะก่อนเริ่มจาก 4-5 สายเนาะหักแพงกันในมื้อนี้เข้ามาเลยมีรายการเฮาที่03057870522มักเพลงหยังก็กดเข้ามาเลยเจ้าเพลงซาเพลงไวสติงลูกทุ่งหมอลำเป็นลำหลอกลำเลืองลำลองลำก่อนลำซิ่งลำหยังก็มีบัดมาจัดให้เด้อมีรายการเฮากดเข้ามาเลยตอนนี้แล้วก็ข้อมูลต่างๆจักหน่อยเนาะมีรายการเฮาเดี๋ยวโคศกจะยกมาเป็นแต่ละประเด็นไปเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมของเฮามันก็มีหลายประเภทปัจจุบันนี้มีทั้ง6ประเภทพุ่นเด้ลองเล็ดของเฮาหลายขึ้นเติมเนาะมาแล้วสบายดีเจ้าโอ้ยสายหลุดไปกดมาใหม่ได้เด้อกดมาใหม่เจ้าอันนี้โคโซกบ่ได้ตัดสายแต่ว่าหับและสายหลุดไปกดมาใหม่ณที่03057870522โทรมาสายทําอิดจะได้ฟังเป็นคนทําอิดเลย มาเลยโชคดีผู้ที่โทรติดทําอิดมาแล้วนะปึ๊บสบายดี
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ุณ
1: ป
0: า
1: อ
0: ุ
1: ไทย
0: วะโอ้ยแมนละ อ่าวเอ้ย
1: เอ้ยก็ม่วนเสียงดีเนาะ
0: จ้าโอ้ยก็เว้ามวนๆหั่นน่ะเว้าให้เพิ่นฟังคันเว้าให้เพิ่นก็สิฟังเฮาว่าอ้ายอ้ายอย่างนี้นะ
1: โอ้ยไอ้ดำแน่ไอ้ดำแ
0: น่โอ้ยไอ้ดำหั่นวะเอาบ่แม่นตู้ดำหั่นวะตู้ดำบ่นี่เออแม่นแหละอันพี่น้องทางบ้านจะเอิ้นว่าตู้ห่ำดำมันบ่เออก็จังซั่นล่ะบ่เออเ
1: ป็นน้อยเพิ่นยังบ่ขาวห่ำ
0: โอ้ย
1: โอ้ยยังบ
0: ่ก็สร้างว่าเนาะก็ธรรมชาติมันสร้างมาแนวใดก็ยาเถาะเจ้าก็ว่าอยู่เออดำนะกะดำเล็กไหลดำเหมือนถ่านไฟราคาต่างหลายล้านเนี่ยเห็นบ
1: ่
0: อะเอาเพลงหยังเอาเพลงหยังตู้ดำ
1: เอาเพลงตามหาแสนแนนว่าคนดูเมียเน
0: า
1: ะ
0: ตามหาสายแนนเนี่ยยังบ่ฮั่นพ่อเมียปานนี้ว่าอ้าย
1: พ่อแล้วผ่านมาแล้วพ่อใหม
0: ่แต่ว่าเขาฮักเขาบ่แหละพ่อกันบางนึงหั่น
1: บางนึงอย่าว่าจะฮักข้างๆนะ
0: เบิดไปจักล้านบ่โอ้ยเจ้าอันนี้เพิ่นว่ากระเป๋าแห้งแล้วแฟนหนีเพิ่นว่าเนาะเออแม่นแล้วอ้ายความจริงมาเว้ากันแล้วแหละเนาะแต่ว่าก็เป็นบางคนดอกอ้ายบ่ต้องไปตีลวดกวดเพียงดอกผู้หญิงบางคนเขาเจ้าก็บ่ได้หวังวัตถุดอกเอาอยู่ที่จิตใจฮักกันเด้ออ้ายเด้อเออแต่ว่าอ้ายหั่นโชคให้ไปพ่อคนที่มักวัตถุซื่อๆเจ้า
1: หลายร้อยคนเป็นร้อยคนว่า
0: ว่าเอออันนี้ก็แล้วแต่อันนั้นแล้วแต่อ้ายเลือกเด้อมันไผมันมันอ้ายเออเจ้าแม่นล่ะอ้ายสิได้ฟังก่อนได้โชคดี
1: โชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดี
0: โชคดีและแมลงถึกเด้ออ้ายเด้อแจ็คพอตแตกแมลงเนาะฝากเลยเจ้าฝากเลยจ้ะ
1: ฝากไว้กันผู้ที่กำเพ็งดาวคนไทยอยู่นี่เด้อ
0: จ้าฝากไปหลายๆแล้วเด้ออ้ายเด้อ
1: แล้วทุกคนผู้กำเพ็งกันดาวคนไทยเบิดประเทศลาวอยู่ประเทศไทยประเทศลาวบังมุดมันกัน
0: เจ้าแม่นแล้วอยู่ทั้งอนาฝากหนองคายกับฟังคือกันจ้ะ
1: เคยกินยาสมุนไพรทั้งเรือ
0: โดยขอบใจอ้ายเจ้าสบายดีทั้งอ้ายดำนะเรียกว่าทั้งอาตูดำคนงามขำงามเหลึกว่าสัตว์นะอ้าไปฟังเพลงกันละอีกหนึ่งสายก่อนจะน่าจะฟังกันนะสบายดี
1: ดาวไทย
0: โอ้อันนี้อาจารย์สมมิตรเออเจ้าสบายดีไอ้เอ้ย
1: อยู่บ่แก้วฝนตกเด้ออากาศเย็นดี
0: ว่าฝนตกไอ้ก็ยังกล้าแข็งเนาะเจ้าฝนตกแกกับบ่เป็นหยังเนื้อนังมังสาอย่างแน่นหั่นบ
1: ่
0: เออ6โมงครึ่งลูก
1: บ่ไปอันน่ะพอท้องเป็นกับเนื้อคันเด้อ
0: เจ้า
1: แล้วก็อันเนื้อจันทราแล้วก็เนื้อมณีลา
0: เจ้า
1: ก็คือบ่มีอันน่ะ
0: เจ้า
1: พร้อมด้วยทุกคนใจกันเด้อ
0: เจ้า
1: เด้อมัวไปก็พร้อมมีแม่ทุกคนที่ทำประจำเราไปอยู่
0: โดยขอบใจเด้อไอ้สมมิตรเด้อเ
1: จ้าพนาให้จ่าแพงนำแก่เด้อ
0: เจ้า
1: เด้อมัวไปทุกๆจังหวัดอารมณ์ดี
0: เจ้าอันข้าเจ้าว่าไอ้สมมิตรนี่แก้มบองแม่นหวาบองสั่นคือบองยาวอ้าย
1: ธรรมดา
0: เออเอาว่าเป็นอย่างอ้ายคันบองยาวแล้วก็ใส่อาโรเจนพาได้อ้ายเด้อบำรุงสุขภาพเนาะเอาเสริมสร้างเติมคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายแบบสูตรเข้มข้นเลยกับอาโรเจนพาสนาสินค้าใหม่ๆของโรงเรียนพวกเฮาจัดจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้เพื่อผิวพรรณที่สดใสและผุดพองเนาะดูแลร่างกายด้วยอาโรเจนเส้นผมเล็บตีนเล็บมือนะคอตอเนื้อเอ็นต่างๆนะรวมทั้งระบบโลหิตอีกนะเกี่ยวกับเรื่องของอาโรเจนพาสเติมเต็มความมั่นใจให้เป็นหนุ่มเป็นสาวเนอช่วยให้เซลล์เป็นหนุ่มเป็นสาวเฮ็ดให้อายุเป็นเพียงตัวเลขดื่มเป็นประจำนะผิวพรรณจะเต่งตึงหลุดห้อยเหี่ยวยานบนใบหน้าสิวเซียนฝ่าจุดด่างดำโอ้ยคักปั่นอย่างพี่น้องเอ้ยอย่าลืมอย่าพลาดเด้อหาโอกาสเข้ามาดื่มมาซิมมาลองเข้าถึงข้อมูลกับอาหารเสริมประเภทใหม่ๆหมาดๆอาโรเจนพาสนะอีพ่อไอ้แม่เฮามักสวยมักงามหนุ่มหล่อสาวสวยเพื่อนมิตรแฟนรายการที่กำลังฟังแล้วอยากได้ไปรับประทานมื้อนี้เลยสั่งเลยราคาจับต้องได้ที่020-9829-4228เด้อสบายดีอ้ายสบายดีโอ้สบายดีน้องสายเอาเพลงหยังห้องเศร้าเจ้าลืมบ่เจ้าเสียงโคสุกปดมาสอนความคืนมาอีกบัดเพิ่นไปเปิดลำโพงแหงพวกเข้าโทรศัพท์ก็เลยเป็นการลิ้นละครสัตว์หยอกกันไปหยอกกันมาโอ้ยพี่น้องเฮาก็ได้แจ้งไว้พี่น้องเฮาต้องเอาเวลาที่ออกด่าใหม่เนาะพอดวิทยุลงน้อยนึงเน่บางท่านนี่ใส่2หน่วยหน่วยนึงกันเปิดวิทยุไว้นะแต่ว่าเปิดวิทยุค่อยๆและจงค่อยโทรเข้ามาเพราะว่าเสียงวิทยุมันจะเข้าไมค์ลำโพงโทรศัพท์ของท่านแล้วมันก็มาสอดทดโคสกเพิ่นก็มาย้อนสอนกันไปย้อนกันมาแล้วก็แล้วบ่จบกันจักเทื่ออ่ะไปฟังเพลงกันก่อนพี่น้องเฮาตามหาเมียกันซะก่อนเอาลงกลางใจให้พ่อตู้ดำนะพี่น้องเฮาขอมามันม่วนกันเจ้า

พื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

เบาว่าสุขอยู่เมืองฟ้ามีแต่แดดกับฝนเนาะแม่เนาะสุขอยู่เมืองคนก็ต้องมันสุขภาพแข็งแรงแหละเออบางท่านก็ว่าโอ้ยบ่หวังล่ําบังรวยดอกโคโซกเอ้ยว่าซั่นเออบ่หวังมีรถใหญ่ขี่ดอกบ่หวังมีคฤหาสน์อันหรูหราดอกว่าซั่นขอแต่สุขภาพแข็งแรงเออบ่มีเบาหวานบ่มีไขมันเออบ่มีความดันรักก็ได้แล้วแหละอาจารย์โคโซกไอ้ว่าซั่นโอ้ก็ดีใจนําเนาะเออก็อยากให้มันได้บ่ทุกแนวหั่นล่ะตู่เอ้ยได้ทั้งเงินได้ทั้งรถได้ทั้งสุขภาพให้มันสมบูรณ์ 100% ให้มันได้จังซั่นล่ะบ่อ่ะก็บ่เป็นหยังดอกเนาะเอาที่ความสบายใจของไผของมันดอกอันนี้ก็ได้บางภาคส่วนก็ดิ้นรนสู้สนจนป่วยจนเจ็บจนโซไปบางภาคส่วนก็รักษาสุขภาพแน่ 6-70 ปีก็ยังแข็งแรงอยู่เท่าคู่มือนี่เนาะบ่เจ็บบ่ป่วยสายตาก็เบิ่งแจ้งมองไกลโอ้ยคักปันอย่างตัวเจ้าก็จะมันสร้างรักษาสุขภาพเอาแท้วาว เออดีอกดีใจนะเพราะว่าบางท่านนี่ก็ใส่ใจสุขภาพอีหลีเลยนะหนึ่งมาแล้วแม่นบางท่านก็ออกกำลังกายแต่ยามเศร้าๆเป็นประจำทุกมือทุกมือลิ่นกีฬานี่เป็นยาวิเศษได้มีรายการเฮาอย่าลืมเด้อว่ากีฬาเป็นยาวิเศษกีฬาช่วยเฮามีห่างกายที่แข็งแรงทุกระบบเลยเนาะ 100% แน่นอนเลยเด้แต่ว่าการออกกำลังกายต้องบึงสระยะบึงสุขภาพบึงอายุเนาะบึงสังขารเฮาแดเด้ให้มันมีการไต่ตองก่อนจังค่อยเฮ็ดออกกำลังกายก็ได้อายุหลายแล้วสิไปลิ่นแนวมันคือวัยรุ่นก็บ่ได้เด้เนาะต้องออกกำลังกายให้มันถูกกับลักวิธีการอายุสังขารเฮามันจังค่อยได้ทั้งสุขภาพและได้ทั้งความสบายใจนำบางท่านออกกำลังกายแล้วเจ็บมาป่วยนะเกิดอาการกล้ามเนื้อฉีกขาดเกิดอาการคอพลิกตับหอกตับแพงไปเกิดอาการเจ็บป่วยรู้สึกว่าซ้ำเหื่อย้อนการออกกำลังกายพิษทาพิษจังหวะนะพิษกับสังขารอายุตัวเองอีกเออเบิ่งคันเฮาอายุ 6-70 ปีแล้วสิเป็นแลนลอยเม็ดคือวัยรุ่นมันก็บ่ได้มันต้องได้เฮ็ดลิ่นกีฬาโยคะบ่ยืดคอยเฮ็ดกีฬากังฟอกกังฟูไปคอยยืดไปแน่เต้นคันอายุกลางๆเนี่ย30ปลาย40ปลายก็เต้นแอโรบิกนานเห็นบ่ไปเบิ่งแม่อยู่แคมป์ของอยู่ตามสถานที่ต่างๆเพิ่นก็เต้นแอโรบิกเด้เพิ่นก็เปิดเพลงแล้วก็เต้นแล้วก็ปู้เป็นจังหวะเพียกพร้อมกันนะเผาผ่านพลังงานแคลอรี่ออกสู่ร่างกายร่างกายได้เหงื่อได้น้ําเด้โอ้ยคักมาเงินมาซานก็อาบน้ำใส่สบู่กินข้าวแล้วก็พักผ่อนสมบูรณ์มื้ออื่นซ้ำก็ไปกัดนะภาคส่วนนี้แอลกอฮอล์นี่ก็บ่ค่อยจะเข้ากายเข้าห่างกายปานใดเรื่องยาสูบสารเสพติดเพิ่นก็บ่แตะต้องดอกภาคส่วนนี้เพิ่นรักษาสุขภาพนะภาคส่วนนึงก็มักดื่มในการดื่มก็ต้องเบิ่งนะต้องเบิ่งกาละและเวลานำแดคันสิเอาทุกมื้อแบบบ่มีสิทธิ์ส่วงนี่ก็ทำลายสุขภาพ 100% แล้วมีรายการเฮาเนาะมื้อนี้ก็เมามื้ออื่นก็ซึมมื้อเนื้อก็โอ้ยเมาอยู่ทุกมื้อบ่มีสิทธิ์สวงแล้วก็บ่มีสิทธิ์สวงอยู่ตลอดมันก็บ่ได้เด้เนาะมันก็ต้องได้พักผ่อนตับกันแดดพักส่วนนึงก็มันสูบดูดอย่างเดียวเลยว่าซั่นโอ้ยดูดทุกมุมทุกแจเลยมันดูดอยู่ซั่นนะบ่แม่นดูดน้ําได้ดอกดูดยาดูดยาสูบบางท่านก็สูบยาไฟฟ้าแล้วก็สูบยาเป็นมวลทำลายปอดโดยตรงเลย 100% เลยมีรายการเฮาควันยาผ่านปอดไปทุกมือทุกมือทุกวินาทีทุกสมองทุกกาลโอกาสทำลายปอดไปในตัวโอ้อันตรายลดพรได้ก็ดีเนาะอันนี้โคสงก็บ่ได้ห้ามแล้วก็บ่ได้ว่าโอ้จะให้เศร้าเลยบ่เดียวบ่แม่นมันต้องลดพรก็คือจากที่เคยสูบมามือนึง12ก็มีลดมาเป็น5 2 4 2เหลืออยู่มือละกอกพอได้แก้เมื่อยเอาซะเนาะเอาพอเป็นยุคเป็นยาก็เสื่อสุขภาพเฮาเนาะอันนี้ก็คือการดูแลสุขภาพทําลายปอดโดยตรงนี้ก็อันตรายอีกได้มีรายการเฮาเนาะอันนี้ก็แนะนําไปที่อาหารเสริมหรือว่าเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของพวกเฮาก็แม่นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเนาะผักส่วนนึงก็เป็นเบาหวานนี่เบาหวานนี่ก็เคลื่อนว่าน้ําตาลตกค้างในเส้นเลือดหลายเกินไปเนาะมันลายแล้วก็มันลายแห้งเงียวหวานเลยได้มีรายการเฮาไปสังเกตไปเงียวนี่ไปเงียวอยู่แจฟ้าเฮือนไปเงียวซะดีโอ้ยหมดจนได้ไปตอมน้ําเงียวผู้ใดความมันเงียวหวานบ่ธรรมดาได้ห้ายแห้งขนาดได้เนาะ
เบิ้งเนี่ยได้มีรายการเฮาเนาะโอ้มันตกค้างอยู่ในเส้นเลือดสูงเกินไปกับบอดี้บาดพักส่วนได้เป็นไขมันอุดตันเส้นเลือดจนว่ามึนว่าซาจนว่าหายใจนี่เป็นบ่ปกติเนาะภาวะระบบหายใจจนว่าบ่เที่ยงเต้นผิดปกติย้อนว่าระบบเลือดโลหิตไปเราเลี้ยงห่างกายบ่ทั่วบ่ถึงไปขึ้นสมองนำออกซิเจนขึ้นไปเลี้ยงสมองกับบ่ทั่วบ่ถึงไปหาปลายตีนปลายมือกับบ่ทั่วบ่ถึงเกิดเป็นอาการมึนซาตีนกูบมือจังไปขาปอกขาปั่นไปบางท่านได้ก็หายใจฟืดงักๆๆเข้าบางท่านก็โอ้ยเหงื่อแตกเหงื่อแตนอากาศไขมันอุดตันเส้นเลือดสูงอันนี้อันตรายมีรายการเฮาเด้อภาคส่วนนี้ก็เป็นความดันนะความดันนี่กับบางท่านก็มักเจ็บหัวเนาะมักเจ็บหัวมัวเก้าโอ้บางมือนี่เจ็บตื่นแต่เช้ามาแล้วมันเจ็บหัวเจ็บเส้นประสาทแล้วเอากันได้มั้ยเอากูแน่สู้เอากูแน่ว่าสัตว์เอายามาคั่นมาหยังกันยืนแต่เช้ามาเจ็บหัว 3-4 มื้ออย่าสู้ไปนิ่งดูได้เด้ออันผู้เป็นลูกสาวลูกเคยก็ถามว่าเจ้าเจ็บหัวมาจากมือแล้วโอ้เจ็บมาได้ 4-5 มื้อแล้วก็ลูกไอ้ว่าสัตว์ไปเฮาสิพาไปกวดก็พาไม่เท่าไปกวดแต่ลูกเคยก็ได้มีโอกาสก็จอดพักเวียกพักการลาพักมันจะครึ่งมือพาไม่เท่าด้วยพาแม่เมียนี่ไปกวดก่อนเห็นเราจมเห็นเราเหงามาหลายมือแล้วไปกวดกับพ่อความดันพ่อไขมันโอ้ยก็ได้เบิ่งได้แยงกันสลับบันนี้ก็ได้ก็ได้เข้าสู่ขบวนการการดูแลสุขภาพแบบเต็มห้อยนะได้บาดนี่คันที่ไปทำตู่คือเก่าได้อันตรายก็แนะนำไปเนาะมีรายการเฮา3ประการใหญ่ความดันธาตุน้ำตาลและไขมันนะพวกผักส่วนที่มีปัญหาก็แนะนำมาที่อาหารเสริมจีโก้พราดเด้อมีรายการเฮามาลองล้มกันเบิ่งมามีโอกาสกับมาลองโทรถามเบิ่งกับพนักงานเพิ่นก็เป็นจังไดกันมาก็จะได้กับอาหารเสริมจีโก้พราดประเภทแคปซูลมันมีอยู่30เม็ดเด้อตู้เด้อว่าซั่นนะก็ลองรับประทานเบิ่งหลายๆท่านก็ถือว่าผ่านได้บรรยากาศนอกจากที่เคยได้กินยาลดความดันจากที่เคยได้กินยาลดธาตุน้ำตาลต่างๆได้กินรู้สึกว่าไขขึ้นตื่มดีขึ้นนี่เห็นบอกกันยังว่าจากที่เคยหนักก็กลายเป็นเบาจากที่เคยเบาก็ถือว่ารวยลายห่างหายไปก็โชคดีของท่านที่เฮ็ดหน้าที่ได้ดีปฏิบัติกับห่างกายได้ถูกตามข้อกำหนดของทั้งนักวิชาการผู้กวดกาเสกฮู้แล้วหั่นเนาะมาพี่ก็จะมาพ่ออาหารเสริมน้ำกระแห้งครับวันนี้มาโอ้ล้มกันได้บรรยากาศเฮาเด้อกับอาหารเสริมจีโก้พราดอีพ่อยแม่เฮาฟังแล้วโอ้บันทึกกับโคศกเบาไทยเว้าเนาะอีแม่กำลังเป็นไขมันอยู่ตอนนี้ค่าไขมันก็เป็นตัวเลขหลายแล้วได้ยามนี้ก็ได้ผักส่วนนี่ก็รู้สึกอาการตีนกูบมือจังมึนซาตามตีนตามมือเป็นวินวินวินเวียนนี่โว้ยอย่าจะไปอยู่เด้อบรรยากาศคือไปเซ็กไปกวดเบิ่งกินได้ล้มตึ้งขึ้นมาแล้วแม่นหน้ามืดเข้ามาแล้วมันเบื้องนึงในห่างกายนี่มันดำหมดเลยนะบางท่าส่วนนี่ก็เป็นซีกหนึ่งของห่างกายนี่แต่เบื้องซ้ายหรือเบื้องขวาก็ตามแต่เป็นรอยยกบ่ได้แก้มก็เตือยตากระตุกแข้งขาก็บ่มีเหงื่อมีแหงมันเป็นไปตามนั้นได้มีรายการเฮาเด้ออันนี้มันส่องแสงเห็นได้แล้วในปัจจุบันนี่ก็สังเกตเบิ่งเห็นเป็นมาแล้วก็ต้องมีสติเอาแนะนำมาที่อาหารเสริมจีกูพลัสนะพอพันสอบถามได้ให้เบอร์โทรศัพท์เลยที่020-9829-4228เด้อ9829-4228มีรายการเฮานะพอพันสอบถามและสั่งซื้อพวกเขาฝากฟรีเด้อพ่อแม่เขาฝากฟรีกับอาหารเสริมจีกูพลัสในปัจจุบันนี้พวกเขาได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบใหม่เนาะกับใส่เห็นเป็นกล่องมีเกี่ยวหันงามโอ้ยคักปันยังบัดนี้ก็ได้แต่เก่าก็ว่าคักแล้วมาในปีนี้แห้งคักกว่าเก่าอีกสรรพคุณก็ยังคือเก่าเข้มข้นคักคือเก่าอยู่เด้ออาล้มกับไปโดนเติบพี่น้องหาเว้าไปหลายมันยาวมันยืดปืดฝ่าหม้อพ่อแต่ขั่วผักกะหล่ำปีกับผักหนอกเนาะเอาไปฟังเพลงกันต่อเพลงนี้ตามคำขอ6โมงครึ่งพี่น้องเออย้ำใดก็6โมงครึ่งบ่ฮอด12โมงครึ่งจักเทื่อเอาจัดให้เพิ่นสักก่อนเพลงนี้ก็ได้ศิลปินมาลังอีพอคำพูทวีวันเพิ่นมันมวนกันเจ้า

0: ข่อยมันสมองเป็นจังสีวะ
1: มันเป็นจังไดขนาด
0: โยเข็มมันเตยแต่ละแสอยู่นี่เด้อเพิ่น
1: บ่แม่นมันตายแล้วบ่ขนาด
0: สงสัยมันตายแล้วที่บ่นี่นะ
1: คือจังว่าเห็นถือ
2: ไปบ่แม่นมันตายแล้วบ่
0: จังว่านี่แหละเว้ย
2: โอ้ย
1: แป้งๆ
2: อย่าลืมเด้อดูแลสุขภาพทางใจด้วยอาหารเสริมบำรุงตำลุกมากใหญ่เด้อเพราะพันทั้งหลังใหม่เนาะที่020 2294222

0: ที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่ L-arginine ช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: ฟังเสียงเพลงเสียงเมโลดี้เสียงเพลงขึ้นมายามใดคือทอดสู้เก่าเมื่อคราวหลังขอบใจทั้งอาจารย์ติ๊กนิกเพิ่นเด้อเปิดเพลงลอดกล้องให้ฟังแบบม่วนๆเพื่อบ่ให้มันเหงาเนาะมีรายการเฮาเด้อกับรายการสดๆรายการลองลิสระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ตอนนี้กำลังไล่สดผ่านทางเพจแห่งสันลาวและกระจายเสียงออกไปทั่วประเทศเลยทุกบ่อนทุกที่ทุกเขตทุกแขวงทุกเมืองทุกหมู่บ้านฟังได้คมสัตว์แจ้งดีอย่าลืมทักทายสบายดีเข้ามาที่ทางหน้าใหม่ที่0305787052ผ่านไปเวลาคือว่าไปไวอ่ะแท้ว่าเนาะมีรายการหากันนี่44นาทีแล้วบ่ได้1ชั่วโมงก็ได้ก็ผ่านไปเนาะมีรายการเฮาก็ได้คือว่าละเวลามันไปคือดังสายน้ำนะมันไปมันบ่ย้อนคืนมาน่ะไปก็มื้อนี้ก็มื้ออื่นก็แจ้งมื้อฮือก็แจ้งไปซะแล้วนะมาวันเวลาก็ผ่านไปเหมือนปีนี้35ปีเด้อก็36เท่าไปทุกมื้อมาพักส่วนก็ได้มันเหมือนสิหนุ่มลงเด้เนาะมันเท่าไปทุกมื้อคนก็เริ่มผมก็งอกไปเมื่อหน้าหน้าก็เริ่มเหี่ยวยานไปเมื่อหน้าพักส่วนนึงก็หน้าเหี่ยวยานเมื่อหลังมันดุมคืนหลังก็มีบางท่านก็หนุ่มเมื่อหน้าสุขภาพบ่คือกันโอ้ยรับสายพี่น้องกันจักบาทเจ้าสบายดีโอ้สบายดีอ้ายอันนี้มันไผเนาะนี่เนาะแม่นผู้ใดเน
2: าะโตมาเป็นบ้านอันนั้นก็ตกแรงเด้อโตมาเป็นบ้านชุมพูเรื่องสนามชัยคืออัตตะปือเจ้า
1: โอ้พี่น้องทางอัตตะปือเนาะนี่เนาะโอ้ยคิดฮอดคิดถึงเจ้า
2: อันนั้นเริ่มแต่วันที่2นี
1: ่เจ้าเอ้ยฝนตกอยู่อัตตะปือฝนตกเนาะพ่อเนาะจะบ่ได้ไปหาปูหาปลาบ่ฮอดนั่นก็ได้พอไปจังได
2: ๋เจ้ากำลังอานานาเพิ่นซับบน
1: เจ้า
2: อายุแต่มันบ่ได้เพราะว่าปลาอันนั้นน้ำเขามาฮอดจริงนะ
1: เออเจ้า
2: ขอฟังเพลงเด้อ
1: เจ้าเอาเพลงหยังพ
2: อ
1: เจ้าโดยพ่ออยู่ดีมีแห้งนะพ่อเด้อเจ้าเจ้าโดยพ่อสบายดีพ่อเอ้ยโชคดีสบายดีพี่น้องต้องแข่งอัตตะปือบดสุภุสุคนเด้อติดตามรายการเนาะทั้งอัตตะปือพ่อเฮาก็มีสาขาเด้อมีรายการสาขาตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมพ่อเฮาอยู่ทั้งเมืองไสเสถาเนาะบ้านผางแดงเด้อมีรายการเฮาเด้อบ้านผางแดงแต่ว่าโคซกมื้อนี้สิบ่ได้เอ่ยซื้อห้านแต่ว่าอยู่บ้านผางแดงมีอาหารขายยาไปถามเด้อมีรายการเฮาได้สินค้าของทั้งลองลิสต์ของเฮาประเภทอาหารเสริมมีเนาะสบายดีทั้งน้องสาวน้ำแสงผมมาสบายดีสบายดีเนาะติดตามรายการยังเฒ่าบ่แล้วยังสิเฒ่าอีกอยู่ แม่นน้องแม่นแล้วอายุมันก็เพิ่มขึ้นมันก็เริ่มเหี่ยวเริ่มยานไปละตามสังขารเนาะน้องเนาะอันนี้ก็ FC แฟนรายการทาง Facebook โคซุกเบาไทย แล้วก็ขอบใจทั้งเพจแห่งชาติลาวแม่แล้วก็สบายดีทั้งอนาน้องไซสบายใจมิวสิกพี่น้องทั้งจังหวัดหนองคายเด้อติดตามผ่านทางโซเชียลมีเดียเนาะสบายดีพี่น้องทั้งหนองคายอยู่ดีมีแห่งเบิดจะพูดสุกเกินสายนาไม้มาเติมสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าได้ยินบ่เจ้าฮัลโหลได้ยินเอาเพียงอย่างเจ้าเจ้าเจ้าเป็นอย่างน้อวันนี้เราปาลิ่นละครสัตว์วันนี้เอากลับไปกลับมาสบายดีบุษผู้ทุกคนเด้อสายอาจจะบ่ชัดเจนนำมาว่าเสียงยอดไปยอดมาบ่เป็นอย่างมีรายการเฮามาเข้าสู่รายละเอียดของทั้งอาหารเสริมกันต่อเมื่อกี้ได้ฟังอันน่ะสปอร์ตก่อนหน้านั้นไปก็คือทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเด้อพี่น้องเฮาเด้ออย่าลืมนะเอิ้นใส่เอิ้นหาเพิ่นไปหาเพิ่นโลดยามนี้ที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นมีบริการให้มีนโยบายพิเศษสุดๆคักอีหลีพี่น้องเฮาบ่ควรพลาดหาโอกาสไปเยี่ยมยามถามข่าวหาโอกาสไปเบิ่งไปแยงไปปิ้นไปปัวไปกวดเช็คครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องของดวงตานะดวงตาที่กำลังมีปัญหาในปัจจุบันนี้หรือว่ากวดพบแล้วอ้วกไห้แห้งหลายอาการเจ้าสิได้เข้าผ่าตัดก็ไอ้แม่ว่าซินที่ผ่าตัดต่อเนื้อต่อลมต่อกระจกต่อหินให้เจ้าฮั่นก่อเจ้าสิผ่าบ่ว่าซินโอ้ก็อยากผ่าเลยแม่บ่มีเงินมาอีเมย์เฮาบ่ได้ให้เจ้าเสียเงินได้แม่พอเฮาพาตัดให้ฟรีอีเมย์เสียแต่ซื้อยากับซื้อเล่นแก้วตาเท่านั้นแม่นวะโอ้สิกะสิพาซะนะคันว่าพาตัดเฮาฟรีแล้วสิพาอันเงินนั้นก็มีที่ซื้อยากับซื้อเล่นแก้วตาให้แล้วซะดีบ่เป็นหยังก็ได้เฮาจัดการให้เด้เห็นบ่อันนี้เพิ่นมีนโยบายพิเศษนะเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าสู่กระบวนการปิ่นปัวในเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์เด้อที่ส่วนการแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นพาตัดให้ฟรีๆพี่น้องเพิ่นบ่เอาเงินจะกีบเนาะเพิ่นตัดออกอันเบื้องอันพาตัดนะคันเอารวมพอกันนี่อีกนักเติบได้เป็นอาการแต่ว่าเพิ่นพาตัดให้ฟรีๆซื้อแต่ยากับเลนแก้วตาหันใจเมื่อเฮือนเมื่อสารได้กันแล้วเท่านั้นเนาะโทรไปหาเพิ่นรถมีรายการที่020-5755-4111 5755-4111เด้ออันนี้แม่นศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นบริการผ่าตัดให้ฟรีๆคักขณะมีรายการเอ้ยเขียวไปเขียวไปหาเพิ่นเด้อจนเวลามันเบิดในช่วงเพิ่นมีนโยบายในช่วงเพิ่นใจดีนะอย่าเพิ่นใจให้มาบ่ได้โปรเด้อบ่ได้ผ่าตัดให้ฟรีๆได้เสียเงินในตู้ อันนี้ก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการของเราในปัจจุบันนี้นะก็ไปหาเพิ่นได้เด้อไปฟังเพลงตื้มอีกเพลงนึงเนาะมีรายการเฮาเพลงนี้แหละแม่นอัศวรรณห้องเศร้าเป็นบอดี้ทั้งอาจารย์เพลงหยังน้อห้องเศร้าที่เจ้าลืมเพลงนี้เลยเป็นเพลงอันน่ะของทั้งอันนั้นศิลปินอาคมบ่อาคมสมหวังบ่แม่นแหละเอามันม่วนให้เพลงนี้มันม่วนกันเลยเจ้า

0: ที่สองเฮาสร้างฝันแต่งเติมมีฮักใหม่เสริมห้องเดิมๆเหลือเพียงภาพเก่าโอ้ย
1: มันเหลือใจแท้เนาะเศร้าห้องให้อภูบ่าวมาอยู่นำซ้ำว้ายมันก็เมียนอยู่ไว้เฮ็ดใช้ค่อยปานผู้วายอีลาคำแพงยาแล้วซั่นน่ะเฮาเลิกกันซะมื้อนี
0: ้เศร้าเจ้าสัญญาบ่ปาทิ่มกัน
1: สะเลเป็นเบากันแรกๆก็ได้โอ้ยเวลาสิเบิดละมินรายการได้เสียดายกำลังม่วนพอดีโคสกก็ได้ไอ้ห้อยแม่ก็กำลังเข้าทีเข้าทางจักประจักกระส่วนแดเพราะว่ารถประรถแอดสั่งเนาะเผาไวเบิดไวพักส่วนหนึ่งกันในวันที่จีมวนก่อนตอนท้ายบ่เป็นอย่างเนาะมีรายการเอาเปลี่ยนมือวันจันทร์จังว่ากันใหม่วันจันทร์มาพ่อโคศกคือเก่าเด้อเป็นรายการเฮา10โมงหา11โมงกับรายการลองลิสต์ของเขาเด้อจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเด้สุขภาพต้องมาก่อนเจ็ดอย่างทำอย่างสิไปใส่กะยาเอาสุขภาพมาก่อนจึงได้เงินได้ทองจากเฮ็ดหยังกะยาเอาสุขภาพปัดมาก่อนเด้ออย่าสิหวังเอาแต่อยากได้ล่ะเฮ็ดไปเฮ็ดมาไปตกขุมไปพลาดล้มก้นขี้ทางเจ็บกระดูกกระเดี่ยวไปอีกอย่าเฝ้าอย่าฟังใจเย็นๆเด้อมีรายการเฮาสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญนะสิไปใส่ก็ต้องได้เบิ่งตาต้องแจ้งสิกินหยังก็สุขภาพทั้งภายในก็ต้องดีกระเพาะก็ต้องดีลำไส้ก็ต้องดีระบบต่างๆในร่างกายต้องร้อยเปอร์เซ็นต์มันจึงค่อยสิสมบูรณ์แบบกับสุขภาพสุขภาพดีต้องภายในสู่ภายนอกนี่นะเอกลักษณ์ประจำใจจื้อไว้มีรายการเฮาการกินการดื่มการไปการมาการดำรงชีวิตอยู่ในเฮือนหรือว่าอยู่นอกสถานที่ต่างๆการเคลื่อนไหวตับยวดยานพาหนะต้องมีสติสติสติแน่นอนมีรายการเฮาอย่าไปประมาทอะไรประมาทมาแล้วเป็นมาแล้วเสียหายทั้งวัตถุและชีวิตทรัพย์สินมีรายการเห็นกันอยู่ในโซเชียลเห็นแล้วก็สะเทือนใจกับบ่อยากเว้าอยากว่าก็มีแต่แนะนำไปทางที่มันถูกต้องเน้อในรายการพวกเฮาทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายป๊าดเมื่อคืนนี่ก็เบิ่งเตบานม่วนบ่ม่วนมันขอให้นักกีฬาขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพในการติดตามเบิ่งผลการแข่งขันฟีฟ่าเวิลด์คัพหรือว่าการเตะบาลโลกนะฮอบน็อกเอาท์นี่32ทีมก็มันกันเมื่อเช้านี่ก็แม่นทั้งทีมงานภาคส่วนทีมชาติโปรตุเกสปะทะกับโครเอเชียนะป๊าก็จะสนั่นหวั่นไหวมีรายการทั้งข้างบ้านข้างเฮือนก็เสียกันบ่หลับบ่นอนรักษาสุขภาพนะมีรายการเฮากีฬาเป็นสิ่งที่ดีกีฬาเป็นยาวิเศษนะแล้วก็ขอบใจมิตรและการที่ติดตามและการเป็นประจำเด้อทางโซเชียลเฮาแดทางอนาวิทยุกระจายเสียงทางวิทยุอยู่เฮือนอยู่ซานฟังแล้วก็โอ้คักติดตามในการฝากได้ฝากแชร์ฝากติดตามเอาเบอร์โทรศัพท์อาหารเสริมของพวกเฮาไว้นำเด้อมิตรและการเฮาเด้อรู้สึกว่าอาการห่างกายบ่ปกติฮ้อนๆหนาวๆเข้าสู่วัยทองนี่พญานยิงเฮามีดับเบิ้ลคลิกเด้ออันดับเบิ้ลคลิกเรารู้สึกทางภายในบ่อยากคักทางสุภาพสตรีพวกเราอย่าสุปล่อยปะลาไหลเอาใจใส่ทางภายในเพราะว่าเป็นเบิ่งบ่เห็นเป็นหยังมามันสิยากมันสิแพร่ลามไปหลายแนวเราต้องดูแลและมัดใจสามีด้วยอาหารเสริมดับเบิ้ลคลิกมีรายการเฮาพญาดยิงเด้อเพราะพันสอบถามทั้ง6ประเภทอาหารเสริมของพวกเราแล้วมีซากาแฟเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็ยังมีเครื่องใส่น้ำยาล้างจานยามองเครื่องสำอางต่างๆครบสูตรในเรื่องของปัญหาสุขภาพความงามและหับสร้างแบรนด์สินค้าอยู่ที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228โทรมาเลยอยากได้อาหารเสริมประเภทใดจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศนะมาปิดท้ายบทเพลงอีกหนึ่งบทเพลงก่อนจะจากกันไปมื้อนี้นะหลังจากเพลงนี้จบลงแล้ว50ล้านประหารใจเพลงนี้เด้ออาจจะบ่จบก็บ่เป็นหยังได้ฟังพอเป็นยุคเป็นยาพอให้มันม่วนกันไปในบั้นท้ายเนาะก่อนจะเติบฟังพลเมืองเนาะเอารอดพื้นไปเลยตอนนี้เสียขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันซะก่อนฟังเพลงไปนำขอบใจบริษัทลองลิสการค้าเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขอบใจห้านทพันโมบายโฟนขอบใจแบกกระเปียกแซบ2ไอ้น้องขอบใจแบนเทียนพึ่งน้ำสุกขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จ่อยขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงจังหวัดปักกิ่งเด้อพิเศษนะขอบใจทั้งโรงงานตัดยิบเพิ่นได้กันนี่ก็พิเศษคือกันแล้วก็ขอบใจตัวแทนห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงหอบางขอบใจห้านแม่ยกบ้านทลาดบางแก้วอุดมขอบใจห้านแม่กูดเมืองแปกแขวงเชียงขวงตลาดดำงำเบิดเท่านั้นละได้มีรายการฮอกก็ได้มาฮอดนี้อำลาพาจากขอบใจท่านผู้ซอย เป็นท่านใหม่นะท่านสุสะอาดคาภารกิจเออมื้อนี้เป็นแต่บ่จื้อซื้อเพิ่นยิงแข้วใส่กันอยู่แต่บ่ฮู้ซื้อในตอนนี้ท่านมื้อวันจันทร์พบกันใหม่ครับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทน์หลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าว
2: การสร้างและปฏิบัติแผนการกำหนดพนักงานใน5ปีผ่านมาคณะผักคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักแต่ละคันได้เอาใจใส่สร้างและปฏิบัติแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองในขอบเขตความรับผิดชอบของตนบนพื้นฐานการเสริมขยายประชาธิปไตยอย่างกว้างขวางในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาเวียกงานจัดตั้งและการปกครองใน5ปีผ่านมาและทิศทาง5ปี2026

0: ลุงก่อสร้างสับสนจัดวางพนักงานอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามระเบียบการกำหนดไว้
1: แผนกำหนดดังกล่าวจะเป็นบทอิงในการวางแผนเพื่อบำรุงก่อสร้างซับซ้อนจะบ้างพนักงานติดต่อและสอดคล้องตามระเบียบการกำหนดไว้นอกจากการสร้างแผนกำหนดพนักงานในภาคของโครงแล้วบรรดากระทรวงองค์การในท้องถิ่นยังได้ควบคุมซับซ้อนพนักงานคงต้นเข้าใส่ตำแหน่งงานของแผนกการที่กำหนดไว้การก่อสร้างและบำรุงพนักงานรัฐกรในหาปีผ่านมาทั้งภายในและต่างประเทศได้ทั้งหมด5,534 สมัยยิ่ง 1,306 สมัยองค์การเมืองคณะเลขาได้สินำนำค่าองค์การที่เกี่ยวของและเตรียมไว้ในจัดชุดพวกมกสะพอให้การนำขันสูงขันพองรัฐมนตรีหรือเกี่ยวเท่าลักสูตรชิหาวันวิธีสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติจำนวน2ชุดมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด90สมัยซึ่งกองไม้เรานั่นจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะบริหารชุมการพักสมัย12และจำนวนหลายกว่าหนึ่งเมนสิบต่อเป็นพนักงานนักข่าวรักแรงในทุกเขตเวียดนามทั้งดูชุมการในของถิ่น
0: ท่านนางศรีใสฤเดชมุนสอนให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับการคุ้มครองป้องกันพนักงานรัฐกรแม่นได้นำใส่ระบบฐานข้อมูลเข้าในการคุ้มครองและกวดผ่านบัญชีจำนวนพลบัญชีเงินเดือนเพื่อให้มีความชัดเจนและว่องไวรัฐบาลได้อนุมัติโครงการสร้างระบบคุ้มครองข้อมูลรัฐกรและพลกรแบบดิจิตอลเพื่อยกระดับให้ทันสมัยขึ้นเติมอีกจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: เออแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นโอ้เบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพ่อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเรียนรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยกะย้านใดแต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต
2: เฒ่ามื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
3: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพียแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
2: ค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ่

0: พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าได้พร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
1: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
0: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าได
2: ้เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
0: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำไส้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
1: เออลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
3: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

ในฐานะเป็นผ้าณอันแหลมคมในแนวหุบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคองแค้วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทํานองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนําพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคํานับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

ีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 MHz และระบบ AM 567 kHz

0: ไปดีสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังเทียกแพงทุกท่านเนาะสำหรับมื้อนี้มาพบพ่อมิตรรายการท่านผู้ฟังตามวงเวลาของรายการเพลงก่อนเที่ยงเนาะก็คือเวลา 11:00 นถึงเวลา 12:00 นแต่แน่นอนว่ารายการเพลงก่อนเที่ยงกับบ่ได้มา 11:00 นตรงเป๊ะเนาะเพราะว่าก่อนนี้ก็คือมีข่าวพักอั่นเที่ยงขออภัยเนาะมีข่าวต้นสมงสำหรับสมงตอนเที่ยงเนาะให้กับมิตรรายการได้รับฟังหลังจากจบแล้วก็มาทักทายสบายดีมิตรรายการในรายการเพลงก่อนเที่ยงของพวกเฮาสำหรับมื้อนี้มาพบพ่อมิตรรายการกับวันศุกร์เนาะมื้อสุดท้ายสำหรับอาทิตย์นี้ของการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวันที่3เดือนกรกฎาคมปี2026ไว้ขนาดเลยท่านผู้ฟังมื้ออื่นกับวันเสาร์มื้อฮือกับวันอาทิตย์เนาะกับบ่ฮู้ว่าแต่ละคนที่เฮ็ดเวียกงานมื้อนี้เนาะพากันคุณเคียวสำลิดไปฮอดใส่แล้วอย่าลืมละกันเนาะสำหรับมื้อนี้พวกเฮาไลฟ์สดอยู่แต่ว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตในห้องสถานีพวกเฮากับขาดหายไปบืดนึงเนาะต้องขออภัยมิตรรายการท่านผู้ฟังนำขอแจ้งเนาะสำหรับมื้อนี้เฮาออกอากาศ2ระบบก็คือมีระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็มีระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ให้ทุกท่านได้รับฟังเนาะสำหรับมีรายการเนาะที่ติดตามผ่านทางเว็บไซต์กะติดตามหาฟังได้แจ้งดีชัดเจนคือเก่าเนาะส่วนทาง Facebook ถ่าจักหน่อยแน่เนาะมีรายการสำหรับมีรายการวันนี้โคสกบี้จะเปิดหน้าไมค์ให้เด้ออีกจักหน่อยโคสกบี้เปิดให้ท่านผู้ฟังได้ครับฟังเพลงได้โอ้ได้ล้มกันเนาะโคสกบี้ก็ขอแจ้งมีรายการเนาะสำหรับวันจันทร์หน้าท่านผู้ฟังก็คือวันที่6เนาะหาวันที่10แมนสปาแห่งชาติเพิ่นได้กำหนดเปิดกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1สุดที่10เนาะมิตรรายการพอฉะนั้นก็จะมีการถ่ายทอดสดซึ่งเบื้องต่ำตารางการถ่ายทอดสดแล้วจะถ่ายทอดสดอยู่4มื้อเนาะบางมื้อก็ถ่ายทอดตอนเช้าบางมื้อก็ถ่ายทอดตอนบ่ายแต่แน่นอนเลยว่าวันจันทร์พิธีเปิดนี่เพิ่นก็ก็คือถ่ายทอดตอนเช้าเนาะทุกท่านก็คือสามารถติดตามรับฟังได้ว่าการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1นี่สิเป็นแล้วใดเนาะของสุดที่10นี่มีรายการการมีรายการสามารถที่จะก้าเกี่ยมประกอบคำเห็นได้ก็คือวันที่6ค่ะวันที่10สายด่วน156กันคือเก่าเนาะเพิ่นจะเปิดสายด่วนกันคือเก่าจดคำคิดเห็นไว้คือเก่าเนาะทุกท่านเนาะลาการและหลายคนที่รับฟังอยู่สำหรับมื้อนี้เนาะบางเขตนี้ฝนฝอยได้ทุกท่านเนาะฟ้าก็ครึ้มเนาะบางเขตนี่ก็ครึ้มอยู่แต่ว่ายังบ่ทันมีฝนเทื่อโดยเฉพาะทางบริเวณห้องทรงเฮานี่ก็ฟ้าแจ้งเนาะแนมไปเขตอื่นผัดครึ้มบางเขตผัดมีฝนในตอนเที่ยงปัจจุบันนี้สภาพอากาศนครหลวงจันทร์เป็นประมาณนี้เนาะต่างแขวงได้เป็นเท่าไหร่มาโอ้มาล้มกันเบิ่งดูมีสายเข้ามาตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วเนาะขออภัยบางสายที่หับบ่ทันเด้อมาหับหน้าไมค์กันก่อนเนาะทุกท่านเนาะเอาหลายสายเบิ่งดูวันศุกร์แล้วบ่ได้โอ้ล้มกันหลายมื้อหลายวันเนาะทุกท่านเนาะไล่สดยาเด้อบ่ได้ให้กะยาบ่เป็นหยังเนาะขอว่าได้ออนไลน์สดโซดโอ้ลงกับมีรายการก็ถือว่าดีอกดีใจแล้วเนาะทุกท่านเนาะหับน้ำกันสบายดี
1: เด้อยาสบายดีเอ้ยบ่เจ้าคือตะลึงก้อนยา
0: สบายดีลำเสียงเพชร
1: เด้
0: อฟังอยู่ใส่วิทยุบ่หรือว่าฟังเบิ่งทาง Facebook
1: เบิ่งฟังทางโซ่เลยมื้อนี้ก็ไฟดับเลยเอ้ยมื้อนี้น่ะ
0: ไฟดับเอ้าคือมีไฟสั่นคือฟังได้สั่น
1: ใช่ฟังทางโทรศัพท์เลย
0: อ๋อโทรศัพท
1: ์ใช่ค่ะคือฟังทางคอมพิวเตอร์เร
0: ื
1: ่องไฟอันปกตินะ
0: เจ้าเอาบ่ได้ล้มกันเป็นทิศละเนาะ
1: วันนี้ไฟมันติดอย่างเนาะจังทีก็มันจับแต่ก็มึง13พูดแต่ที่คอยฟังรายการของเจ้าหน้ามันนะ
0: เอาแบตเตอรี่ยังหลายอยู่ที่โทรศัพท์หั่น
1: ได
0: ้แ
1: บตย
0: ัง
1: เลย
0: 45 มาสั้นเฝ้าขอเพลงซะน่ะ
1: มื้อนี้ขอฟังเพลงอะไรได้เอาขอฟังเพลงนะเสียงขวางแห่งความหลังเลิกของนะลุงสมบัติเจ้าคำดี
0: เสียงขวางแห่งความหลังของสมบัติเนาะ
1: แม่น
0: ๆเจ้าสังไว้ซอกให้ศิลปินสมบัติเนาะ
1: แม่นๆ
0: เจ้าม้องไผ่ๆเนาะ
1: แม่สนองตัวบางแล้วก็สติอัตเปื้อแล้วก็สาวซุ้มคนงามแล้วก็สาวตะขี้แล้วก็สมองวันนี้คำใส่แล้วก็บาร้องแม่แล้วก็บาวุ่นทรงแล้วก็บาเล่ดิเชี่ยเขามาไปให้ทุกใจทุกสาย
0: เจ้า
1: แล้วก็ไปให้ลุ ูกูฟังในโจในแกงแต่นาเคยิ่งที่จะว่าในนักก้อนอยากใจจะช่วยกับไปให้เอ้ยดีคนทางกับจริงจริง
0: เจ้าเจ้าเจ้าขอบใจเด้อสเบียซอกเห็นแล้วจังเลยเปิดให้ฟัง
1: เ
0: จ้าขอบใจล้ำแสงเพชรเนาะศิลปินสมบัติแก้วคำดีนี่อู้ผลงานเพลงเพิ่นแต่ละเพลงนี้ถือว่ามีแต่เพลงมวลๆเนาะทุกท่านเนาะเพลงเก่าๆก็ยังมีคนฟังอยู่เรื่อยๆได้ท่านผู้ฟังเนาะอีกหนึ่งศิลปินที่ว่าอยู่ในวงการเพลงของบ้านเฮามาโดนดนเนาะผลงานก็หลากหลายเอาสายต่อไปสบายดี
1: สบายดี
0: สบายดี
1: ขอฟังเพลงมันได้เด้อ
0: เพลงยัง
1: เมื่อนี้ขอฟังเพลงฮักเจ้าซ้ำกับเมียเด้อ
0: ฮักเจ้าซ้ำกับเมีย
1: นะฮักเจ้าซ้ำเมียนะ
0: เบาสอนฟังอยู่ใส่หนีเบาสอน
1: อยู่เฮือนอยู่เฮือน
0: อยู่เฮือนเนาะวังเวียงบ
1: ่แม่แล้วบ่ได้ไปใส่เด
0: ้อเอาฮักเจ้าเท่าเมียจังได๋เปิ้นให้เด
1: ้อด้อยๆฝากได้บ
0: ่ได
1: ้ฝากได้สาวมื้อนี้วันมึงเฟื่องเด้อ
0: เจ้า
1: สาวแพงนนแก้วเด้อ
0: เจ้าม
1: ื้อนี้ลาอะเตะในไผในเผยในวอนในทํานาเรียนคุณผู้คําอาคําเล็กขอช่วยเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: เจ้าเป็ดมื้อนี้พร้อม
0: อื
1: ้อสุดยอดสุดสายเด้อ
0: เจ้า
1: สาวงามๆหน้าใหม่เด้อ
0: เจ้า
1: ขอบใจสบายดี
0: โชคดีเบาสอนเนาะสบายดีขอบใจเนาะมินรายการเนาะขอบใจที่ติดตามรับฟังเซาเบว่าจังไดเครื่องนี้ เครื่องนี้มาแล้วได้เ พิ่นว่ากดบ่ได้ว่าซั่น เอาขออภัยมินรายการละกันเนาะกดบ่ได้ตอนนี้ยกหูออกแล้วแต่ว่ายังดังอยู่เอาเดี๋ยวเราให้สเวเหตุก่อนเนาะแต่ว่ามีรายการโทรเข้ามา5787052กันก่อนเด้อสำหรับรายการเพลงก่อนที่ยังในสมองนี้เนาะ11:52เนาะท่านผู้ฟังเนาะเอาเป็นว่าเอาเบอร์นี้ก่อนกันแล้วกันบ่ได้เนาะโอเคเอา03057870520ก่อนละกันขออภัยมิตรรายการที่กำลังฟังอยู่เนาะกดมาเบอร์นี้เปลี่ยนมาเบอร์นี้กันก่อนมาๆๆรับสายกันเติมเนาะสบายดี
1: สบายดีเอ้ยโทรหาต่อสายเมื่อกี้ว่าเราเรียนไปแล้วนะตอนนี้ไม่ได้แล้ว
0: เจ้าเจ้าเพราะว่าตอนนี้ขอเอาหน่วยหนึ่งก่อนซะบ่ไหว
1: เพราะว
0: ่
1: าว
0: ัน
1: นี้หน่วยโค้งเป็นฝนตกเด้อเมื่อกี้เนี่ยเดือนนี้เอาละเดือนละ
0: เอาทางหน่วยโค้งบ่เปื้อนบ
1: ่ฝนตกอ๋อเดือนนี้จะเป็นหลักนะเดือนเป็นหลักนานเด้อเดือนนี้ฟาดมากับฟังเสียงแม่มาเสียงมาคือคนจะเข้าแล้วเด
0: ้ออยากฟังเพลงอย่างน้องมื้อนี้น่ะ
1: มื้อนี้อยากเพลงกันเด้อนะบ่าวสาวนาฮักสาวงานเด้อ
0: เบาสาวนาฮักสาวโฮงงานเนาะเจ้าฝากไปทั้งได
1: ้ละกาเบเด้อละกาเพียงสุดท้ายสมลาเด้อ
0: เจ้า
1: ขอความขอบใจละกาฝากเฮามาทุกคนเด้อ
0: เจ้าจังไรสาวเบกำลังซ่องให้เนาะขอบใจเด้อบนตั้งทางห่วยโค้งบ่ปลาบ่ทิ่มกันโทรมาหากันคือเก่าเนาะพอดีสายนี้ก็ขอเป็นสายสุดท้ายสำหรับระยะนี้เด้อคันวาระยะหน้าเรามีเวลาพอเฮากลับมาเปิดหน้าไม้กันตื่มสิพยายามโอนล้มให้ได้ละหลายสายสบายดี
2: สบายดีโคตรสิ่งเจ้า
0: เจ้าเพลงอย่างน้อ
2: เขาเพลงพี่น้องตั้งเม
0: เพลง
2: พี่น้องตั้งเม
0: พี่น้องทางแม่โทรจากทางไหนน้อนี
2: ่จากแคมอัตตปือนั่นแหละ
0: อัตตปือฟังแจ้งบ่
2: โดยฟังแจ้งอยู
0: ่อ๋อบ่แม่นสาวอีหยังก่อสาวหยังแม่นสาวพินบ
2: ่บ่แม่น
0: บ่แม่นสาวหยังน้ออันนี้น่ะ
2: จากสามีนาแหละ
0: สามีนา
2: โดย
0: เอาสาวมีนาโทรมาหาเรื่อยๆเด้อ
2: โดย
0: เอาว่าไผ่ๆเน
2: า
0: ะ
2: โทรหามีแต่เบา ถ่ายซาว
0: เออมันบอกอาโทรมาหาเรื่อยๆแน่หมอไผ่ได้มีนะ
2: หมอไว้คู่โจ๊กเนี่ยแหละ
0: ผู้ใดอีก
2: เวทนันและซาว
0: ไว้ผู้เดียวนี่บอกจ้าจ้าจังไรซ่องให้เด้อ
2: กำลังรับฟังโค้งซาวอยู่
0: จ้าวเอาเอากำลังซอกให้เนาะสบายดีเด้อขอบใจเนาะมีรายการทางอัตปือสาวมีนาอุ้ยเนาะตอนนั้นได้ยินแต่มีรายการฝากเพลงให้ตลอดละแม่นสาวพินเนาะสาวพินอัตปือบัดนี้ฮู้ว่าสาวอัตปือก็มีสาวมีนาเด้อทุกท่านเด้อเฮานาไผโทรมาก็ฝากเพลงให้เพิ่นน้ำแดเนาะสาวเบจัดมาส่งเพลงกันก่อนเนาะระยะนี้น่ะเอาเพลงขึ้นมานี่ก็เป็นเพลงตามคำขอทางหน้าไม้ขอมาเลยเด้อเอาไปนี่ก็อาจจะโบตามลำดับเด้อเนาะจะเห็นเพลงไหนก่อนก็จะเปิดก่อนก็คือเสียงขวางแห่งความหลังก็จะเปิดก่อนเนาะละกะหากเจ้าเท่ากับเมียเด้อสองเพลงนี้ก่อนเนาะ

สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: สองเพลงตามคำขอก็เปิดให้ทุกคนได้เฮาฟังแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะหวังว่าจะถึกใจเด้อยังอีกอยู่เนาะเพลงตามคำขอที่บ่ทันได้เปิดเถื่อเนาะก็จะค่อยๆเปิดไปตามคำขอเด้อมีรายการเนาะที่เบิ่งผ่านทางไลฟ์สดเนาะบางเทื่อก็ซาเดค้างเดก็ยาวากันเนาะอันนี้มันขึ้นกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าบางเทือเปลี่ยนหน้าซากไปนี่ก็ข้างอยู่ก็มีซ่าในก็มีมันเอาบางเทือเว้าไปบักไก่แล้วเนาะปากยังโบเน่งก็มีเสียงก็จะไวกว่าภาพก็ยาวากันเนาะเป็นย้อนสัญญาณอินเทอร์เน็ตเด้เนาะเอาสำหรับรายการเพลงก่อนเที่ยงก็คือมีรายการเนาะทำหูน้ำกันว่าเฮาออกอากาศนี่ก็คือทุกๆมื้อใดเนาะเฉพาะระบบ AM นะส่วนว่า FM อาจจะออกอากาศวันพฤหัสวันศุกร์และก็วันเสาร์เนาะก็คือย้ำตลอดว่าถ้าใครอยากฟังทุกมื้อแม่นรับฟังผ่านระบบ AM ได้เลยเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพื่อว่าให้มีรายการได้ติดตามน้ำกันตลอดทางระบบ AM เนาะเอาสำหรับผู้ใดที่ว่าอยากจะโทรมาหาเฮาฮับหน้าไม้ตื่มบ่แต่ว่าอันน่ะคันฮับแล้วเนาะต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าหากเปิดเพลงบ่ทันอย่าเครียดกันเด้อเพราะว่าคันทุกคนโทรมาหลายๆแล้วอาจจะเปิดให้ทุกคนอาจจะเปิดบ่ได้แต่ว่าเฮาเน้นโอ้ล้มกันบ่เพราะว่าเฮาบ่ได้ล้มหน้าไมค์กันนี่รู้สึกว่าหลายมื้อแล้วใดเนาะบ่ได้ล้มกันเนาะเอาเป็นว่าได้ล้มกันได้เว้าเนื้อหัวมวลกันแต่ว่าเพลงอาจจะบ่ทันก็บ่เป็นหยังเนาะมีรายการเนาะอาจจะทันแต่บางเพลงเนาะเอามาฮับกันตึมประมาณ 2-3 สายเนาะมาล้มกันเอาหลายเพิ่งดูวันศุกร์แล้วเนาะคิดฮอดคิดฮอดมีรายการหลายๆคนเนาะคันเปิดหน่อยนะมันล้มบ่ทั่วถึงกันเอาหับตื่มเนาะสบายดี
1: สบายดีตาบีตาเบ
0: สบายดี
1: เพลงนั้นเอาน้ำกันเด้อ
0: น้ำกันน้ำกันก็ได้เนาะเอ้ยแพงเนาะ
1: แน
0: ่นได้ตัวเออทันเลยเนาะหลายเพลงบ่เป็นหยังเอาคือกันซะผู้ใดฟังให้เอ้ยแพงก็ฝากคืน
1: เจ้าจ้าเลย
0: เจ้า
1: จ้าเป็นลุงสมีตาทำนาเรียนแม่เลี้ยงสอนแม่จันทราไอ้คำเล็กลุงเฟืองปีเต้บอสอนวังเวียงเด้อ
0: เจ้าบอสอนวังเวียงเนาะ
1: จ้าไอ้เมียง
0: อาณาน้องเนียงไอ้บุญตั้ง
1: ไอ้สมีกันบุกเวีย
0: ง
1: เด
0: ้ออ๋อบักแก้วเนาะ
1: ไอ้บุญตั้งแม่
0: เจ้า
1: ไอ้ลำตวงเด้อ
0: เจ้า
1: ไอ้ผูกสะอาดเด้
0: เจ้า
1: ถูกเตียงถูกตายพี่เซ่น้องสาราน้ำใหม่เด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าขอบใจ
1: เด้อเมื่อวานนี้ถูกโอ้เป็นคนอัดบ้าคนอัด
0: เจ้า
1: ขอบใจเด้อ
0: เอาโชคดีแพงสบายดีขอบใจทุกคนเนาะเมื่อวานนี้แผนกรายการติดภารกิจเดทันผู้ฟังเนาะทําอิดกะว่าสิมาดําเนินรายการโอลมมีรายการสดๆแต่ว่าก็บ่ทันซ้ําเนาะเอ้าค่ะสําหรับผู้ใดที่ว่าโอลมกันเนาะอยากโอลมกันตื่มคิดฮอดคิดถึงบ่ลมกันหลายมื้อแล้วโทรมาอีกได้เด้อเอาเป็นเบอร์0305787052นี่แหละเนาะเอาเบอร์นี้ก่อนทันผู้ฟังเพราะว่าเบอร์นี้ก็รู้สึกว่าเสียงแจ้งเนาะสัญญาณดีคือกันอาจจะเป็นย้อนสภาพอากาศบ่ทุกท่านเนาะเพราะว่าทางบริเวณห้องทรงเฮานี่ฟ้าแจ้งได้อากาศก็ดีนะพอดีอยู่ว่าซั่นๆเนาะแต่ว่าเขตอื่นน่ะฟ้าน่ะฝนได้เนาะแนมไปแม่แนมเบิ่งท้องฟ้าแม่ครึ่งนึงแจ้งครึ่งนึงมืดได้ฉะนั้นมีรายการหลายๆเขตหลายๆบ่อนเนาะสภาพอากาศระยะนี้มันบ่คือกันเด้ทุกท่านเตรียมเสื้อกันฝนไว้ในกะดีแม่นอยู่เฮาอยู่บ่อนบ่ตกบางเทื่อขี่รถไปอีกบ่อนนึงฝนตกก็มีได้เนาะตกแห้งตกคอยก็ว่าไปตามอันนั้นสภาพแต่ละพื้นที่ท่านผู้ฟังเอามาขอรับสายกันตื่มอีกเนาะสบายดี
2: โอ้ยสบายดีคุณสบีคุณปากหวาน
0: เจ้าสบายดีแม่มานิลา
2: โอ้ยจะเดินเห็นกันแท้หนึ่งเน
0: า
2: ะ
0: โอ้เป็นไดสบายดีบ
2: ่สบายดีสบายดียังเข้มแข็ง
0: เจ้าเจ้าโอ้นับแพงนี่เพิ่นเซาเฮ็ดละบ่บุ่นบังไฟนี่
2: มาลงกันแท้หนึ่งเนาะมากกว่าสิ
0: เจ้าเจ้าเจ้าอยากฟังเพลงยัง
2: เอาเพลงเอาเป็นลำฮักเจ้าเข้าใจบ่เด
0: ้อฮักเจ้าเข้าใจบ่เนาะ
2: มอบเพลงเด้อ
0: เจ้าม
2: อบให้แม่วันเมืองเฟืองแม่วันใส่เหนือน้ำเพชรเกาเลียวแม่วอน อันพวรแม่ภัยแม่เสยนาตาลเด้อ
0: เจ้า
2: อันนั้นแม่คำพร้อมด้วยพ่อขันทองแม่จันทลาพร้อมด้วยพ่ออิงกันสร้างเด้อ
0: เจ้า
2: อันแม่เพ่งวังเวียงไอ้บ้าสอนวังเวียงแม่บัวเพียนแม่ขันผิวสาวบุญจันทร์สาวสุดสาวอ้อย
0: อืม
2: สาวนางสาวตาม่องเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ลุงเด็กอีกลุงผู้ขามไอ้ผู้นี้ไอ้บ้าบุญชื่อวังบ้าล่องแพไอ้บ้าเขี้ยมดอนลุ่มเด้อ
0: เจ้า
2: ทีมงานนี่อาจจะหลายไอ้บ้าลีบันห้
0: อง
2: บ้าออดสะอาดบ้าออดบ้านบัวหนองสะไอ้บ้าประตูเอ็มปีหนองเข่งเด้อเพราะแสงแก้วอุดมใจมองให้ทุกอย่างสุขสายทีมงานรายการอันเพลงเพลงอย่างก่อนก่อนเที่ยงละ
0: เพลงก่อนเที่ยง
2: มองให้ทีมงานถึงก่อนเที่ยงเมื่อทุกคนได้ฟังรายการเด้อ
0: เจ้า
2: ลาซาเบเด้อเสียงหวานหวานคนงามงามน่าฮัทน่าฮัทเด้อ
0: เจ้าจังไรซาเบซองให้เด้อ
2: จัดรายการได้เป็นนานๆเด้อพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเด้อ
0: เจ้าขอบใจเด้อ
2: เด้อขอบใจสบาย
0: เจ้าโชคดีสบายดีเนาะขอบใจเนาะทุกท่านเนาะที่ว่าโทรเข้ามาหาเด้อมาปัจจุบัน 11:37 นาทีแล้วตามเวลาของทางสถานีเฮาเปลี่ยนบรรยากาศกันอีกครั้งนึงเนาะเปลี่ยนบรรยากาศกันเพิ่มเติมอีกกับ2เพลงเนาะ2เพลงจากรายการเพลงก่อนเที่ยงที่จะมอบให้มิตรรายการมีเพลงตามคำขอนำไม้ได้หลังไม้แน่สลับกันเนาะเอาเป็นเบากรรมกรหักสาวหงงานเด้อและว่าสำหรับหลังไม้ขอเป็นเพลงอยากเห็นคนหักเนาะเปิดให้มินรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้หับฟังน้ำกัน2เพลงนี้ก่อนแล้วจึงกลับมาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงในระยะต่อไป

0: นี่เฒ่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังได้เนาะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
0: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นเลย
1: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กระเกียมความพร้อมทุกๆด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได้
0: พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีน้ำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแฮงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี
0: ้แม่นให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แฮงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

กลับมาอยู่น้ำกันท่านผู้ฟังหลังจากฟังเพลงต่ำคำขอไปแล้วหวังว่าทุกท่านจะถึกอกถึกใจเนาะทุกท่านเนาะเวลาของรายการของพวกเฮาก็ยังบ่หลายขอบใจเนาะมีรายการที่มาอยู่น้ำกันเนาะตอนนี้นี่คอสวีก็มีอีกอันหนึ่งข้อมูลข่าวสารเนาะจะมาฝากให้กับมีรายการได้รับฟังโดยเฉพาะแล้วเป็นข้อมูลจากทางแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงจันทน์เนาะก็คือเพิ่นจะได้มีแบบสอบถามเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี่นะเพิ่นกำลังมีการอันนะค้นคว้าเนาะปรับปรุงทางขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองและก็พัฒนาสถานที่จอดรถในตัวเมืองนครหลวงจันทน์เพื่อว่าเฮ็ดให้ทางเนื้อในขอตกลงนี่มีความหัดกุ๋มมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงค่ะนะบอกว่าจะเป็นการวิเคราะห์การประเมินฉะนั้นเนาะปณิธานทุกท่านสามารถที่จะร่วมประกอบคำคิดเห็นเนาะโดยการตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ได้บอกว่าจะเป็นเข้าร่วมตอบแบบสอบถามผ่านทาง Facebook Group เนาะของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าอาจจะเห็นลงทางซื้อออนไลน์เพิ่นจะมี QR code ให้สแกนเนาะทุกท่านเนาะก็สแกนเข้าไปแล้วตอบแบบสอบถามได้เลยเพราะว่าเพื่อเป็นการรับประกันแก้การบริหารจัดสถานที่จอดรถการควบคุมการเข้าออกระบบการเก็บค่าบริการเนาะว่าเรื่องของความปลอดภัยความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมเพิ่นก็จะจัดตั้งเนาะอย่างมีประสิทธิผลฉะนั้นเนาะในเมื่อเพิ่นเปิดรับคําคิดเห็นว่าซาทุกคนก็สามารถที่จะแสดงคําคิดเห็นได้เนาะว่าจะเป็นไปคือแนวใดอันนี้ก็เพิ่นจะได้รวบรวมเอาคําคิดเห็นของหลายๆท่านแล้วก็มาคิดพิจารณาวิเคราะห์เบิ่งเนาะปฏิบัติเนาะให้มันแทดเบาให้มันสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันว่าสั้นๆเนาะเอาอย่าลืมละกันเนาะเชิญชวนทุกๆท่านเนาะร่วมประกอบคำเห็นน้ำกันอันนี้ก็แจ้งให้มีรายการทุกท่านได้รับทราบน้ำกันเนาะอ่ะละกาสำหรับเพลงที่มีรายการขอเข้ามาเฮาคิดว่าเปิดทันอยู่เนาะสำหรับ2เพลงที่จะมาปิดท้ายคือสิจบอยู่เบิ่งตามเวลาของพวกเฮาที่ยังเหลือนี้เซาเบขึ้นมาแล้วก็คือเพลงพี่น้องทางแม่เนาะและก็อีก1เพลงเปิดให้ฟังก็คือหักเจ้าเข้าใจบ่เกี่ยมมาฟังน้ำกัน2เพลงนี้ขอสกบีกับเซาเบลาไปก่อนเด้อมื้อนี้เด้อพบกันกับพวกเฮาใหม่วันจันทร์สำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนเนาะสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นหันฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้ผลสำเร็จกองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5กองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10จะไขขึ้นอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่6 50กรกฎนี้กระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเร่งแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์หยอดท่อในแขนงท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกาพร้อมประสบกับสภาพอากาศร้อนหุนแห้งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เริ่มทดลองเปิดบริการเส้นทางรถไฟโดยสารสายทำอิฐและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: กองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5ภายใต้คำควรเพิ่มทวีเวียกงานติดตามกวดกาให้เข้มงวดรอบด้านต้านและแก้ไขการโซลัดบังหลวงเด็ดขาดโป่งใสและทันสมัยเพื่อการพัฒนาประเทศชาติที่ยืนยงอัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามในตอนบ่ายวันที่2กรกฎนี้ภายหลังที่ได้ดำเนินมาเป็นเวลา2วันให้เกียรติคำร่วมโดยสหายทองลุ้น4สุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศมีบรรดาสหายกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคบรรดาสหายกรรมการสมบูรณ์และสำห้องศูนย์กลางพรรคบรรดาสหายรองประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคองค์การกวดกาแห่งรัฐ

0: ต้านและแก้ไขพยาธิอัญญาสิทธิ์การโซลาดบางหลวงปรากฏการยอท่อการฟุ่มเฟือยในกลุ่มจากการจัดตั้งพรรครัฐและสังคมซึ่งเป็นนิติกรรมที่สำคัญของพรรคจากนั้นผู้แทนกองประชุมยังได้พร้อมกันค้นคว้าประกอบคำเห็นย่างกงไปกงมาต่อกับมากผลของการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานติดตามกฎกาพรรคกฎการรัฐและเวียกงานสกัดกั้นต้านการโซลาดบางหลวงในระยะผ่านมายกให้เห็นผลสำเร็จด้านดีที่ต้องสืบต่อเสริมขยายและจุดอ่อนของโครงข้างสาเหตุและบทเรียนที่ต้องได้เอาใจใส่แก้ไขอย่างจริงจังเด็ดขาดในต่อหน้ากองประชุมได้เห็นดีเป็นเอกภาพเกี่ยวกับทิศทางคาดหมายสู่สนและมาตรการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานกฎการในต่อหน้าเพื่อสร้างหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงเหลือเกินหอบด้านในเวียกงานกฎการในซุ้มปีต่อหน้าโอกาสนิสัยทงรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานส่วนกลางพรรคประธานประเทศได้ให้เกียรติมีคำเห็นโอ้ล้มซึ่งในบางตอนสหายได้กล่าวว่าการกฎการเป็นการซอกให้เห็นจุดดีสิ่งตั้งหน้าเพื่อส่งเสริมการต่อยอดของบทเรียนที่ดีให้กว้างออกในภายภาคหน้าและในเวลาเดียวกันนั้นเป้าหมายสำคัญแม้นกวดให้เห็นจุดบกพร่องการละเมิดระเบียบกฎหมายที่เกิดขึ้นในกรณีต่างๆมันได้สร้างผลเสียหายอย่างขึ้นต่อส่วนรวมต่อการจัดตั้งต่อบุคคลละเมิดสิทธิของประชาชนสร้างผลกระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนหน่อยหลายปานใดซึ่งพวกเขามีความจำเป็นต้องซอกให้เห็นผู้กระทำผิดซอกให้เห็นสาเหตุของการกระทำผิดซอกให้เห็นสิ่งจูงใจของบุคคลและการจัดตั้งที่มีการกระทำผิดการละเมิดแนวทางละเมิดกฎหมายให้ได้การกวดกาบุคคลให้มีเขตห่วงห้ามและบุคคลให้มีข้อยกเว้นเพื่อเฮ็ดให้การกวดกามีประสิทธิภาพและมีความศักดิ์สิทธิ์องค์การที่รับผิดชอบเรื่องงานนี้ต้องปรับปรุงเนื้อในรูปการและวิธีการกวดกาให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเก่าสืบต่อกฎกาบรรดาเป้าหมายที่ปฏิบัติยังบ่ทันสำเร็จให้สำเร็จกวดเห็นต้องสรุปรายงานและเสนอทิศทางแก้ไขพร้อมกรณีใดต้องลงวินัยกรณีใดต้องเสนอให้อัยการประชาชนสั่งฟ้องศาลเมื่อสั่งฟ้องแล้วต้องติดตามการดำเนินคดีให้ถึงก๊กถึงฮากควรแก้ไขปัญหาที่ข้างค้าเคยปฏิบัติมาพวกเขาบ่สามารถปะปล่อยให้สภาพแนวนี้ดำเนินต่อไปได้อีกแล้วในขณะเดียวกันก็จะใช้สร้างและปรับปรุงบรรดานิติกรรมที่จำเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานกวดกาต้านการโซลัดบังลวงและสิ่งยอท่อต่างๆทั้งต้องโฆษณาเผยแพร่เลือกซึ่งและทั่วถึงรวมทั้งการเผยแพร่ผลการกวดกาและการแก้ไขผลการกวดกาให้ทั่วสังคมได้รับรู้เห็นได้ถึงผลร้ายและภัยอันตรายของการโซลัดบังลวงเพื่อก้าวไปถึงเฮ็ดให้คนมีจิตสำนึกมีความซื่อสัตย์สุจริตบ่กล้าโซลัดบังลวงบ่สามารถโซลัดบังลวงและบ่อยากโซลาดบังหลวงอีกต่อไปองค์การกฎการแต่เทิงลงลุมก็บ่เฮ็ดให้เป็นสนามต่อรองจากอันพิษให้กลายเป็นทึกในเวลาเดียวกันต้องปรับปรุงองค์การจะตั้งให้เข้มแข็งไปควบคู่กับการปรับปรุงบรรดาองค์การที่เฮ็ดเวียกยุติธรรมของรัฐให้เข้มแข็งปรับปรุงสภาทนายความให้โปร่งใสเคร่งครัดต่อหลักการหันเป็นทันสมัยและมีความยุติธรรมอย่างแท้จริงต้องเด็ดเดี่ยวแก้ไขพนักงานกฎระเบียบวินัยและต้องก่อสร้างให้โอกาสพนักงานที่ซื่อสัตย์บริสุทธิ์ปกป้องพนักงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีเสียสละเพื่อเวียกงานและเพื่อส่วนรวมบ่ให้ถูกปัดเคลียร์ออกต้องป้องกันและส่งเสริม
1: โดยปฏิบัติตามแผนดำเนินงานห่วมก็คือปฏิบัติกลไกการประสานงานและการปรึกษาหารือห่วมระหว่างรัฐบาลและสภาแห่งชาติที่ดำเนินมาเป็นปกติในตอนเช้าวันที่2กรกฎาคมนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินกองประชุมห่วมระหว่างคณะรัฐบาลและคณะประจำสภาแห่งชาติครั้งที่1ประจำปี2016ภายใต้การเป็นประธานห่วมของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีและท่านไซสมพรพรหมวิหารประธานคณะประจำสภาแห่งชาติมีท่านรองนายกรัฐมนตรีรองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติสมาชิกรัฐบาลกรรมการคณะประจำสภาแห่งชาติประธานรองประธานกรรมธิการสภาแห่งชาติและผู้ต่างหน้าภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้เป็นกองประชุมครั้งทำอิฐระหว่างคณะรัฐบาลสุทธิสิบและคณะประจำสภาแห่งชาติสุทธิสิบเพื่อพร้อมกันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนคำเห็นและสร้างความเป็นเอกภาพต่อบรรดาปัญหาสำคัญที่จะนำเข้าพิจารณาและรับรองในกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบที่จะจัดขึ้นในเวลาอันใกล้ๆนี้ก็คือวิธีการบรรดามาตรการแก้ไขปัญหาความยุ่งยากต่างๆที่เกิดขึ้นในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยระเบียบกฎหมายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นแน่เซนให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพทางด้านการ

0: ืองที่หนักแน่นสังคมมีความสงบโดยพื้นฐานเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าได้รับการพัฒนาและปรับปรุงดีขึ้นซึ่งเป็นการยั่งยืนถึงความรับผิดชอบสูงของรัฐบาลและสภาแห่งชาติต่อศูนย์กลางผักเฮ็ดให้การตัดสินใจระดับชาติเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนลาวบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงสำหรับเนื้อในที่นำมาปรึกษาหารือในกองประชุมครั้งนี้บรรดาผู้เข้าร่วมกองประชุมได้พร้อมกันสุมใส่ปรึกษาหารือค้นคว้าและเป็นเอกภาพต่อปัญหาที่สำคัญคือตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราระยะ6เดือนต้นปีและแผนเวียกจุดสุ่มระยะ6เดือนท้ายปี2016ห่างวาระแห่งชาติว่าด้วยเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนมาตรการส่งเสริมการส่งใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทดแทนทิศทางการพัฒนาแห่ธาตุในระยะใหม่ภายใต้เงื่อนไขใหม่เพื่อให้การดำเนินกองประชุมครั้งนี้สำเร็จตามจุดประสงค์และขั้นหมายที่กำหนดไว้ในโอกาสกล่าวเปิดกองประชุมท่านประธานกองประชุมได้เรียกห้องมายังบรรดาท่านรัฐมนตรีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงที่รับผิดชอบแต่ละหัวข้อนั้นรายงานอย่างกระทันหันสอดคล้องกับความเป็นจริงยกให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วนและสุ่มใส่เสนอปัญหาที่คอทิซี่นำหรือความเป็นเอกภาพในการจะตั้งปฏิบัติแท้พร้อมกันนั้นการประกอบคำเห็นของบรรดาท่านผู้เข้าร่วมกองประชุมก็ให้ลงเลิกปัญหาที่ยกขึ้นอย่างคงไปคงมามีจุดสุ่มส่งให้เห็นสาเหตุที่เกิดขึ้นและเสนอทิศทางแก้ไขที่ชัดเจนเพื่อให้บรรดากระทรวงเกี่ยวข้องก็คือรัฐบาลได้นำไปค้นคว้าปรับปรุงบทรายงานต่างๆให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และหัดกลุ่มยิ่งขึ้นทั้งมีความเป็นเอกภาพเห็นให้ผลของกองประชุมเทอร์นี่เป็นบทอิงในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นรูปธรรมหลายขึ้น
1: กองประชุมสมัยวิสามัญเทอร์ที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จะไขขึ้นอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่6ถึง10กรกฎาคมนี้ที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาติเพื่อพิจารณาตกลงปัญหาสำคัญและหิบด่วนของชาติท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางพรรคคณะประจำสภาแห่งชาติวนาห้องว่าการสภาแห่งชาติแจ้งให้ฮู้ว่าในการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จะได้พิจารณารับรองเอาบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026พิจารณารับรองเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนห่างกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐสร้างใหม่ห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐปรับปรุงรวมถึงปัญหาสำคัญอีกจำนวนหนึ่ง
2: กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จะได้ไขขึ้นในระหว่างวันที่6ถึงวันที่10กรกฎปี2026ที่ห้องประชุมใหญ่ของสภาแห่งชาติซึ่งจะได้ใช้เวลา5วันเพื่อจะได้พิจารณาตกลงปัญหาสำคัญและหีบด่วนสำหรับเรียกรัฐบาลมีอยู่4เนื้อในต้นต่อสำหรับบทประกอบคำเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติต่อเนื้อในของรัฐบาลนั้นได้ตกลงเอกภาพกันมีอยู่2บทบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนากิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026บทประกอบความเห็นต่อวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนสำหรับกองประชุมสภาในชุดนี้สภาแห่งชาติของเฮาจะได้รับรองเอา4มติต้นต่อมติรับรองเอาบทรายงานของรัฐบาลว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนากิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026มติที่2แม่นมติรับรองเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนมติที่3มติรับรองเอากฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐมติที่4มติรับรองเอากฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐในนามต่างหน้าให้คณะประจำสภาแห่งชาติข้าพเจ้าขอเชิญชวนบรรดาท่านพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาปัญญาชนกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกสังคมในทั่วประเทศและพี่น้องชาวลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศจงพร้อมกันติดตามในการดำเนินกองประชุมดังกล่าวตามสิทธิและหน้าที่ของตน
1: โอกาสนี้ท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์ให้ฮู้ตื่มว่าในระยะดำเนินกองประชุมห้องว่าการสภาแห่งชาติได้จัดตั้งหน่วยงานรับคำเสนอของประชาชน ผ่านโทรศัพท์สายด่วนเพื่อรับเอาคำคิดคำเห็นและคำเสนอโดยกรงจากประชาชนที่จะส่งไปยังกองประชุมสภาแห่งชาติซึ่งบรรดาท่านสามารถติดต่อและส่งได้3วิธีทางคือสายด่วน156แต่วันที่3ถึงวันที่10กรกฎาคม2006ในมงรัฐการอีเมล nalao.156@gmail.com และแอปลาวหน้าก
0: องประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับคณะพิซอมในการแก้ไขปัญหาทั่วศูนย์ดอลลาร์เพื่อกำหนดแผนการเคลื่อนไหวและวิธีการแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ย่อท่อในแขนงท่องเที่ยวจัดขึ้นในวันที่2กรกฎาคมนี้ที่กระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวภายใต้การเป็นประธานของท่านนางดารุณีพรหมวงศารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวมีท่านนางศรีพรภัยสิทธิไสรักษาการหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวหัวหน้ากรมห้องหัวหน้ากรมที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยแขกรับเชิญเข้าร่วมท่านนางดารุณีพรหมวงศารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าแขนงการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในบรรดาแขนงเศรษฐกิจปลายแหลมของประเทศและยังมีท่าแห่งปมซ่อนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮาทั้งเป็นการสร้างเวียกแห่งงานทำและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นภายหลังการระบาดของพยาธิโควิด -19 การท่องเที่ยวของเราได้รับการฟื้นฟูและมีบาดก้าวขยายตัวอย่างต่อเนื่องพื้นฐานโครงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกได้รับการพัฒนาการลงทุนเข้าในโครงเขตบริการโรงแรมเฮือนพักร้านอาหารธุรกิจน้ำเที่ยวธุรกิจส่งเสริมสุขภาพเครื่องทีละหนึกรวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวผจญภัยได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวลาวจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
3: สปป.ลาวก็ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสปป.ลาวนี่นับหมื่นนับเพิ่มขึ้นประกอบส่วนสร้างรายรับให้แก่ประเทศของพวกเฮาคันถ้าหากว่าพวกเฮาหากบ่มีมาตรการเพื่อสกัดกั้นและแก้ไขอย่างเด็ดขาดปัญหานี้ก็จะกลายเป็นปรากฏการณ์ย่อท่อที่ทำลายความยืนยงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของลาวของเฮาในระยะยาวในตอนหน้าฉะนั้นต่อปัญหาดังกล่าวนั้นรัฐบาลลาวก็คือสปจีนก็ได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนี้เป็นใจกลางในการค้นคว้าปัญหาเก็บกรรมสภาพซึ่งระยะผ่านมากระทรวงของเฮาก็ได้เก็บกรรมปัญหาแล้วก็ได้รายงานรัฐบาลแล้วเพื่อขอทิศในการแก้ไขต่อมาก็ได้มีแจ้งกันทิศสีน้ำจากของว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่113ซึ่งเนื่องในแจ้งการดังกล่าวก็ได้มอบให้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนี้เป็นใจกลางสมทบกับกระทรวงป้องกันความสงบธนาคารแห่งสปป.ลาวกระทรวงการเงินกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสมาคมพนักงานน้ำเที่ยวสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและภาคส่วนเกี่ยวข้องค้นคว้าทิศทางมาตรการและวิธีการแก้ไข
0: ปี2005ผ่านมาเราได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวสากล 4,580,000 คนสั่งและรับได้ 1,700 ล้านกว่าดอลลาร์ในระยะ5เดือนต้นปี2006มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวลาวจำนวน 2,184,100 คนถึงอย่างใดก็ตามเคียงคู่กับการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวลาวพร้อมประเสริฐหน้ากับสิ่งท้าทายอันใหญ่หลวงนี่คือบัญหาทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ซึ่งกำลังเกิดขึ้นในขงเขตการบริการท่องเที่ยวอยู่ลาวเห็นให้เกิดมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆปรากฏการทัวร์ศูนย์ดอลลาร์โบเพียงแต่สร้างความเสียหายทางด้านรายรับงบประมาณและเงินตาต่างประเทศการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวผ่านการบังคับซื้อสินค้าราคาแพงเกินจริงความโบเป็นธรรมในการแข่งขันเห็นให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเสียผลประโยชน์
1: ในวันที่1กรกฎาคมนี้รัฐบาลลาวร่วมกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO จัดกองประชุมเพื่อสุกยูการลงทุนและปลดล็อกท่าแห่งของแขนงการผลิตหมากเพชรในลาวสำหรับตลาดสากลภายใต้แผนงานริเริ่มการร่วมมือซึ่งกันและกันขององค์การ FAO เพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านเกษตรกรรมมีบรรดาองค์การจัดตั้งภาครัฐขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นสถาบันค้นคว้ากลุ่มผู้ผลิตและภาคธุรกิจเอกชนเข้าร่วมแผนงานริเริ่มการร่วมมือซึ่งกันและกันขององค์การเฝ้ามีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านเกษตรกรรมเพิ่มรายรับให้แก่ชาวเกษตรกรพัฒนาต้องสู่มูลค่าการผลิตหมากเพชรและขยายโอกาสการส่งออกปัจจุบันหมากเพชรของลาวได้รับความสนใจจากผู้ซื้อและนักลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะจีนและสาธารณรัฐเกาหลีหลังจากได้นำเสนอในเวทีปรึกษาหรือการลงทุนทั่วโลกในปี2005 อยู่นครหลวงร่มกองประชุมในครั้งนี้ทีมงานแผนงานลิเริ่มการร่วมมือซึ่งกันและกันขององค์การฟ้าวได้นำเสนอข้อมูลการผลิตมักเพชรล่าสุดในบรรดาแขวงและเมืองเป้าหมายรูปแบบการผลิตในปัจจุบันราคาหน้าส่วนต้นทุนการผลิตการเสริมยงต้องโซ่มูลค่ามักเพชรและภาคส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญปัจจุบันจีนเป็นผู้นำเข้ามักเพชรแห่งและให้สิทธิพิเศษด้านภาษีสูญส่วนห้อยสำหรับผลิตภัณฑ์จากลาวในขณะที่สาธารณรัฐเกาหลีนำเข้าหลายกว่า70ส่วนห้อยของการบริโภคภายในแต่อัตราภาษีที่สูงเฮ็ดให้มักเพชรแซ่แข็งหรือผ่านการปรุงแต่งเป็นช่องทางการส่งออกที่มีความเป็นไปได้หลายที่สุดในกองประชุมเห็นดีเป็นเอกภาพกันว่าคะแนนการผลิตมักเพชรของเรามีทางแห่งสูงในการหันเปลี่ยนจากพืชครัวเรือนไปสู่ต้องโซ่มูลค่าทางการค้าโดยได้รับการสุกยู่จากความต้องการภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นโอกาสการส่งออกโดยเฉพาะสู่ตลาดจีนเกาหลีและอาเซียนและผลตอบแทนการลงทุนที่น่าสนใจภายใต้รูปแบบการผลิตแบบสหกรณ์
0: แผนกสาธารณสุขแขวงเวียงจันทน์เฝ้าระวังพยาธิในฤดูฝนโดยเฉพาะแมลงยุงลายดร.วันเพ็งพันธนาลัยหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงเวียงจันทน์ในฮู้ว่าคะแนนควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขแขวงเวียงจันทน์ได้เอาใจใส่เวียกงานป้องกันและสกัดกั้นพยาธิไข้ยุงลายเต็มหัวทีร่วมกับบรรดาองค์การสาธารณสุขเมืองลงโฆษณาสุขศึกษาให้ประชาชนทำความเข้าใจวิธีป้องกันไข้ยุงลายผ่านโทรโคงขบวนการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายโดยปฏิบัติ5ปอหับประกันบ่ให้เกินมีการระบาดเป็นวงกว้าง
4: ต่อกับเรื่องงานที่ว่าพวกเขาได้ติดกับเมียนมาพวกเขาได้ติดตามเฝ้าระวังการระบาดของพยาธิไข้ยุงลายจนถึงปัจจุบันนะย้อนว่าพวกเขามีระบบตารางสาธารณสุขเดี๋ยวค่อยคันช่วงสัปดาห์แล้วก็มีคณะกรรมการคุ้มครองการติดต่อทั้งขั้นแข็งจนฮอดบ้านแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้พนักงานสายปินปัวเพื่อบ่ให้มีการเสียชีวิตอันนี้เป็นสิ่งเหตุแล้วพวกเขายังมีอีกเป็นกลุ่มแอปเพื่อว่ารายงานสภาพของไข้ยุงลายแต่ละวันในขั้นแข็งพวกเขามีสถิติเพื่อว่าส่งให้ได้เห็นตัวแข็งเลยจะเป็นกลุ่มแอปปุกระดมพ่อแม่ประชาชนในการป้องกันพยาธิไข้ยุงลายนี่พันขยายคำสั่งของทางนายกรัฐมนตรีหันแล้วก็คำสั่งของท่านประธานปกครองแข็งกับโฆษณาสุขศึกษาให้ประชาชนการป้องกันไข้ยุงลายหลายรูปหลายแบบตั้งโฮมเดย์ใส่โทรโคงเดย์อาศัยในมือวันศิลป์แล้วก็พวกเขากลับไปเต้าภูมิกันอยู่วัดอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้เห็นแล้วก็สร้างขบวนการในการทำลายแรงเผาพันธุ์ของมันน้ำยุงลาย
0: ดร.วันเพ็งพันธนาลัยได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมนับแต่ภาครัฐเอกชนตลอดฮอดประชาชนจงเพิ่มทวีความเป็นเจ้าการในการเฝ้าระวังสกัดกั้นและป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิไข้ยุงลายและพยาธิอื่นๆที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นในระยะสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลต่อไปเส้นหานฟังข่าวจากท้องถิ่นวันที่17มิถุนายนผ่านมานี้ท่านเฉลิมไซกรมศิษย์ห้องนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวพบปะเยี่ยมยามพนักงานหลักแหล่งตลอดฮอดประชาชนเมืองปากกระดิ่งแขวงบุรีคำไซให้เกียรติหวมนำพามิทานสอนธนูธรรมวงศ์เลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวง
5: ในโอกาสที่มีความหมายสำคัญดังกล่าวท่านห้องนายกรัฐมนตรีอย่างใดให้เกียรติมีคำเห็นและโอลมและเน้นนักให้เอาใจใส่เติมต่อกับการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานบางด่านภายในเมืองเป็นต้นการสืบต่อปลุกระดมประชาชนสมทบทุนก่อสร้างทางปีตงเพื่อสามารถเสริมต่อระวังบานต่อบานเฮือนต่อเฮือนให้มีความสะดวกสบายเพื่ออำนวยให้แก่การพัฒนาบานปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะการผลิตกสิกรรมการค้าขายการท่องเที่ยวการลงทุนและอื่นสืบต่อนำพาประชาชนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามทิศสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อประกอบส่วนเฮ็ดให้บ้านเมืองและแขวงสามารถบริหารเวียกงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งหลายขึ้นหลังจากนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรียังได้เป็นสักขีพยานพิธีมอบหาบเครื่องอุปกรณ์การแพทย์และเงินเพื่อสมทบทุนก่อสร้างทางไปตรงภายในเมืองปากกระดิ่งจากบริษัทเจริญสีกองพลังงานโครงการไฟฟ้าน้ำเถื่อนหนึ่งและศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวรวมมูลค่าทั้งหมด 1.300 ล้านกว่ากีบสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีคำไซ
0: กองประชุมครบคณะบริหารงานพรรคแขวงเวียงจันทน์ครั้งที่4สมัยที่7จัดขึ้นในวันที่29มิถุนายนผ่านมานี้โดยมีสหายผู้ธนูเพชรสมบัติกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเวียงจันทน์มีบรรดาคณะประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองเลขาคณะพรรค5ฐานเข้าร่วม
6: กองประชุมครบคณะบริหารงานภาคแขวงข้างที่4มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นขีดหมายแห่งการประเมินทบทวนและตีราคาคืนผลแห่งการนำพาซี่นำหอบด้านของคณะบริหารงานภาคแขวงในระยะ6เดือนต้นปี2026ที่ผ่านมาและจะได้กำหนดทิศทางแผนการมาตรการอย่างจัดแจงเพื่อสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติใน6เดือนท้ายปี2026ให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้ซึ่งในระยะ6เดือนผ่านมาวิจันได้มีการพัฒนาท่ามกลางสภาพการสากลและภาคพื้นที่มีการผันแปรอย่างสับสนไปว่าสภาพความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินอัตราเงินเฟ้อราคาสินค้าน้ำมันเสื้อไฟและค่าโครงสิบที่หนิงติงสูงบนพื้นฐานความเป็นเจ้าการความสามัคคีเป็นเอกภาพและความรับผิดชอบการเมืองของบรรดาสหายจึงเฮ็ดให้สามารถยัดได้ผลสำเร็จในหลายด้านที่น่าสมเสยแต่ถึงอย่างใดก็ตามก็ยังมีบางข้อโครงข้างสิ่งท้าทายและจุดอ่อนที่สืบต่อแก้ไขในต่อหน้าในกองประชุมครั้งนี้จะได้รับฟังคนควรและประกอบคำคิดคำเห็นใส่ประดาบทรายงานและหัวข้อจุดสุ่มที่สำคัญเป็นต้นบทรายงานการนำพาซี่นำหอบด้านของคณะบริหารงานภาคแขวงบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงแผนงบประมาณแห่งรัฐ6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2026และหัวข้ออื่นอีกจำนวนหนึ่งเวียงคำมณีวงศ์นักข่าวแขวงจะรายงาน
0: ต่อไปเสินหานฟังข่าวอากาศประจำวัน
7: ห้องความกดอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนยังสืบต่อพาดผ่านเขตภาคเหนือหาภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่และพายุหมุนเขตฮ้อนไม้ซักหัวที่10ประจำปี2026คาดว่าจะเคลื่อนที่ผ่านเกาะไหหนานและจะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งของประเทศจีนตอนใต้ในวันที่4หาวันที่6กรกฎาคม2026นี้ซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างและจะมีฝนตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าอำนาจการปกครองท้องถิ่นและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนในแต่ละภาครวมทั้งนครหลวงเวียงจันทน์จงมีสติระมัดระวังและเกี่ยมพร้อมรับมือต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้มีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา35องศาสำหรับแขวงเชษฐสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26หา32องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง28หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26องศาลัดดาของเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์

สื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแผ่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยุ่งเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติซองหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก้การก้าวขึ้นสังคมนิยมเถื่อละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ

0: ขณะนี้ทานพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่30มิถุนายนผ่านมานี้ว่าสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนที่รุนแรงคล้ายคือกับประเทศในยุโรปหลายรัฐได้ประกาศมาตรการรับมือหลังจากอุณหภูมิและค่าดัชนีความร้อนได้เพิ่มสูงขึ้นก่อนวันซ่าสหรัฐอเมริกาในวันที่4กรกฎาคมในนครนิวยอร์กเจ้าหน้าที่ได้ประกาศการเฝ้าระวังสภาพอากาศร้อนแรงที่ควบเอาพื้นที่นครนิวยอร์กและรัฐอ้อมข้างคาดคะเนอุณหภูมิจะสูงถึง 32 หา 38 องศาตลอดอาทิตย์นี้องค์การพยากรณ์อากาศเตือนว่าคลื่นความร้อนเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เอาชีวิตชาวอเมริกาหลายที่สุดเมื่อเทียบกับภัยพิบัติทางอากาศประเภทอื่น
1: ๆตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่30มิถุนายนผ่านมาเส้นทางรถไฟโดยสารเอติฮาดซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟโดยสารสายทวีปของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เริ่มทดลองเปิดบริการแล้วซึ่งเป็นขีดหมายแสดงให้เห็นว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เปิดยกแข่งการขนส่งผู้โดยสารด้วยเส้นทางรถไฟอย่างเป็นทางการในฐานะเป็นหนึ่งในโครงการพื้นฐานโครงร่างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในซุ้มปีมอมอนมานี่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เส้นทางรถไฟโดยสารเอติฮาดจะเสื่อมต่อ11ตัวเมืองและเขตแคว้นของ7รัฐของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รวมมีสถานีรถไฟ11แห่งเมื่อฮอดปี2030คาดว่าจำนวนคนส่งผู้โดยสารของเส้นทางรถไฟสายนี้จะสูงถึง36ล้านเถอะคนโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟและสถานีรถไฟเอติฮาดแม้นโครงการสัญลักษณ์ของการร่วมกันสร้าง1แล้ว1เส้นทางที่มีคุณภาพสูงระหว่างจีนกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นตัวแบบแห่งผลสำเร็จของ2ประเทศในการลงลึกการพัวพันคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านและสุขยุ่งการร่วมมือที่ติดแท้ตัวจริงในของเขตต่าง
0: ๆที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทรและสมภวันมวงไซอ่าน
2: สลองลาวชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะละคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาว
3: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
4: เงินขีบเงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
5: เศรษฐกิจจะเข้มแข็งถ้าเฮาห่วงใจนําใส่เงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
6: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
5: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของเฮาออกอากาศเป็นประจําทุกวันจันทร์หาวันเสาร์ในเวลา 12.30 หา 13.00 ทางขึ้นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาตลาวสำหรับรายการในวันพฤหัสและวันศุกร์ก็เป็นการนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในวันเสาร์ก็เป็นการนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวและบรรดากรมปิ่นอ้อมมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและได้เข้าใจถึงเวียกงานของแขนงธนาคารของพวกเฮาหลายขึ้นและมาพบกันในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยสุขเทวาศิประเสริฐพร้อมด้วย
6: แฟงสุรีธรรมวงศ์และท่านผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้พวกเฮาก็ได้มาจัดรายการและมื้อนี้พวกเฮาก็ได้มาสืบต
5: ่อ
6: ในการจัดรายการเพื่อฝากถึงให้กับท่านผู้ฟังในการนำเอาข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาที่ออกในแต่ละยะนั้นมาฝากให้กับท่านผู้ฟังผ่านรายการเพื่อนธนาคารนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็คงกับวันศุกร์วันที่3กรกฎาคม2026ในมื้อแฮม4ค่ำเดือน8ลาวพ.ศ. 2569กันแล้วถือว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อวันศุกร์กันแล้วเนาะท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะมีการเฮ็ดเวียกเพื่อสำระซะสางใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาและก็บางท่านก็มีอาจจะมีการกะเกียบแผนละแผนการที่จะไปพักผ่อนหรือว่าท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆในมื้อพักผ่อนก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์นั่นเองเนาะ ฉะนั้นทางรายการกับพวกเฮาก็เป็นกำลังแห่งใจให้กับท่านผู้ฟังทุกๆท่านในการที่ว่าจับจ่ายใช้ซื้อสินค้าก็ดีก็คืออย่าลืมนำใช้เงินกีบในการชำระสะสางเพื่อสร้างเศรษฐกิจลาวให้เข้มแข็งเพื่อให้เงินกีบของพวกเฮานั้นมีความมั่นเทียงนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังซึ่งมาพบกันในมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังพวกเฮาก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อสภาพเลขที่1179ทับท่อหอลอลงวันที่31ตุลาคม2025ซึ่งในเมื่อวานนี้พวกเราก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังไปไล่ๆมาตาตั้งแต่มาตา9ไปจนฮอดมาตา15นั่นเองเนาะท่านผู้ฟังก็คือฮอดกฎระเบียบของบริษัทซึ่งว่าข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี้ก็มีไล่ๆมาตาที่ว่าพวกเราจะนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังเป็นประจำในแต่ละอาทิตย์นั้นฉะนั้นขอให้บรรดาท่านนั้นอย่าลืมมาหมุนคลื่นมาทีรายการเพื่อนธนาคารผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองอยู่กับรายการกับพวกเฮาซึ่งธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี้ก็มีโคโซกที่จะมาหมุนเวียนกันจัดรายการเพื่อสร้างความเบิกบานมวลซืนแล้วก็นำข้อมูลข่าวสารให้กับท่านผู้ฟังในแต่ละมื้อนั่นเองเนาะท่านผู้ฟัง
5: เจ้าท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ท่านผู้ฟังได้ไปรับฟังสิ่งที่น่าฮู้น่าสนใจจากทางรายการขอพอกันก่อนแล้วจึงมาร่วมกันใหม่ในระยะต่อไปของรายการ
7: ฮาโลสบายดี
8: เปิดบัญชีให้แน่เดียวโอนเงินให
7: ้ท่านเคยได้ยินหรือพบเห็นบ่อมีคนมาซักชวนให้ท่านเปิดบัญชีธนาคารแล้วบอกว่าจะเอาเงินให้เพียงแต่ทานเอาบัญชีที่ทานเปิดนั้นไปให้พวกเขาและทานฮู้บ่ว่านี่แหละเอิ้นว่าบัญชีม้าหลายทานยังคงบ่เข้าใจคำว่าบัญชีม้าก็แม่นบัญชีธนาคารที่ถูกนำใช้โดยอาชญากรเพื่อเก็บเงินหรือฟอกเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายเช่นการตรวจเงาะหลอกลวงและอาชญากรรมทางไซเบอร์อื่นๆซึ่งเจ้าของบัญชีที่แท้จริงอาจจะยินยอมให้นำไส้บัญชีหรือเจ้าของบัญชีบ่ฮู้ตัวว่าบัญชีของตนกำลังถูกนำไส้เฮ็ดธุรกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งบัญชีเหล่านี้มักจะนำไส้ในการโอนเงินที่ได้มาจากการเฮ็ดผิดกฎหมายเพื่อซวยให้การติดตามตัวตนที่แท้จริงและแหล่งที่มาของเงินนั้นกลายเป็นเรื่องหนุ่ยยากลำบากสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการซอกหาเงินดังกล่าวคืนผลกระทบจากการถูกคนอื่นเอาบัญชีตนเองไปนำไส้หรือมอบบัญชีตนเองให้คนอื่นนำไส้แม้นเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยระบบการสำลักสบับปรับปรุงสบับเลขที่45ทับสพส.ลงวันที่20พฤศจิกายน2023มาตรา47ข้อห้ามทั่วไปสวยไส้ระบบการสำลักหรือมอบเครื่องมือการสำลักของตนให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนำไส้เข้าในการเคลื่อนไหวที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งผู้ถูกละเมิดดังกล่าวจะถูกมาตรการต่อผู้ละเมิดตามระเบียบการที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นผลกระทบที่ตามมาก็คือ1เสี่ยงถูกตำรวจจับ2ต้องจ่ายเงินทดแทนให้แก่ผู้ที่ถูกส่อโกง3ธนาคารจะปิดบัญชีและท่านจะบ่สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้4ท่านจะเสียชื่อเสียงและขาดความเชื่อมั่น5ท่านจะพบความหนุ่มยากในเวลาไปขอวีซ่าไปต่างประเทศสิ่งที่ท่านต้องเฮ็ดคือมีสติอย่าหลงเชื่อผลอุบายของกลุ่มคนที่บ่หวังดีห้ามให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านเด็ดขาดต้องรักษาบัญชีของท่านไว้เป็นความลับกรณีเกิดความสงสัยหรือบ่แน่ใจให้ไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือธนาคารทันทีและทานควร 1. ตั้งรหัสเข้าบัญชีให้มีความสลับซับซ้อนโดยกำหนดเป็นตัวเลขและตัวอักษรปะปนกันเพื่อรับประกันในการคาดเดารหัสการเข้าถึงบัญชีได้อย่างง่ายดาย 2. ภายหลังสำเร็จการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินต้องออกจากระบบทุกครั้ง 3. ติดตามการเคลื่อนไหวบัญชีของตนเองอย่างเป็นประจำอย่าเสือกลลวงของมิจฉาชีพอย่าเอาบัญชีของท่านไปแลกกับความเสี่ยงเพียงแลกกับเงินเพียงเล็กน้อยเพราะผลที่ตามมาอาจสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลได้บัญชีของท่านก็เปรียบเหมือนทรัพย์สินมีค่าของท่านเองด ้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
6: หากบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจทอนเป็นเงินกีบท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการเพื่อนธนาคารซึ่งถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับโคสุกสุขเทวาและแฝงสุรีดำเนินรายการในมื้อนี้ซึ่งว่าในมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังพวกเราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อซึ่งหลายๆท่านอาจจะฟังบ่ทันว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี่มันมีความหมายคือแนวใดเนาะท่านผู้ฟังสำหรับคำว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อก็แม่นสถาบันการเงินที่ได้รับการสร้างตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตการให้บริการค้ำประกันสินเชื่อตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้นั่นเองเนาะท่านผู้ฟังเลยนั้นก็แม่นความหมายของคำว่าค้ำประกันสินเชื่อที่ว่าบรรณาธานอาจจะได้ติดตามตั้งแต่อาทิตย์แล้วจนไปฮอดอาทิตย์นี้และก็เล็งอีกหลายๆอาทิตย์ที่ว่าพวกเราจะมานำเสนอซึ่งข้อตกลงฉบับดังกล่าวนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน75มาตรานั่นเองฉะนั้นก็ขอให้บรรณาธานติดตามรับฟังรายการของพวกเราซึ่งว่าพวกเราก็จะมานำเสนอในแต่ละมาตรานั่นเองเนาะท่านผู้ฟังซึ่งว่ามาในระยะนี้พวกเราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอมาตรา16ก็คือค่าธรรมเนียมค่าบริการคนคั่วนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังสำหรับอยู่ในมาตราที่16ค่าธรรมเนียมและค่าบริการคนคั่วในการขออนุญาตดำเนินธุรกิจค้ำประกันสินเชื่อก็ประกอบมีดังนี้เนาะท่านผู้ฟังอันที่1ก็คือค่าบริการคนคั่วเอกสารจำนวน20ล้านกีบโดยสำละในเวลายืนสำนวนคำห้องขออนุญาตดำเนินธุรกิจและเมื่อสำละแล้วเนาะท่านผู้ฟังโบสามารถถอนเงินคืนได้นั่นเองอันที่2ก็แม่นค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจจำนวน15ล้านกีบโดยนำใช้ในเวลาที่ว่าได้รับใบอนุญาตดำเนินธุรกิจถ้าหากว่าบริษัทใดที่ว่าได้รับการค้นคว้าเอกสารหรือว่าได้ออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจแล้วก็จะได้เสียค่าธรรมเนียมจำนวน15ล้านกีบนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังสำหรับการสำละค่าธรรมเนียมและค่าบริการให้สำละเข้าบัญชีของกลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจที่ว่าเปิดไว้อยู่กลุ่มบริการธนาคารนั่นเองเลยนั้นก็แม่นมาตราที่16ที่เพิ่นได้กำหนดค่าธรรมเนียมและค่าบริการค้นคว้าเอกสารต่างๆ
5: เจ้าแล้วมาสืบต่อกันที่มาตราที่17การสั่งตั้งสาขาบริษัทค้ำประกันสินเชื่อที่มีความเข้มแข็งทางด้านการเงินสามารถสั่งตั้งสาขาของตนอยู่สปป.ลาวตามการอนุญาตของกรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจซึ่งบริษัทค้ำประกันสินเชื่อต้องประกอบเอกสารเสนอขออนุญาตดังนี้1คำของขอสั่งตั้งสาขาตามแบบพิมพ์ที่กรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจกำหนด2มติตกลงของกองประชุมสภาบริหารหรือกองประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการตกลงสั่งตั้งสาขา3บทวิภาคเศรษฐกิจเทคนิคสำหรับสาขาที่เสนอสั่งตั้ง4โครงประกอบการจัดตั้งของสาขา5รายชื่อบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นหัวหน้าและรองหัวหน้าสาขาพร้อมด้วยชื่อประวัติย่อและเอกสารอย่างยืนที่เกี่ยวข้อง6เอกสารอื่นตามการกำหนดของกรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจกรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจจะพิจารณาออกอนุญาตสั่งตั้งสาขาของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อก่อต่อเมื่อครบเงื่อนไขดังนี้1มีระเบียบการในการคุ้มครองสาขา2มีการคุ้มครองบริหารที่มีประสิทธิภาพ3มีทุนเพียงพอและ4มีระบบรับส่งข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพและนี่ก็เป็นเนื้อในของมาตราที่17การสั่งตั้งสาขาซึ่งว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อก็ต้องได้ประกอบเอกสารเสนอขออนุญาตซึ่งว่าประกอบด้วย6ข้อโดยกันและนอกจากนั้นก็ยังมีเงื่อนไขอยู่ทั้งหมด4ข้อสำหรับที่ว่าทางกรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจเพิ่นได้วางไว้นั่นเองท่านผู้ฟัง
6: เจ้าเลยนั้นก็แม่นมาตรา17ของการสั่งตั้งสาขาพวกเรามาสืบต่อรับฟังอยู่ในมาตรา18การย้ายสถานที่สำนักงานท่านผู้ฟังสำหรับบริษัทค้ำประกันสินเชื่อที่ว่ามีจุดประสงค์จะย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานจะต้องรายงานให้กลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจทราบล่วงหน้าอย่างน้อย30วันนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังก่อนที่การจะย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานพร้อมทั้งสนองข้อมูลที่ว่าเกี่ยวข้องให้กลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจได้รับทราบนั่นเองเนาะท่านผู้ฟัง สำหรับบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี้จะต้องรายงานให้กรมคุ้มครองธุรกิจทราบภายในเวลา30วันหลังจากที่ว่าสำเร็จการย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานของตนตามที่ได้กำหนดในวรรคหนึ่งของมาตรานี้และต้องแจ้งให้สังคมทราบผ่านช่องทางต่างๆตามความเหมาะสมภายในกำหนดเวลา30วันนั่นเองและนั่นก็แม่นมาตรา18การย้ายสถานที่สำนักงานที่ว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อที่ว่าได้รับการอนุญาตแล้วที่ว่ามีจุดประสงค์อยากย้ายสถานที่นั้นต้องรายงานให้กรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจทราบก่อนก็คือ30วันภายหลังที่ว่าได้ย้ายไปแล้วก็ต้องได้แจ้งคืนให้กับกรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจเช่นเดียวกันและนอกจากที่ว่าได้แจ้งคืนให้กรมคุ้มครองแล้วก็ต้องได้แจ้งให้มวลชนรับทราบว่าสถานที่ของบริษัททานนั้นได้ย้ายจากบนนี้ไปอยู่บนใหม่เพื่อมีการติดต่อพัวพันเวียกงานก็จะได้ง่ายนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังซึ่งเพิ่นก็ได้มีการกำหนดอย่างละเอียดและก็ชัดเจนอยู่ในมาตราต่างๆก็คือการย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานอยู่ในมาตรา18เช่นเดียวกัน
5: เจ้าท่านผู้ฟังซึ่งว่าท่านรับฟังไปแล้วนั่นก็แม่นมาตราแต่ละมาตราที่ว่าโน้นในหมวดที่2การขออนุญาตดำเนินธุรกิจซึ่งว่าเฮาก็ได้มีการนำเสนอหลากหลายเนื้อในหลากหลายข้อโดยการซึ่งว่าก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ว่าจะสามารถสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่ว่าสนใจในการที่จะเปิดบริษัทค้ำประกันสินเชื่อต่างๆว่าต้องมีกฎระเบียบแนวใดมีมาตรฐานเงื่อนไขจังใดจึงสามารถสร้างตั้งหรือว่าเปิดบริษัทค้ำประกันสินเชื่อได้ก็ถือว่าจบไปแล้วเนาะกับหมวดที่2การขออนุญาตดำเนินธุรกิจซึ่งว่าเราจะมาสืบต่อกันที่หมวดที่3โครงประกอบการจัดตั้งซึ่งว่าเนื้อในรายละเอียดของแต่ละมาตราหรือว่าเนื้อในของหมวดที่3นี่จะมีขึ้นแนวใดเราจะให้ท่านผู้ฟังไปเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังผลงานเสียงเพลงจากทางรายการคบเฮากันก่อนแล้วจึงมาโอ่ร่วมกันใหม่ในระยะสุดท้ายของรายการ

0: จ้าท่านผู้ฟังที่ท่านหับฟังไปแล้วนั้นก็เป็นผลงานเสียงเพลงที่ทางรายการของพวกเฮานำมาฝากมาต้อนให้กับท่านผู้ฟังได้หับฟังกันซึ่งกับเข้ามาในระยะนี้เฮาก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอขอตกลงว่าโดยบริษัทคำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179/ทล.ลงวันที่31 ตุลาคม 2024ซึ่งว่าในระยะที่ผ่านมานั้นเฮาก็ได้มีการนำเสนอในหมวดที่2กับเข้ามาในระยะนี้เราจะมาสืบต่อในการนำเสนอหมวดที่3โครงประกอบการจัดตั้งมาตราที่19โครงประกอบการจัดตั้งบริษัทคำประกันสินเชื่อมีโครงประกอบการจัดตั้งต้นต่อคือดังนี้1กองประชุมผู้ถือหุ้นยกเว้นกรณีสั่งตั้งเป็นบริษัทจำกัดผู้เดียว2สภาบริหาร3คณะกรรมการของสภาบริหาร4คณะอำนวยการและ5กงจักรซอยเวียกจารณีก็แม่น5เวียกงานต้นต่อเนาะซึ่งว่าประกอบในโครงประกอบการจัดตั้งต้นต่อซึ่งว่าสำหรับบริษัทใดที่ว่าจะเปิดบริษัทคำประกันสินเชื่อก็ต้องมีโครงประกอบการจัดตั้งต้นต่อก็ซึ่งประกอบด้วยกัน5ข้อด้วยกันเจ้า
1: เจ้าเลยนั้นก็เป็นโครงประกอบของการจัดตั้งพวกเขามาสืบต่อหับฟังอยู่ในมาตราซาวก็คือกองประชุมผู้ถือหุ้นท่านผู้ฟังสำหรับกองประชุมผู้ถือหุ้นแมนการจัดตั้งสูงสุดของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อกองประชุมผู้ถือหุ้นมี2ประเภทคือก็คือกองประชุมสามัญและกองประชุมวิสามัญท่านผู้ฟังสำหรับกองประชุมสามัญนี้เพิ่นจะเปิดขึ้นอย่างน้อย1ครั้งต่อปีในนั้น1ครั้งต้องเปิดขึ้นในเวลา4เดือนเนาะท่านผู้ฟังหลังจากสิ้นสุดปีการบัญชีสำหรับกองประชุมวิสามัญเนาะท่านผู้ฟังเปิดขึ้นเวลาใดก็ได้ถ้าหากเห็นว่ามีความจำเป็นตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจในกรณีจำเป็นธนาคารแห่งสปป.ลาวสามารถสั่งเปิดกองประชุมผู้ถือหุ้นและก่อนการดำเนินกองประชุมนั้นที่จะประชุมจะลงมติเลือกตั้งประธานเพื่อซี่นำกองประชุมได้เช่นเดียวกันเนาะท่านผู้ฟังสำหรับการแจ้งเกี่ยวกับกองประชุมหรือว่าองค์ประชุมวาระกองประชุมสถานที่และระเบียบการประชุมต่างๆการมอบหมายให้ผู้ต่างหน้าเข้าร่วมประชุมแทนวิธีลงมติหรือว่ามติกองประชุมการเปลี่ยนแปลงและการลบล้างมติกองประชุมก็ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจซึ่งว่าอยู่ในนี้เนาะท่านผู้ฟังมาตรา20เพิ่นก็ได้กำหนดเกี่ยวกับกองประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งว่าสำหรับกองประชุมนี้ก็มีอยู่2กองประชุมบ่ว่าจะเป็นกองประชุมสามัญและกองประชุมวิสามัญซึ่งกองประชุมสามัญและวิสามัญซึ่งแฝงสุรีก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังแล้วมันมีความแตกต่างก็คือกองประชุมสามัญนี้ก็คือเปิดขึ้นอย่างน้อย1ปีต่อครั้งส่วนว่ากองประชุมวิสามัญนี้จะเปิดเวลาใดก็ได้ถือว่าเห็นว่ามีความจำเป็นหรือว่าถ้าว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวเห็นว่ามีความจำเป็นก็สามารถเปิดได้ทุกเวลาเนาะท่านผู้ฟังถือว่ากองประชุมนี้เพิ่นได้กำหนดอย่างละเอียดอยู่ในมาตรา20ของกองประชุมผู้ถือหุ้นของข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนั่นเอง
0: เจ้าท่านผู้ฟังหลังจากที่ว่าท่านผู้ฟังได้ฮู้ถึงว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อมีโครงประกอบการจัดตั้งต้นต่อขึ้นแล้วใดและนอกจากนั้นเฮาก็ได้มีการทําความเข้าใจเกี่ยวกับกองประชุมผู้ถือหุ้นว่ากองประชุมผู้ถือหุ้นนี่มันมีความหมายแนวใดและกันประกอบมีจักกองประชุมด้วยกันและนอกจากนั้นแล้วเฮาก็จะมาให้ท่านผู้ฟังได้มาทำความเข้าใจและฮู้จักถึงสิทธิ์และหน้าที่ของกองประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งว่านอนในมาตราที่21กองประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์และหน้าที่คือดังนี้1รับรองเอากฎระเบียบของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อรวมทางการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบดังกล่าวตามการเสนอของสภาบริหาร2เลือกตั้งหรือปลดตำแหน่งประธานรองประธานและสมาชิกสภาบริหาร3ตกลงเบียบประชุมของกองประชุมสภาบริหารเงินเดือนเงินบำเหน็จและนโยบายต่างๆสำหรับผู้บริหาร4รับรองเอาบทสรุปยุทธศาสตร์แผนการดำเนินธุรกิจและบทรายงานผลการตรวจสอบประจำปีตามการเสนอของสภาบริหาร5รับรองเอาการควบธุรกิจการขายทรัพย์สินส่วนใหญ่หรือการยุบเลิกบริษัทค้ำประกันสินเชื่อตามการเสนอของสภาบริหาร6หับห้องเอาการแบ่งปันเงินปันผลการสั่งข้างต่างๆตามการเสนอของสภาบริหาร7นำใส่สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมายและระเบียบการซึ่งว่ากองประชุมวิสามัญปฏิบัติสิทธิ์และหน้าที่ที่จำเป็นซึ่งเกิดขึ้นในระหว่าง2กองประชุมสามัญเป็นต้นการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารการเพิ่มหรือลดทุนในกรณีเป็นบริษัทจำกัดผู้เดียวแม้นให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ปฏิบัติสิทธิ์และหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ในมาตรานี้และนี่ก็เป็นสิทธิ์และหน้าที่ของกองประชุมผู้ถือหุ้นนั่นเองท่านผู้ฟัง
1: จ้าและถือว่ามื้อนี้พวกเฮาก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังหลายๆมาตราส่วนว่ามาตรา22ก็คือสภาพบริหารซึ่งว่าพวกเฮาจะนำเสนอในอาทิตย์ต่อไปเนาะนะท่านผู้ฟังถือว่ามาฮอดนี่รายการของพวกเฮาก็ใกล้จะหมดลงแล้วเนาะก่อนจากกันก็ต้องขอขอบใจนำทุกๆท่านที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาโดยดีตลอดมาถ้าหากว่าท่านต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งสปป.ลาวพวกเฮาก็มีหลากหลายช่องทางเนาะก่อนที่ว่าจะไปรับฟังที่ว่าหลักช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งสปป.ลาวนั้นพวกเฮาก็ขอแจ้งเตือนให้กับท่านผู้ฟังซึ่งว่าสถาบันการธนาคารเพิ่นก็ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทหุ้นใหม่ศึกศึกษา 2026-2027 หลักสูตรปริญญาโทนี้เพิ่นจะจัดอยู่ในภาควันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งประกอบมี4สาขาด้วยกันบ่ว่าจะเป็นสาขาการเงินและก็มีสาขาการธนาคารสาขาการบัญชีและสาขาการตลาดสำหรับเงื่อนไขผู้สมัครก็คือจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาการเงินการธนาคารหรือการบัญชีและอื่นๆที่ว่ามีเกี่ยวความเกี่ยวของเนาะท่านผู้ฟังซึ่งการเรียนนี้เพิ่นจะเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่ 8:30 ไปจนถึงเวลา 17:00 เรียนหลักสูตรก็คือ2ปีปีที่1ก็จะเรียนเกี่ยวกับรายวิชาส่วนปีที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเขียนบทวิทยานิพนธ์นั่นเองเนาะท่านผู้ฟังสำหรับรายละเอียดของการสมัครเรียนก็คือเพิ่นได้เริ่มเปิดฟอร์มตั้งแต่มื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังก็คือไปจนฮอดวันที่24กรกฎาคม2026ซึ่งเพิ่นจะปิดลงทะเบียนก็คือวันที่24กรกฎาคมนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังสำหรับค่าเรียนอย่างต่างๆท่านก็สามารถไปโทรสอบถามรายละเอียดอยู่ที่สถาบันการธนาคารก็คือหมายเลขโทรศัพท์020-5738-1777 5738-1777หรือว่าท่านสามารถเข้าไปที่Facebook ของสถาบันการธนาคารเพื่อเบิ่งรายละเอียดก็คือสถาบันการธนาคารหรือว่าพิมพ์ภาษาอังกฤษ Banking Institute เนาะหรือว่าไปที่เว็บไซต์ก็คือ www.bibol.elu.la เนาะท่านผู้ฟังท่านก็สามารถเข้าไปเบิ่งรายละเอียดถึงว่าถ้าหากว่าท่านสนใจเกี่ยวกับการเรียนหลักสูตรปริญญาโทอยู่ที่สถาบันการธนาคารท่านก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสถาบันการธนาคารกันได้
0: เจ้าและนั่นก็เป็นฝากไว้เนาะสำหรับผู้ที่สนใจในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนั่นเองเนาะซึ่งว่ามาฮอดนี้รายการเพื่อนธนาคารผู้เฮาก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วก่อนจะจากกันไปผู้เฮาก็ต้องขอฝากมายังท่านผู้ฟังเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทางเว็บไซต์www.bol.gov.la ช่องทาง Facebook ธนาคารแห่งสปป.ลาวช่องทาง TikTok BOL_channel และช่องทาง YouTube Bank of the Lao PDR หรือรายการโทรภาพรายการการเงินเงินตาแห่งชาติที่ออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาว23ออกอากาศในวันจันทร์ซึ่งว่าออกอากาศในเวลา 13:40 และออกอากาศอีกครั้งในวันอังคารออกอากาศในเวลา 21:00 เป็นต้นไปหรือบรรดาท่านอยากตำหนิตีข่าวมาทางรายการหรือว่าสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแขนงธนาคารของพวกเฮาท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์021-264-797 021-264-797
1: เจ้าและนั้นก็แม่นสิ่งดีๆหรือว่าช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งสปป.ลาวก็ฝากไว้แล้วกันกับท่านผู้ฟังที่ว่าอยากสนใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านก็สามารถติดตามที่ว่าสุขเทวาได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันถือว่ามาฮอดนี่เวลารายการของพวกเฮาก็หมดเวลาลงอีหลีแล้วเนาะท่านผู้ฟังผู้ดำเนินรายการแฝงสุรีธรรมวงศ์พร้อมด้วย
0: สุขเทวาศรีประเสริฐ
1: และทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้อย่าลืมติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันเสาร์เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 นสำหรับมื้อนี้ความสุขโชคดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีในปัจจุบันได้มีมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมโดยสร้างเพจ Facebook ปลอมขององค์กรช่วยเหลือสังคมมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อเปิดรับบริจาคในสื่อออนไลน์ต่างๆโดยการนำใส้ QR Codeเลขบัญชีธนาคารของบุคคลในการรับบริจาคเพื่อให้ผู้ลงเสื้อโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีดังกล่าวภายหลังที่ได้รับเงินแล้วมิจฉาชีพ ะโอนเงินดังกล่าวนั้นไปหาบัญชีอื่นที่อยู่ธนาคารเดียวกันหรือธนาคารอื่นเพื่อบ่ให้สามารถนำเงินคืนได้และบอกทุกช่องทางในการติดต่อเพื่อบ่ให้ทางสามารถติดต่อได้ฉะนั้นเพื่อป้องกันจากมิจฉาชีพทานควร 1. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพจ Facebook ขององค์กรดังกล่าวอย่างละเอียด 2. ตรวจสอบ QR Code เลขบัญชีธนาคารก่อนจะโอนเงินทุกครั้งกรณี QR Code ออกสื่อของบุคคลที่บ่แม่นบัญชีขององค์กรให้ทานสงสัยไว้เลยว่านั่นแม่นการหลอกลวง 3. แต่หากทานโอนเงินไปแล้วแต่มาฮู้ภายหลังว่าเป็นการหลอกลวงทานต้องแจ้งธนาคารธุรกิจและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการและสิ่งสำคัญให้ทานเก็บกำรักษาข้อมูลและหลักฐานต่างๆเซ็นขอความคลิปเสียงรูปภาพหรือใบบินต่างๆเพื่อสั่งรวมให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพต้องระวังและมีสติศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทุกครั้งเพื่อบ่ให้ทานตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่บ่หวังดีด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
2: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
3: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทน์หลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวในโอกาสรายงานการเคลื่อนไหวเวียดนามห้องว่าการทั่วประเทศระยะ5ปีนับแต่2025-2025และวางทิศทางแผนการ5ปีนับแต่2065-2030ต่อกองประชุมสรุปเวียกงานระยะ5ปี2021-2025และวางทิศทางแผนการ5ปี2026-2030ของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นฐานเคิงคำแก้วหนูจันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรียกให้เห็นว่าระยะ5ปีผ่านมาห้องว่าการห้องการตระคันได้เอาใจใส่ติดตามสุกโยองค์การจัดตั้งคันต่างๆในการพันขยายจัดตั้งปฏิบัติมาตีคำสั่งของภาคกฎหมายระเบียบการบรรดาแผนการที่คันถึงวางออกในแต่ละระยะเป็นเจ้าการเก็บกำข้อมูลสภาพการขอสะดวกขอยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อรายงานให้คันถึงของตนได้รับทราบและทันเวลาแน่ใจเหตุให้การจัดตั้งพันขยายแนวทางนโยบายของภาคการคุ้มครองหลาดคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยกฎหมายนับมือมีประสิทธิผลการประสานงานได้ดำเนินไปตามกลไกการเหตุเวียกของรัฐบาลที่มีการผัวพันประสานงานอย่างสนิทแน่นในนั้นการประสานงานตามสายตั้ง

0: บรรดาแผนการที่ขันทึงมากก็เป็นแต่ละระยะมีเจ้าการเก็บกรรมข้อมูลสภาพการขอสะดวกขอยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อรายงานให้ขันทึงของตนได้รับทราบและทันเวลาในสาเหตุการจัดตั้งพันธุ์ขันยายในทางของพรรคการคุ้มครองของรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยกฎหมายนับมือนับมีประสิทธิผลสูงขึ้นการประสานงานการประสานงานได้ดำเนินไปตามกลไกการเฮ็ดเวียกของรัฐบาลที่มีการพัวพันประสานกันอย่างสนิทแน่นในนั้นการประสานงานตามสายตั้งระหว่างห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีในนามเป็นเจ้ากลางได้ส่งต่อที่ที่นำและติดตามห้องการกระทรวงองค์การและห้องประการแขวงนครหลวงเพื่อผันขยายการประสานงานตามสายควงก็คือการหัวมือระหว่างห้องการกระทรวงด้วยกันหรือระหว่างห้องประการแขวงกับบรรดาแผนการป้องกันของแขวงเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลายแผนการโดยได้มีการประสานงานจัดตั้งคณะลงกวดการและเรียกรวมระหว่างวิสาการของห้องประการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและวิสาการของแผนการเกี่ยวข้องลงไปสุกยูกเก็บกรรมข้อมูลและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ท้องถิ่นโดยเฉพาะเป็นการติดตามนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ2มลาแห่งชาติการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
1: ท่านเคิงคำแก้วหนูจันให้ฮู้ตื่มว่าในระยะผ่านมาบรรดาห้องว่าการห้องการได้เป็นเจ้าการกักเกี่ยมกองประสมคันต่างๆในขอบเขตความรับผิดชอบของตนได้หับผลสำเร็จเป็นอย่างดีเป็นต้นกองประสมกรมการเมืองส่วนกลางภาคกองประสมขบคณะบริหารงานส่วนกลางภาคกองประสมสภาแห่งชาติกองประสมคณะประจำสภาแห่งชาติกองประสมรัฐบาลกองประสมสากลรวมทั้งกองประสมของคณะภาคองค์การบริหารรัฐคันต่างๆแสดงออกในการกักเกี่ยมเอกสารบทรายงานที่จะนำเข้าผ่านบรรดากองประสมแต่ละครั้งให้มีเนื้อในสมบูรณ์หัดกลุ่มและครบถ้วนสามารถเฮ็ดให้กองประสมประสบผลสำเร็จอย่างจบงามเอาใจใส่ค้นคว้าแนวทางนโยบายกฎหมายเพื่อสร้างเอกสารบทรายงานบทความเห็นบทโอลมการกวดแก้และเยียบเยียงเอกสารให้แก่การนำของตนในการเข้าร่วมกองประสมระดับต่างๆนับมือมีคุณภาพสูงขึ้นสร้างแผนเคลื่อนไหวเวียกงานของการนำรวมทั้งการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศอย่างเป็นระบบและปรับปรุงให้ดีขึ้นตามลำดับโดยพื้นฐานแสดงออกในการกักเกี่ยมด้านในให้สมบูรณ์หลายขึ้นสามารถสนองข้อมูลให้แก่การนำในการมีที่เสนอและซี่นำปัญหาต่างๆได้ดีสมควรจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

บายดีมีรายการนะมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music พบพ้องกันกับมื้อวันศุกร์วันที่3เดือนกรกฎาคมวันศุกร์นะวันที่หลายคนคงคอยนั่นล่ะก็ได้ที่เฮ็ดเวียกจันทร์ถึงศุกร์ก็มีหอยยิ้มไว้มืออื่นมือหือไม่ถึงมือผักสินะแต่ทีมงานบ่เฮายังทำหน้าที่เหมือนเดิมเศร้าทิดบริเวณกับมุ่นคืนมาติดตามมาโอมาลมกันได้ก็ติดต่อกันได้ขณะจะทำรายการ0305787052กับมื้อวันศุกร์นะพวกเฮาก็มีสาระต่างแดนนะหยิบมาว่ามาวาเคียงคู่กับข่าวดีๆจากทางบริษัทลาวโทรคมส่วนห้างฮันได้สนใจอยากจะเดินทางพร้อมกับพวกเฮาตอนต้นสามารถโทรเข้ามาโอ้ล้มโทรเข้ามาผ่าน0305787052 5787052ฝากเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเฮาจะโทรกลับเพื่อสอบถามรายละเอียดฟังเพลงทักทายกันก่อนมีรายการ

0: ยิบมาทักทายไม่เลยการได้ฟังเป็นเสียงฮองของเศร้าพันปีเอิ้นว่าพันปีซะน้องมาดูน่านักฮองเอิ้นมาเป็นราชินีแห่งเพลงพ็อปเดี๋ยวนี้ก็60ปลายปี67ปีแต่ว่าหน้าตาหูบห่างแตกต่างกับอายุเพราะว่าเป็นนักฮองที่หักการเอ็กซ์เซ็กไซเป็นจิตใจอ่ะเป็นการฮ้องรวมกันมาโนนาเนาะ67ปีมาฮ้องรวมกับนักฮองสาวโคลัมเบียนนักฮองแร็กเก้30ปลายปีเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในเพลงประกอบใส่การแข่งขันกีฬาโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026เป็นหนึ่งในซิงเกิลที่แอดมาปล่อยดนแล้วบอกก็ปล่อยเดือน6นะให้มีรายการได้ฟังตอนนี้การแข่งขันกีฬาก็ถือว่าเข้มข้นอ่ะกิ่งไม้ได้ติดตามบอกับบอคอยได้ติดตามแต่มาเห็นทางทีมงานเพิ่นมาโซ่กันอยู่เมื่อได้คันท่าว่ามาแล้วเป็นแบบมอยๆเบาๆเบาๆว่าแบบเบลอๆแม่นเพิ่นติดตามการแข่งขันเอาแท้เอาวาได้บางคนก็ได้กะขอบใจมีรายการที่ทูนอินมาติดตามกับรายการพวกเฮามีให้ติดตามทุกมื้อนั่นล่ะผ่านทางนี้เนาะทาง103ก็ดีหรือบางคนทูนินเข้าไปติดตามผ่าน94ไลน์คนก็ติดตามผ่านทางเว็บไซต์พวกเขาโดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่หอย3ก็สามารถเข้าถึงมักเพลงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันได้กับเมื่อวันศุกร์เฮาก็บ่ได้เน้นว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เพียงแต่เฮาอยากจะฟังก็สามารถสื่อสารกันผ่าน0305787052มีรายการ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFเอ็มสวิตเออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
6: ้
5: อ
6: แท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
6: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
7: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวทรคม
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy.
8: ก็ขอบใจที่ติดตามหาฟังรายการฟังคงจะทราบกันไปแล้วเนาะที่กิ่งไม้ปล่อยสปอตให้มีรายการได้ฟังเราโทรคมตอนนี้เพิ่นแจกแต่เดือนนี้จนถึงท้ายปีสปอตผู้ใดที่ตื้มเงินน่ะในเครือข่ายเราโทรคมตอนนี้ต้องตื้มอย่างน้อยแสนกีบเพื่อจะเข้าไปในรีซิเพิลแลนเดอร์ม็อบทุกท้ายเดือนเดือนละ100ล้านแล้วมาถึงท้ายปีเป็นรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อพร้อมทั้งรางวัลที่เป็นข่าวมูลค่า300ปลายล้านอันนี้เป็นการแจกครบฮอบการเสริมสลอง30ปีแห่งการให้บริการ

รายการบอกว่าขอบใจที่ปล่อยเพลงกีฬาให้ฟังก็ให้มันตามเทรนด์เพิ่นเด้เป็นเพลงลอดพื้นกิ่งไม้ก็เพลงได้เป็นหนึ่งในเพลงประกอบฟีฟ่าเวิลด์คัพคือกันเนาะเมื่อกี้ที่ปล่อยเป็นผลงานของมาโดน่าก็ถือว่าเป็นล่าสุดที่โตเกียวฮอง Read My Lips วังว่าคงถึกใจเข้ามาเข้าซาละตั้งแดนก่อนจะฝังเพียงเติมหนึ่งซิงเกิลนะให้มีรายการฉะนั้นผู้ใดอยากจะฟังเพียงแบบใดก็สามารถกิ่งกางเงินเข้ามาเด้อคันถ้าว่าบ่มีไพ่กิ่งกางเดี๋ยวกิ่งไม้ปล่อยเพียงตามใจห้ามต่อว่ากันเอามาเว้าเกี่ยวกับเรื่องอากาศร้อนมิดรายการวันรู้เขานี่กำลังจับตาเบิ่งเกี่ยวกับการกลับมาของปรากฏการณ์เอลนีโน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ยังยืนว่ามันได้เริ่มขึ้นแล้วและมีโอกาสถึง 63% ที่จะพัฒนาไปเป็นซูเปอร์เอลนีโนซึ่งเอิ้นว่าเอลนีโนระดับหุ่นแห่งพิเศษซึ่งนั้นอาจจะนำมาความฮ้อนจัดนะความฮ้อนแห่งมาสันซักมีภัยแห้งแรงแดดไฟป่าแน่น้ำท่วมแน่ไล่พื้นที่ในทั่วโลกล่าสุดนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดได้จัดอันดับซ่องหอยสาวเมืองทั่วโลกเพื่อจะประเมินความเสี่ยงจากการมีความร้อนหุนแห้งที่จะเกิดขึ้นนะเนาะเอิ้นว่าซุปเปอร์เอลนีโน่หละได้รับผลกระทบมาสั้นๆแล้วเพิ่นก็พบว่าในเมืองอาซีและแอฟริกาหลายแห่งตอนนี้กำลังประสบกับความเสี่ยงสูงถึงขั้นว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ข้อมูลจากองค์การบริหารมหาสมุทรและสันบรรยากาศแห่งซาดเนาะหรือว่าแห่งสหรัฐ

ซึ่งเขาเอิ้นตุยอวานัวภาษาอังกฤษก็มาจาก National Oceanic and Atmospheric Administration เพิ่นว่าอุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มสูงกว่าค่าเฉลี่ย2องศาเซลเซียสซึ่งตัวนี้สีบอกให้ฮู้ว่าจะเกิดซูเปอร์เอลนีโน่ฉะนั้นการที่จะเกิดไผ่ฮอนเอิ้นว่าซุปเปอร์เอลนีโน่นั้นทางไม่มหาวิทยาลัยเพิ่นบอกว่าบ่มีแต่ความเสี่ยงสูงเฉพาะเมืองที่มีอากาศฮอนเท่านั้นเด้เมืองที่มีความหุนแห่งนั้นจะมีหลายปัจจัยเนาะที่จะเกิดความหุนแห่งนั้นมีหลายปัจจัยเช่นว่าทางสังคมและเศรษฐกิจและการรับมือกับภัยพิบัติที่มีความจำกัดหรือว่าบ่ได้พ้นเท่าที่ควรฉะนั้นในสาวเมืองมีรายการมาเบิ่งมันมีประเทศลาวบ่มันก็มีประเทศอยู่ในอิรักบาสราในประเทศอินเดียอาเมดาบัดนะอยู่ประเทศมาลีนะมีบามาโกนาปุระอยู่ประเทศอินเดียอยู่ในอาเซียนพวกเราก็มีฟิลิปปินส์ในเมืองที่ใช้ชื่อว่าเกซอนและยังมีโฮจิมินซิตี้เมืองโฮจิมินเวียดนามสิแล้วบันดุงอยู่อินโดนีเซียนอกจากนั้นยังมีประเทศอื่นๆสาวประเทศแถวอิรักก็มีแบกแดกอินเดียก็มีมาดูไรปากีสถานมีไฟซาลาบาสลากอสอยู่ในไนจีเรียปากีสถานก็มีเฮเดราบัดนะก็มีประเทศอื่นๆน่ะที่เพิ่นศึกษาออกมานักวิจัยระบุว่าเมืองเหล่านี้อาจจะบ่ได้ประเสริฐกับอุณหภูมิที่สูงสุดเท่านั้นแต่มันมีความเสี่ยงต่อกับอากาศที่ร้อนจัดย้อนนะหนึ่งก็คือประชากรหน้าแน่นสองก็คือความยากจนสามก็คือความบอบบางนะในระบบสาธารณสุขและตัวสุดท้ายเป็นความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัตินั้นมีความจำกัดถ้าผู้ใดติดตามข่าวอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะแถวยุโรปคืนข่มฮอนเหตุให้คนเสียชีวิตองค์การ WHO อนามัยโลกเป็นได้รายงานเนาะเกี่ยวกับความร้อนในยุโรปมีผู้เสียชีวิตถึง 1,300 คนนี่ถือว่าเป็นสถิติทำลายประวัติในการรีคอร์ดสถิติของอุณหภูมิต่างๆซึ่งท่านเทดอสแอดฮานอมกอบยาซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเพิ่นก็ได้ออกมากล่าวว่าวิกฤตคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นอย่างไวอย่างบ่เคยปรากฏมาก่อนในต้นฤดูร้อนของยุโรปซึ่งมันเดือน6เดือน7สิล่ะมีความเสื่อมโยงกับการเสียชีวิตของประชากร 1,300 คนนั้นอันนี้ริเริ่มมาเพิ่นรีคอร์ดมาตั้งแต่วันที่21เป็นต้นมาเนาะ21เดือนมิถุนายนก็ถือว่าเป็นมือที่ฮอนน่ะเนาะ
ฉะนั้นเมื่อมีอาการฮ้อนขึ้นมามันก็จะมีภาวะเครียดจากความฮ้อนหรือว่า heat stress ยาวเหือนแดสาท่านที่เฮ็ดเวียกแดโหงเหียนแดเพราะว่าอยู่แถวนั้นอากาศเย็นตลอดเด้มีรายการเนาะฉะนั้นการสร้างสถานที่เฮ็ดเวียกยาวเหงื่อต่างๆเรื่องของคำมงเหียนมันก็บ่ได้สร้างคือบ้านเฮาสร้างสถานที่ห้องหับหมายถึงว่ามีแอร์มีพัดลมไม่ยังสินะแถวนั้นเพิ่นก็บ่ได้วุ่นวายเด้เพราะว่าอากาศเพิ่นเย็นตลอดเนาะฉะนั้นมันจะมีคนน่ะดังนั้นเพื่อนบอกว่าเอโรปเป็นทวีปที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นไหวที่สุดในโลกด้วยฮ้อนขึ้นเป็นซองเท่าค่าเฉลี่ยของโลกดังนั้นพ่อแม่พี่น้องอยู่แถวนั้นตอนนี้กำลังใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความฮ้อนสูงเฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนโรงเรียนต่างๆระบบสายส่งระบบไฟฟ้าก็ประเสริฐกับการเฮ็ดเวียกอย่างหนักเนาะเมื่อคือบ้านเฮานั่นล่ะยามปีใหม่ลาวสิค่าไฟอยู่ที่บินมาก็จนว่าหน้าเรื่องเฟืองจืดพุ่นล่ะโดยเฉพาะเมื่อวันที่30นะวัน 4-5 มื้อล่างอ่ะก็เชื่อเป็นมือฮ้อนสุดอยู่ในแถวนั้นกระทรวงสาธารณสุขของประเทศฝรั่งเพิ่นก็ได้ออกมารายงานผู้เสียชีวิตเกี่ยวข้องกับความฮ้อนเพิ่มขึ้นเป็นการรีคอร์ดกันมาตั้งแต่กลางเดือนมิถุนาเนาะเป็นพันๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปแล้วภายในระยะเดียวกันมือเดียวกันแถวเยอรมันก็ถือว่าประเสริฐความฮ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ต่อกัน3มือในระยะสาปลายนะฮอด30มิถุนายนฮ้อนประมาณ 41.7 องศาเซลเซียสโดยเฉพาะเมืองโคชเชนบ้านเฮา30ไปก็ยังมาฮ้อนแล้วเด้แม่นบ่กันฮ้อนสุดๆตอนปีใหม่ลาวก็40นี่ก็ถือว่าสูงสุดแล้วคิดเบิ่งว่าถ้าเจ้าลืงอยู่กับอากาศที่เย็นตลอดนํามาฮ้อนแบบสันแน่นอนล่ะมีผลกระทบต่อสุขภาพทางด้านกรมอุตุวิทยาของสาธารณรัฐเช็กอยู่ในโซนนั้นน่ะเพิ่นก็บอกว่าประเทศของพวกเพิ่นนั้นก็ได้รับก็ได้ทําลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดเป็นครั้งที่2ในรอบ2มื้อ29-30มิถุนายนฮ้อน40ปลายองศามีรายการโดยเฉพาะอยู่เมืองดกซานีแถวโปแลนด์ก็เช่นกันเนาะทางสถาบันอุตุนิยมวิทยาและการจัดการน้ำก็ได้รายงานว่าประเทศโปแลนด์นั้นได้ทำหลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์บันทึกได้ 40.5 องศาในเมืองสลุยสลุยบิเซ่นะคันได้ฮ้อนกับโมเมนต์ง่ายอันนี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการได้รับผลกระทบของเอลนีโน่ซึ่งกลายพันธุ์ซึ่งมีความกลายพันธุ์มีความเป็นไปได้ว่าจะกลายพันธุ์มาเป็นซุปเปอร์เอลนีโน่หยิบมาเว้ามาว่าให้มีรายการได้ฟังผ่านช่องทางนี้ขอบใจเราโทรคมที่ให้โอกาสพวกเราได้หยิบข้อมูลต่างๆมาเว้าและปล่อยข่าวดีๆนะจากทางบริษัทไปยังพ่อแม่พี่น้องพวกเรามาฟังเพลงนี้มีรายการ

นี่ก็คือเสียงของของบุโนมาสเนาะเพลงนี้กิ้งไม้เคยมาปล่อยให้ฟังจำได้ว่าครั้งหนึ่งหรือสองครั้งเมื่อนี้ก็เป็นอีกตึมครั้งหนึ่งเนาะที่หยิบมาปล่อยชัดๆก็ชื่อว่าเป็นเพลงจังหวะได้ใจอ่ะฟังแล้วอยากจะลุกขึ้นมาเต้นประมาณนั้นจัดรายการคนเดียวเนาะถ้าว่าสิเต้นกับบ่ผิดพี่ฟ้าตะเวนอันใดว่าซะปล่อยเพียงไปกับเพลงนี้ก็ไม่เถียงว่าการใช้ชีวิตแบบสุดสวิงซิงแดดพาดีดื่มมวนซึนสนุกสนานเพื่อลืมความทุกข์กันไปชัดชัดชาลุกขึ้นมาเต้นนำการประมาณนั้นก็เป็นเพลงค่อนข้างจะไม่อยู่นะหยิบมาให้มีรายการได้ฟังเดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมอยู่ลาวโทรคมจะเริ่มสลองครบฮอบกันให้บริการ30ปีฉะนั้นเพิ่นแจกรางวัลเพียงแต่มิดรายการนั้นตืมเงินในเครือข่ายลาวโทรคม 100,000 กีบอย่างน้อยเบอร์เฮาก็จะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนดอมทุกท้ายเดือนมอบออกไปเดือนละ100ล้าน100ล้านจนถึงท้ายปีท้ายปีเพิ่นมีรางวัลใหญ่มวนท้ายคือรางวัล 1.4 ตื้อและก็มีรางวัลเป็นคำจะเป็นใส่คอใส่แค้นก็แล้วแต่มูลค่า300ปลายล้านนะกันลุ้นกันไปเพียงแต่ปฏิบัติเงินใครนั่นก็คือตื้มแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปแจกแทนแน่นอนรวมการแจกแต่มือนี้จนถึงท้ายปีรวบรวมแล้วมันซ่องตื้ออันนี้เป็นการขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ให้การสนับสนุนที่อยู่เคียงข้างกับเราโทรคมตลอด30ปีมา

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45 กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70 กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวทรคม
7: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
8: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหั่นน่ะ
7: กับบริการใหม่ของลาวทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
8: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
7: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558040-53และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
9: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy!

ก็คงจะรับทราบกันไปเนาะข่าวดีๆจากทางบริษัทเราโทรคมคันท่าวันยังมีกับท่ามอยู่มีรายการก็สามารถสอบท่ามได้ลายทรงถางเส้นบริการ FTTH บริการอินเทอร์เน็ตเข้ายาวเข้าเหื่อได้เลข5พนักงานค่ายพวกเขา131ก็ได้นอกจากนั้นยังมีเบอร์ติดต่อลายทรงถางตั้งตัวพวกเขากระแมน0211-9385พนักงานค่ายพ่อเฮาได้เลข5เพิ่นได้ที่5965-4289 5965-5693 5580-4053FTTH อินเทอร์เน็ตเข้าเหือนเขาสามารถเลือกความไวได้ปกติเนาะแพ็กเกจพื้นฐานก็เป็น35เมก 165,000 กิกต่อเดือนเขาสามารถเลือกคมไวอัพขึ้นมามีตั้ง10แพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกอ่ะ35มาเป็น55 70 80คุณได้สูงถึงฮอด4ฮอดแล้วเขาจ่ายล่วงหน้า3เดือน6เดือน1ปีก็มีข้องติดไม้ติดมือGot everything you need and I bring you like แล้วอีกอันหนึ่งบริการ FTTR ก็คือ Fiber to the Room เป็นบริการที่เน้นความไวทั่วทุกห้องภายในเฮือนนอกเฉพาะพ่อแม่พี่น้องอยู่นครหลวงเวียงจันทน์สนใจก็สามารถติดต่อได้สอบถามได้มีเป็นแพ็กเกจ3เดือน 1,500,000 เท่ากับเดือนละ 500,000 กับความไวที่ได้ใจสอบถามได้มาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงเนาะมีรายการวงว่าเอ็นริเก้แดงเอ็นริเก้มีไล่เพลงอ่ะกิ่งไม้ก็เลยบูฮูขี่เข้าไปเบิ่งมีไล่เพลงแล้วเพลงได้กิ่งไม้ก็มักเหมือนก็เลยหยิบเพลงนี้วงว่าจะทึกใจผู้ข้อบอกจนบ่ได้ระบุเด้

0: ก็คงจะทึกใจกันไปมีรายการข้อเข้ามานะเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในซิงเกิลฮิตๆของ Enrique นะ Just Wanna Be With You ซื้อเพลงว่า Be With Youมอบให้เลยนอกกับมือวันศุกร์ขอให้ทุกคนนั้นฟังรายการแล้วสนุกสนานกันไปตอนนี้เดินทางพร้อมทางเราโทรคมอยู่เพิ่นมีแพ็กเกจสมัครครั้งเดียวฟีนยาวทุกเดือนพอจำเป็นต้องจื้อรหัสระบบก็สามารถต่อแพ็กเกจให้แบบออโต้ก็มีเป็นแพ็กเกจหลักเนาะตื่มแพ็กเกจ30กิก 100,000 กิกใช้ได้1เดือนตื่มตัวนี้เขาก็ได้เข้าสิ่งรางวัลแล้วล่ะเป็นแพ็กเกจมีรายการเวลาตื่มนะเขาตื่มเงินในระบบแล้วเขาก็สามารถกดผ่านหน้าจอกดดาว509ดาว518เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกฉะนั้นเวลาแพ็กเกจตัวนี้หมดถ้าว่าเฮามีเงินในระบบมันก็จะต่อให้เฮาอ่ะเนาะบางคนหมดแล้วก็งงสิว่าสิซอกสมัครแพ็กเกจใหม่คนอยู่หั่นล่ะลืมมีรายการยังจะใช้ตัวแพ็กเกจ45กิก100,000 กิบเซนกันก็สามารถสอบถามได้สามารถสมัครแบบเดียวกันดาว509ดาว567เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วถั่วออกมันมีไล่ทางเลือกอะเนาะมันก็จะเป็นแนทแดเป็นบุโถแดสินะขอบใจทุกคนที่ทูนอินมาติดตามรายการเวลากระบวนยังไล่มีรายการ 4-5 นาทีก็ฝากไว้กับบริการของเราโทรคมเบาแล้วก็มือไปตำไม้ไปเนาะมีรายการก็คงจะงงเอ๊ะมันไม่ยังเนาะเราโทรคมอย่าลืมมาตอนนี้เพิ่นแจกโซกเด้เป็นการเริ่มฉลองครบรอบการให้บริการ30ปีแจ็คโซกันง่ายๆดังที่บอกไว้นั่นแหละว่าเฮาตื่มมูลค่าโถตื่มมูลค่าโถจะเป็นแพ็กเกจได้ก็แล้วแต่อย่าให้หลุด 100,000 น่ะเบอร์เฮาก็จะเข้าไปในรีซิเพิลจะแรนเดอมมอบรางวัลออกไป100ล้านนี่แม่นแรนเดอมทุกท้ายเดือนบัตรท้ายปีเพิ่นก็มามวลท้ายรางวัลใหญ่ 1.4 ตึกและกำลังวันเป็นไส้คอคำเป็นประเภทคำมาจนสร้างห้อยปลายอีกแล้วลุ้นไปนำการมิดรายการกับเราโทรคมโทรคมคนเราเพื่อสร้างคมเรา
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวงมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

มีรายการเอามาส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้ Sirenion It's on coming back to meก็ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการขอบใจมีรายการที่ติดตามตลอด1ชั่วโมงมื้ออื่นมาพอกันไม่โมงเก่า13โมงเป็นต้นไปอวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขบายบาย See you tomorrow

สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: ศร้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

0: โอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งช่องกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: คันว่าใจประสงค์แล้วนามกระเทวกสิภาคันเป็นป่ากิอนพันสั้นกสิทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพ่อกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติหรือพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้หูได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลำปลาเบาวากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังกษาญาสังกษี
2: พบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์ก้าวเข้ามาแล้ว3วันเต็มๆของเดือนกรกฎเป็นมื้อแฮม4ค่ําเดือน8พ.ศ. 2569กันแล้วเด้วันศุกร์มื้อมื้อศุกร์สันหันษาศุกร์อุราพาเพลินพามวลพาจิตแจ่มใสเพลิดเพลินเจริญจิตเจริญใจมื้ออื่นก็จะเข้าสู่วันเสาร์วันอาทิตย์กันเบิ่งเฮือนเบิ่งซานเบิ่งบ้านเบิ่งซองอนามัยเฮือนซานบ้านซองผู้แองให้น้ําในความไทยกระโปกระป๋องญาญูมูนี่ทากทางกล้วยห้องกล้วยรอให้น้ําลวงน้ําไหลอย่าให้น้ําอ่างน้ําขังเด้นอดน้ําขังแล้วมีไข้ยุงลายไปไข้ใส่ละกัดลูกกัดเต้าละโอ้ยเป็นไข้เลือดออกละยากเด้นอนในมุ้งกลางมุ้งนอนใต้ยาอุ่นยงมือเสร็จมือสวยอันใดก็ดีเด้อพี่น้องเด้อยาสุราเหลืองจงมีสติระวังตัวเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นจามเก็บเป็นเอ็นไข้ไปหาแพทย์หาหมอกวดกาคักแน่ได้เพื่อความสบายจิตสบายใจเนาะพี่น้องเนาะเพื่อความปลอดภัยในลูกในหลานก็คือตัวทานนั่นแหละเด้อพี่น้องเด้อท่านเคยทุ่มเทเฮ็ดเวียกหาเงินแล้วก็ดูแลคนอื่นจนลืมดูแลสุขภาพตนเองความเจ็บป่วยหลายอย่างบ่ได้มาแบบกระทันหันแต่จะค่อยๆส่งสัญญาณเตือนให้เฮาฮู้ว่าถ้าเฮาใส่ใจและเริ่มดูแลตั้งแต่มื้อนี้ก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในอนาคตมื้อนี้เขาจะมีเก้าสัญญาณเตือนต่อห่างกายที่กำลังบอกเขาได้นอมีเก้าสัญญาณเตือน 1. เมื่อยง่ายอ่อนเพลียทั้งที่พักผ่อนเพียงพออาจเป็นสัญญาณให้ควรไปพบแพทย์เพื่อกวดกาสาเหตุ 2. วิ่นหัวปวดหัวหรือหน้ามืดดุดุบ่ควรประมาทเพราะอาจเกี่ยวกับความดันเลือดหรือสาเหตุอื่นๆนอกพออาจเกี่ยวกับความดันเลือดสูงหรือว่าสาเหตุอื่นๆ 3. มือซ้าตีนซ้าหรือเป็นปั้นแข้งปั้นขาเนาะควรกวดสุขภาพเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง 4. นอนบ่หลับหรือหลับบ่สนิทถ้าเป็นตัวเนืองควรปรึกษาแพทย์ 5. ปวดเมื่อยตามร่างกาย

0: วดหลังปวดคอหรือปวดคอสำเฮืออย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาหกแผลหายยากเป็นบาดและเศร้ายากนะหรือว่าติดเชื้อง่ายควรไปพบแพทย์เพื่อกวดกาสาเหตุเจ็ดใจสั้นหายใจเมื่อยหรือแน่นอกโดยเฉพาะเมื่อออกแห่งงานควรไปห้องหมอโดยไวเนาะโดยเฉพาะเมื่อออกแห่งงานใจสั้นหายใจเมื่อยเนาะควรไปหาแพทย์กวดกาโดยไว้แปดน้ำหนักลดหรือผิดปกติโดยบ่ฮู้สาเหตุก็เป็นอีกสัญญาณที่ควรใส่ใจเนาะที่8ได้อันที่9อันสุดท้ายผลกวดสุขภาพผิดปกติเช่นน้ำตาลไขมันหรือความดันสูงแม่นควรเริ่มดูแลตนเองอย่างจริงจังสุขภาพดีบ่มีขายแต่สามารถสร้างได้ด้วยการเริ่มดูแลรักษาตนเองตั้งแต่มื้อนี้กินอาหารให้ครบหมดออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอและกวดสุขภาพเป็นประจำนะอันนี้ได้เก้าสัญญาณเตือนเด้อพี่น้องเด้อมาเว้าให้การฟังมิดรายการเฮาฉะนั้นท่านที่มีปัญหาต่างๆอย่าลืมเนาะซอกอยู่ซอกกินกันได้โนนี้เอนไซม์อย่ากระชายเส้นหรือว่ายาฟอกเลือดนั่นแหละยากระชายเส้นยาฟอกเลือดพวกเรามีเนาะให้ท่านได้อยู่ได้กินกันเด้อจากนั้นซอกซื้อซอกหาได้ติดต่อและปรึกษานำพวกเราได้กับบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโทร020-5449-5449 020-88-565-599 020-88-565-599พวกเขาช่วยทานได้เนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังล้ำเงินก่อนเนาะเริ่มแรกแหกมานก่อนจะไปฟังนิทานก็ดีฝากก่อนล้ำมวลๆเป็นความสุขเด็ดมิตรรายการเฮาซะก่อน
1: ระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก
2: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449020-88-56-5599

0: 返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซด์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซด์เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุให้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญและแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้จังสั้นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449-5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันเอาบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเพราะเขามีโครงการดีๆน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เนี่ยตัวนี้ได้แมนโครงการดีๆของบริษัทไอราดาลาวของพวกเขานำเสนอเด้อพี่น้องเด้อโครงการนี้เป็นโครงการสวัสดิการภายในบริษัทเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความอุ่นใจเด้และสร้างความอุ่นใจผลิตภัณฑ์ของเขาก็มีอยู่1โนนีเอนไซม์2สมุนไพรฟอกเลือด3สมุนไพรคลายเส้นมี3ผลิตภัณฑ์มานำเสนอโดยพี่น้องเด้อระบบกองทุนสมาชิกทุกท่านซื้อ1ชุดเนาะสมทบ 100,000 กีบนำไปช่วยเหลือตามเงื่อนไขระดับสมาชิกเขาซื้อ1ชุดมีค่านอนห้องหมอ 300,000 กีบต่อ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่นครับ2ล้านกีบแน่ซื้อ3ชุดค่านอนห้องหมอ 900,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่น5ล้านกีบเด้ถ้าว่าท่านซื้อ3ชุดเด้เนาะ ิเศษระดับ VIP เมื่อท่านซื้อ6ชุดเนาะ6ชุดนอนห้องหมอนี่จะได้1ล้าน6แสนกีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตจะได้10ล้านกีบแล้วก็ฐานะ VIP Plus สิทธิ์เจ็บป่วยพิเศษบ่เกิน2ล้านกีบต่อครั้งสามารถได้รับสิทธิ์ซ้ําในเมื่อครบ10ชุดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แม่นโครงการดีๆรับการพิจารณาจากคณะกองทุนเป็นกรณีพิเศษเงื่อนไขอายุสิทธิ์1ปีมีใบยังยืนของหมอสิทธิ์บ่เกิน3ครั้งต่อปีสิทธิ์เฉพาะสมาชิกห้ามโอนห้ามขายสิทธิ์สวัสดิการภายในบริษัทบ่แม่นประกันภัยชีวิตเด้อบ่แม่นประกันภัยสุขภาพเอาคำควรของพวกเขาสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ท่านที่ร่วมโครงการต้องซื้อราคาเต็มเอาสนใจทอบถามเนาะโครงการของพวกเขาโครงการดีๆเด้อพี่น้องเด้อโครงการสุขภาพดีมีกำไรจะเป็นอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้โทรเลยถ้าว่าท่านได้สนใจเข้าโครงการของพวกเขาโทรได้ที่หมายเลข020-8856-5599 020-8856-5599 และ020-5449-5449บริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดผู้เดียวนี่โครงการดีๆเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เข้าโครงการนำพวกเขาได้เด้อท่านผู้ฟังเด้อท่านใดที่ต้องการจะเข้าโครงการนำพวกเขาก็เป็นติดต่อเบอร์โทรที่ให้ไปหันเนาะมี3ผลิตภัณฑ์ท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์ตัวใดก็ได้ผลิตภัณฑ์โนนีเอนไซม์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟอกเลือดแล้วก็สมุนไพรคลายเส้น3ผลิตภัณฑ์นี้เนาะเมื่อท่านซื้อเป็นสุดเป็นสุดนะก็จะได้รับสิทธิ์เอาร่วมกับความโครงการกับพวกเขาได้สุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้โครงการดีๆของบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวนำมาฝากมาตอนท่านใดที่สนใจต้องการจะเข้าโครงการของพวกเขาก็เป็นติดต่อเลยหมายเลขโทรศัพท์020-8856-5599 020-8856-5599 020-5449-5449ท่านใดที่สนใจจะเข้าโครงการนะพวกเขาก็เป็นติดต่อเลยเนาะ1ชุดนอนห้องหมอ 300,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตครับ2ล้านกีบเมื่อท่านซื้อ1ชุดซื้อ3ชุดนอนห้องหมอ 900,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิต5ล้านกีบ VIP 6ชุด 900,000 กีบนอนห้องหมอ1ล้าน 800,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิต10ล้านกีบ VIP Plus ซื้อ10ชุดฐานะ VIP Plusสิทธิ์เจ็บป่วยพิเศษบ่เกิน2ล้านกีบต่อครั้งเนาะ2ล้านกีบต่อครั้งสามารถรับสิทธิ์ซ้ำได้เมื่อครบ10สุดแน่เป็นคือจังซั่นโครงการดีๆเด้อพี่น้องเด้อจากบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลเอามาฝากมาตอนกัน
1: เอาบัดนี้มาฟังนิทานกันต่อไปเชิญท่านฟังบั้นพญาแถนเทือกแห้วอ้ายกำพร้า

0: แถมหลวงเจ้าโกธาเกี้ยวโกดอำนาจกล้าผันเข้าแลนต่ำหัวแทนเข้าคาคืนบ้วงบาดหัดผูกแน่นแทนเจ้าผู้เดียวภัยพลย่านแตกตื่นพลันหนีแล้วแต่ตัวภัยมันปบตายทางย่านแทนเต้นดิ้นบ้วงบาดแหงหักก็หากเหลือแหงมันบ่หวังหนีได้เลยบทิ่งตนได้โหยแหงอิดอ่อนแถนเราเอิ้นพลเท่าช่วยกู่ทอแม้ก็บ่มีไผผู้อาสาไปช่วยตู่ข่อยย่านเขาแล้วสิตายนี่แล้ว
1: โอ้ตู่อีกเด
0: ้ ชุมตู่ขย่านได้ชุมตู่นะเออนายหันไอ้แถนบ่โอ้ใจหายแล้วคือว่าบ่มีผู้เด้ออยากเข้าไปกูสิเข้าไปรองมึงนูมันเก่งซําเด้อมนเข้ามาก็ถึกแห้วซะแล้วเออไผพลเห็นกันย่านแล้วแตกตื่นโอ้บ่ได้แล้วเป็นเอานี่ๆสู้ไปบ่ไปบ่ไปบ่ไปโอ้ชุมตู่กับบ่ไปเลยชุมตู่พากันปบแล้วหนีป้าแถนใหญ่แถนหลวงเพิ่นแหละเออบ่มีไปกล้าเข้าไปใกล้ไปหมอดิ้นเท่าใดก็แห้งหัดหัดเข้าหิงๆเข้าซั่นซะจนสิตายเอาเข้าคักๆเพิ่นก็อิดอ่อนเมื่อยซะละได้บัดนี้เออเมื่อยดิ้นเมื่อยโดดเมื่อยทื่นเมื่อยทกแล้วก็บ่ลุดบ่ออกได้ก็เลยเมื่อยเอาซื่อบางสมาชิกเพิ่นมานํากันบางอ้ายก็บ่กล้าเข้ามาช่วยแหละย่านเพื่อว่าเห็นฤทธิ์เฒ่าย่านสั่นกลัวตายจึงได้พากันหนีปล่อยวางตัวเฒ่าอ้ายกำพร้าน้อยอ่อนทั้งสองเขาก็ลงเฮือนไปบ่เพิ่งกลัวย่านแถนก็ยินอายหน้าผัวนางน้อยหน้าแถนก็กลับเพศให้เป็นแบ่ทึกขุยแถนก็เสียเดชกล้าขนหัดขาคอก็บ่มีเดชาอยู่เงาคาบ้วงสองขาเท้าไปดูบ้วงบาดเห็นแต่แบ่ทึกเท่าคาบ้วงอยู่เงาโอ้เป็นอันนี้มันบ่ได้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยละอายดิบ่ได้แปลงเพศเป็นแบ่ก่อนเฮาอ่ะแปลงเพศเป็นแบ่ได้พญาแทนก็ได้ย่านเสียหลับเด้อืมแปลงเพศเป็นแบ่บ่มีผู้ใดมาช่วยเด้เป็นแบ่ทึกเพราะว่าฤทธิ์เดชก็หมดแล้วดิ้นยังไงก็บ่ได้แล้วคนอันนั้นกับคนวิเศษแท้ๆยักเข้ายักเข้าเป็นบ้วงก่อสองขาเพิ่นกับทางกำพากับนางเข็มมาก็ไปเบิ่งซะละแล้วเห็นแต่แบ่ทึกเท่าขาบ้วงอยู่เหงาเพิ่นว่าขาบ้วงเหงาอยู่แหละเจ้าจึงห้องเฮียกเอิ้นห้องเปล่าชาวเมืองแม่นแบ่ไผเว้ยถือคืนขาบ้วงแบ่ไผแท้ให้มาเอาเวรหีบบ่ดังนั้นตู่สิข่าใส่ง่ายโอ้โธ่บ่แม่นดังง่ายเออโอ้ยน้องเอ้ยบ่แม่นบ้าบ่มีหยังมีแต่แบ่นี่ได้น้องเอ้ยมันคงไผว่านางงาก็ว่าว่าเออน้องกะบ่ฮู้คือกันแท้มันแบ่ผู้ใดอ้ายลองห้องเบิ่งโดคันบ่มีเจ้าของเฮาก็ค่ากินเก็บมาอยากกินแบ่เอ๊ะเมื่อนั้นเฒ่ากำพร้ากับเป้อห้องคณะเอ้ยพี่น้องป้องป้ายเอ้ยแม่นแบ่ไผเนาะนี่เนาะตู่ยื้อแท้ใดเออมาเบิ่งเอาเด้อคันว่าบ่มีเจ้าของเฮาอีค่ากินเด้อนี่เด้อว่าซะไหนเฒ่าก็ลิงเห็นแล้วเป็นแทนหลวงใหญ่ตู่ข้าเคิงพาโลให้แทนกัวย่านน้อยบ่ซาจับดึงทกแก่จับติ้วขึ้นบายค้อนฟาดตีสองขาเฒ่าพัดเปลี่ยนกันตีพอประมาณใส่คอกหมูขังไว้โอ้มันบ่มีเจ้าของหรอกน้องเอ้ยเอ้าคอนนี่นำแล้วล่ะเออทางกูเมียเพิ่นเออนำก็นำไอ้เอ้าฟาดมันลดให้มันตายคานี่ละขังไว้อยู่ในคอกเนาะไอ้เนาะตบตบแล้วเออแบกจะแล้วบัดนี้เมื่อใดอึดอยากกั้นเขินขาดแรงงายเฮาคอยเอามาคัวลาบกินยังแบกคอมว่าแล้วเท่าเตาเมื่อเหือนสมนางงามอยู่เฟืองแฝงน้องเอ้ยแทนก็ทงทุกแท้ในคอกหมูเล้าถึง10วันจึงออกมาดึงแก้ไผอยากกินอบแบ่มาทันกันซอยเห็ดลาบก้อยกินแก้มเหล่าขาวเบ้อบาดนี่อือเอาเด้อผู้เด้ออยากกินแบ่เด้อได้10วันแล้วค้างไว้นี่นะจอยมื้อละมาข้ากินซะเอาเหล้าข้าวมาเหล้าปลุกๆเด้อเหล้าให้เด้อว่าซะเด้อแทนเท่าเก่งกว่าย่านความตายจนสั่นทั้งเหล้าขายขี้หน้านางน้อยและใหญ่บัดนี้ยังมีสายหามผู้เดินมาฮอดมันก็ถามชื่อแบ่ไปฆ่าพอกผีพอดีมีสายผู้หนึ่งแล้วมาเห็นเด้แบ่อยู่ในคอกหมูก็เลยถาม เอาแม่นี่สิขายเท่าใดชุมตู้อยากได้นะชุมตู้สิไปฆ่าพวกผีเลี้ยงผีนี่มีเท่าใดสิขายนี่คือว่าเป็นตะแซ่บอยู่ได้ตัวใหญ่ดีแม่นี่เนาะว่าซะโอ้สายมาแต่สวรรค์บ่ได้ถ้าว่าแม่ข่อยนี่หายเสือกบิดเบือนแท้ใดคันว่าอวนเอาไปปล่อยเสียดายล่ามันจะมีความเว้าจากกันความยากคันว่าขายขาดแล้วไผสิซื้อบ่ขีนมันกาวต้านขานตอบบาคานค่อยจะเอาคำพวงให้เป็นคำแล้วมันก็บายคำให้บาคานห้อยหนึ่งอ้ายกำผ้าบายไว้บ่นานเออคันว่าแน่นั่นหันเฮาสิให้เป็นคำนะบ่ให้เอาเรื่องเอาเล่าเพียงกันดอกมันสิให้เสือกบิดเบือนปันได้กะยาเฮาเอามันได้บ่มีปัญหาท่านเอ้ยว่าซะเด้ผีน้อยแก้เปลี่ยนเสือกให้จูงมาถึงมือมันมอบเวรวางให้เสือกเก่าน้อยเปลี่ยนเส้นใหม่แหวนดีแล้วดายเส้นเก่าของมูลมังค่อยก็ยังสิเอาไว้ค่อยจูงยังแบ้ถึงมือเวรมอบเจ้าแล้วอันว่าคำห้อยนี่ของค่อยขาดคำแล้วเนอทางผีน้อยก็ละว่าก่อนนะเออบอกไปนั่งเอาค่อยเปลี่ยนเสือกให้เจ้าแล้วค่อยเอาเสือกนี่แน่นหน้าดีให้เจ้าละเด้อมัดให้แบ้เจ้านี่เจ้าจูงไปรถคำของเจ้าค่อยสิเอาไว้ให้อ้ายกับอ้ายคอยว่าซะได้พี่น้อยก็ว่าจังซั่นคันว่ามันได้แบ้มันหีบจูงหนีถึงกลางทางแบ้เลยตนเต้นขยงขยิงเต้นไปมาเปียปินเสือกขาดบั้นแถนเท่าแล่นหนีเอออ้ายนี่ซื้อแบ้ได้บัดนี้ได้เออคันว่าเป็นจังซั่นเฮาก็เอาแบ้ไปแล้วบัดนี้สิไปได้เฮาไปสวรรค์พุ่นได้นี่ได้ว่าซั่นซะจูงแบ่ไปฮอดระยะนึงโอ้แบ่กระดิ่นกระดันเนาะแท้ว่าจนเสือกขาดแล้วก็เลยตัวนี้เลยแบ่ตัวนั้นก็ได้พญาแถนแล่นหนีปุ๊บตายไปมันก็คว้าตีเต้นโตนนําเลยไหลแบ่ตื่นเต้นผันเข้าป่าน้ํามันก็เวียนซอกอ้อมหุ่นแหงเลยบ่จวบมันหากหนีทางใดก็บ่มีเห็นหยังแบ่มันหากหนีทางใดก็บ่เห็นหยังแบ่ก็หากเหลือแหงแล้วเซาแค้นนั่งอยู่เคาะเฮ็ดให้เสียแบ้ตื่มคำโอ้ยเสียคำแล้วบ่แล้วเสียแบ้พร้อมมันก็เป็นเวรแล้วอันนี้ก็ได้มีแต่แนวเสียแบ้อันนี้ก็ไวแท้ๆซอกก็บ่เห็นนั่งจมอยู่แล้วเสียแบ้เสียคำไปพร้อมมันจมแล้วเลยเล่าหนีเมือแทนก็หนีเมือบนฮอดเฮือนทางเฝ้าแทนก็ไขคำต้านจาเขาลายหลากเคาะ5ห้อยปางนี่สันแมงตายโอ้ยก็กูตายชู้เอ้ยชู้กันนี่ปากกูบ่เนาะใครแล้วกูเป็นแบ้เนี่ยป้อมเป็นแบ้เต้นมานี่นะคันซั่นแล้วมันตายแล้วสู้นี่โอ้ยเคาะกูแท้ๆว่าซั่นไอ้กำผ้าพัดพวกทุบตีกูนี่ทำสันใดมันบ่กลัวเกียงย่านกูจึงบังเป็นแบ้เขาหลังตัวใหญ่เพิ่นจึงมาซื้อแบ้เมื่อข้าสู้ผีมันก็เอาคาแล้วปะปล่อยวางไปถึงกลางทางโดดหนีเลยม้มกูก็เลือใจแท้ผีมาคุ้มสวยผีน้อยบ่มาสวยคุ้มกูสิได้พยอดนางกูเลือใจนี่เด้บักพี่น้อยนี่มันมาสวยเนาะสวยเข้าน่ะคันพี่น้อยมันบ่มาคุ้มสวยนี่กูได้นางแล้วเบ้อมึงเด้อพี่น้อยเนี่ยเกือบกูมาบ่ได้นี่เด้อืมโอ้เต้นโตนมาแล้วนี่เนาะว่าซะบัดนี้ไผญาใจต้านเอานางเมื้อลุ้มเขาจะตัดหัวตายจากเฮือนเฮาล่ากูจะสอนสั่งให้สู่จงจื้อจำเอากูฮักเห็นตัวจริงให้จื้อจำคำเว้า โอ้บัดนี้ได้เว้าแล้วบัดนี้เนาะเพิ่นลาบตายได้ไอ้แทนเพิ่นนี่ก็ได้บัดนี้ได้สั่งสอนลูกน้องเพิ่นได้บัดนี้สุขสั่งสอนบรรดาผีเพิ่นทั้งหลายผีปอบผีพงผีลมผีฟ้าผีอย่างสมปีแหละแทนหลวงต้านจากเขาก้อยเกาค่อยเล่าย่านกลัวเท่าสันสายเออเจอไว้ชั่วเอ้ยกูไปเห็นตัวจริงบักกำพานมันเป็นตายานแท้ๆมันมีเส้นวิเศษอีกพร้อมในช่วยเจอไว้ให้ยาเว้าเรื่องนี้อีกเด้อว่าซะนี่ให้ยาเว้าจะถึงเมืองลุมผีอยู่ดินและฟ้ายังอ่อนกว่ากูแทนก็เลยบ่เว้าอันเต่าที่สองดีทอสมนางงามอยู่เมืองแถนพี่พี่น้อยขึ้นเมื่อแถนฟังอยู่ก็บ่มีความหมายว่าสิคืนเอาแก้วทุกทั่วเมืองแถนพุ่นเลยเย็นสงัดอยู่พี่น้อยลงจากฟ้าถึงห้องแห่งเมือง พี่น้อยก็ไปนั่งฟังแทนหลวงจมแล้วแล้วก็บ่มีท่าทีว่าจะมาตบตีเอาคืนอีกมิดเงียบอยู่สงบว่าซั่นซะย้อนฮู้ว่าเท่ากำพ้าบ่ย่านพญาแทนหลวงล่ะบ่ย่านแหละจังซั่นก็พี่น้อยก็จึงฮู้ข่าวฮู้ข่าวว่าพญาแทนหลวงนี่จะบ่มาสู้เอานางงาคืนแล้วมีแต่สิเบิ่งอยู่เทิงพุ่นละเหลียวเบิ่งพอได้น้ำลายเหยว่าซั่นซะเอาพี่น้อยต้านจ่าต่อบาคานทั้งเมืองแทนเงียบเงาทั้งค่ายนั่นไอ้เอ้ยบ่ต้องย่านแล้วบัดนี้น้องหักก็ลงมาแต่เมืองแทนนี่มันเงียบมัดทั้งค่ายทั้งกลุ่มมันบ่มีการเน่งเต็งมันย่านอายเด้ว่าซะนี่ทั้งกำพาเลยบอกกันว่าเออคันว่าแนวนั้นก็สงบแล้วก็ดีอึดแนวอยากได้มาเอาเมียเฮาเนาะเมียเฮางามนี่ว่าซั่นซะอันว่าทางเฮาพี่ยินดีสมซื่นจริงแล้วไอ้กำพาสมน้องบ่วางเป็นแต่บุญบาสร้างปางหลังสัตว์ก่อนแทนอยู่ฟ้าก็ยังย่านอ่อนกลัวขันบทอเจ้านี่ก็คือว่าแล้วเนาะเอาเฮาก็เป็นย้อนบุญย้อนวาสนาเฮาแต่ปางก่อนแล้วแทนอยู่ถึงฟ้าก็ยังย่านกลัวเฮาเว้ยเอาขอบใจเด้อพี่น้อยเด้อโอ้ยเฮาสิไปชมน้องเข้มมาเฮาซะก่อนว่าซั่นเว้าแล้วก็ไปเชยชมน้องชมมาอันนั้นแหละเพิ่นว่าบั้นนึงบั้นพญาแทนถึกแห้วหลับแล้วแม่นบ่คืน
2: รายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่นว่าว่ากัน1ชั่วโมงเต็มๆละ14โมงถึง15โมงเด้อพี่น้องเด้อกับรายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่นโดยได้รับการสนับสนุนจากโนนิเอนไซน์น้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนิเอนไซน์น้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเจ็บเป็นเอ็นไข้เจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามต้นโตกินบ่แซ่บนอนบ่หลับครับบ่ม่วนอย่าสู้ให้ตัวเองลำบากว่าซั่นซะผ่อนคลายกันได้หายกันได้เซากันได้ต้องใช้โนนิเอนไซด์เด้อพี่น้องเด้อเจ็บเป็นเอ็นไข้บ่สบายเจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามร่างกายมึนตีนมึนเมอไขมันตั้งทรงอัมพฤกษ์อัมพาตอย่าลืมใช้โนนิเอนไซด์ช่วยทานได้ได้พี่ปาราอาเฮาโนนิเอนไซด์ของบริษัทไอระดาไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาให้พี่น้องเขาได้จับได้จ่ายได้ใส่ได้ซอยได้อยู่ได้กินหายเข่งหายอิดหายเมื่อยหายเจ็บหายปวดกันวัชชาเนาะมาฟังลำ

0: เอ้าไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: ท่านที่มีอาการปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซามือซาตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี้เอนไซม์โนนี้เอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนี้นี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสาแห่งสารอาหารเด้เนาะมากมายโนนี้นี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แม่นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแม่นเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้มากโน่นนี่นี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆแน่อย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้น
0: เอาท่านที่มีอาการทางกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเด้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญแหละแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสู้พัดโอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัดโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยอย่าสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง 3-6 เดือนยาฟอกเลือดสุพัดโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรป จำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449-5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
1: เอาเบิ่งเวลาเวลาก็ดีเนาะชวนแล้วได้พี่น้องเลยก็สิได้อำลาคาห่างกันบนนี้แหละมาฟังลำปิดท้ายรายการกันพอกันใหม่โอกาสหน้าขอมีรายการชุมโชคดีมีความสุขทุกทิวาราติการสบายดี
0: เอ็นไซโนนี่เอ็นไซโนนี่หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599
2: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห้างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
3: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
0: โนนี่เอ็นไซโนนี่เอ็นไซท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่สื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่สูนเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกหลานโนนี่เอ็นไซน้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี่เอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสาแห่งสารอาหารของหมกไม้ชนิดเดียวกันโนนี่มีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี่เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-5449-5449 5449-5449
4: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05-15:30 อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลบยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับทางรายการของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:30 เวลา 13:00 และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 14:30 เวลา 15:00 ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวซึ่งวันในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยปาวีคำเพชรธารกุลถ้าผู้ฟังที่ฮักเพลงในมื้อนี้ทางรายการของพวกเราจะได้สัมภาษณ์และสนทนาเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กเป็นต้นกแมนความหมายความจำเป็นและการดำเนินการปกป้องและช่วยเหลือเด็กว่ามีการดำเนินไปคือแนวใดและพร้อมกันนั้นถ้าหากว่าเด็กพบกับปัญหาต่างๆจะสามารถเสนอไปหาภาคส่วนใดแน่ฉะนั้นในมื้อนี้ทางรายการของเราได้รับเกียรติจากท่านนางจอนศรีคำดอกทองหัวหน้าแผนกทะเบียนครอบครัวและยุติธรรมเด็กกรมคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสนทนาเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวสำหรับรายละเอียดจะเป็นอะไรนั้นจะให้ท่านได้รับฟังอยู่ในระยะหน้าแต่ตอนนี้จะให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการของเราก่อน

0: นำพาท่านผู้ฟังเข้าสู่ระยะที่2ของทางรายการขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวกับผู้ดำเนินรายการปาวิคัมเพชรกุลท่านผู้ฟังที่เคารพดังที่ได้นำเสนอในระยะทำอิดว่าในมื้อนี้ทางรายการของพวกเราจะได้สัมภาษณ์และสนทนาเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านนางจรศรีคำดอกทองหัวหน้าแผนกทะเบียนครอบครัวและยุติธรรมเด็กกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเพิ่นจะมาสนทนาเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวฉะนั้นมาหาฟังพร้อมๆกันเลยสบายดีท่าน
1: สวัสดี
0: ก่อนอื่นอยากให้ท่านแนะนำตนเองให้แก่ท่านผู้ฟังได้หาฟังกันก่อน
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังทั้งหลายข้าพเจ้าชื่อจรศรีคำดอกทองหัวหน้าแผนกทะเบียนครอบครัวและยุติธรรมเด็ก
0: เจ้าเนาะฉะนั้นเราเข้าสู่คำถามทำอิดกันเลยก่อนอื่นอยากให้ท่านเว้าถึงความหมายหรือว่าการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กนี่มันแม่นหยัง
1: เจ้าการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กแม่นการนำใช้และมาตรการเพื่อรับประกันให้เด็กได้รับการปกป้องช่วยเหลือพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ทางด้านทางกายจิตใจมันสมองมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติความรู้ความสามารถและสามารถดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยมีคุณภาพและกลายเป็นผู้สืบทอดที่ดี
0: เจ้านั่นก็คือความหมายของการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กและอยากถามท่านอีกว่ามันมีความจำเป็นแนวใดจึงต้องมีการปกป้องท่าน
1: เจ้าการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กมีความจำเป็นเพราะว่าเด็กแม่นทรัพยากรอันล้ำค่าของชาติ
0: เจ้า
1: เป็นผู้กำโชคชะตากรรมและเป็นผู้สืบทอดภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติพอเด็กในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า
0: เจ้าก็ถือว่ามันมีความจำเป็นหลายเนาะที่ว่าจะต้องได้ปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กเพราะฉะนั้นเราอยากให้ท่านนี่ได้เว้าถึงการดำเนินการปกป้องและช่วยเหลือเด็กนี้มีการดำเนินไปคืออะไรท่าน
1: เจ้าการดำเนินการปกป้องและการช่วยเหลือเด็กมีดังนี้
0: เจ้า
1: 1แม่นการกำหนดวิธีปกป้องและช่วยเหลือเด็ก2แม่นมาตรการปกป้องอันหีบด่วน
0: เจ้า
1: 3แม่นการปกป้องและช่วยเหลือเด็ก4แม่นทางเลือกสำหรับการเบิ่งแยงและเลี้ยงดูเด็ก
0: เจ้าเนาะอยากให้ท่านอธิบายแต่ละหัวข้อให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกเติมว่ามันมีเนื้อในขึ้นเอาใด
1: เจ้าเบาเรื่องการกำหนดการปกป้องและช่วยเหลือเด็กแมนบุคคลนิติบุคคลและการจะตั้ง
0: เจ้า
1: หากได้ฮู้หรือว่าได้เห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เฮ็ดให้เด็กตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะพาให้เด็ก

0: ที่ต้องการปกป้องพิเศษ
1: เจ้า
0: ต้องแจ้งหรือว่ารายงานต่อคณะกรรมการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของเด็กหรือต่อองค์การสืบสวนสอบสวนโดยด่วน
1: เจ้า
0: ภายหลังได้พบเห็นเด็กหรือได้รับรายงานว่าเด็กที่ต้องการปกป้องพิเศษแล้วคณะกรรมการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของเด็กและองค์การสืบสวนสอบสวนต้องวางแผนกำหนดรูปแบบมาตรการและวิธีการช่วยเหลือที่จำเป็นแก่เด็ก
1: เจ้าเนาะอันนั้นก็แม่นเว้าถึงการกำหนดวิธีการปกป้องและช่วยเหลือเด็กแล้วบัดนี้อยากให้ท่านได้เว้าถึงมาตรการปกป้องอันหีบด่วนในท่านมันมีเนื้อในคือเนื้อใด
0: เจ้าสำหรับมาตรการปกป้องอันหีบด่วนเมื่อได้พบเห็นเด็กหรือรับรายงานว่ามีเด็กที่ต้องการปกป้องพิเศษคณะกรรมการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของเด็กหรือองค์การสืบสวนสอบสวนต้องพิจารณานำใช้มาตรการปกป้องหีบด่วนเพื่อเอาเด็กออกจากภัยอันตรายดังนี้
1: เจ้า
0: 1. กวดกาสถานที่ที่สงสัยว่ามีเด็กต้องการปกป้องพิเศษ
1: เจ้า
0: 2. แม่นเอาเด็กออกจากการคุ้มครองของพ่อแม่ผู้ปกครองหรือสถานที่เบื้องแยงและเลี้ยงดูเด็ก
1: เจ้า
0: แล้วนำเอาเด็กไปไว้ในสถานที่ปลอดภัยสุขาวหรือศูนย์ต้อนรับเด็กถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองหรือสถานที่เบื้องแยงเลี้ยงดูเด็กนั้นหากมีปัญหา
1: เจ้า
0: 3. แม่นเอาเด็กไปกวดปินปัวหรือพื้นผูสุขภาพตามแต่ละกรณี 4. แม่นนำใช้มาตรการอื่นที่เห็นว่าจำเป็น
1: เจ้านั่นก็เป็นมาตรการในการป้องกันแบบหีบด่วนเนาะและอันต่อมานี่ก็จะเป็นการปกป้องและช่วยเหลือเด็กอยากให้ท่านอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟัง
0: เจ้าการปกป้องและช่วยเหลือเด็กมีดังนี้1เอาเด็กเข้าอยู่ในศูนย์ต้อนรับ
1: เจ้า
0: หรือสถานที่พักเซาชั่วคราวที่ปลอดภัย
1: เจ้า
0: 2แม่นให้คำปรึกษารักษาสุขภาพศึกษาหำเหียนฝึกอบรมวิชาชีพและให้การบริการอื่นที่จำเป็นเพื่อช่วยพื้นพูสภาพทางด้านทางกายจิตใจและมันสมองของเด็กให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได
1: ้เจ้า
0: 3. ซอกหาพ่อแม่หรือผู้ปกครองและส่งเด็กคืนให้แก่ครอบครัว 4. ให้การช่วยเหลือและคำแนะนำแก่พ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กในการปฏิบัติพันธะเลี้ยงดูและศึกษาหมลูกให้ดีช่วยเหลือในการสร้างได้ได้อื่นๆที่จำเป็น
1: เจ้า
0: 5. แม่นติดตามและเยี่ยมยามสถานที่ที่เด็กอาศัยอยู่เป็นประจำ
1: เจ้า
0: เพื่อกวดกาคุณภาพของการเบื้องแยงและเลี้ยงดูเด็กของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
1: เจ้า
0: 6. แม่นให้การปกป้องและช่วยเหลืออื่นที่เห็นว่าจำเป็น
1: เจ้าท่านผู้ฟังนั้นก็แม่นเว้าถึงการดำเนินการปกป้องและช่วยเหลือเด็กที่ว่าจะได้ดำเนินไปอยู่4อย่างด้วยกันเนาะอันที่1ก็คือการกำหนดวิธีการปกป้องและช่วยเหลือเด็ก2ก็คือมาตรการปกป้องหีบด่วน3ก็คือการปกป้องและช่วยเหลือเด็กและอันที่4ก็คือทางเลือกสำหรับการเบิ่งแยงและเลี้ยงดูเด็กเนาะซึ่งว่าเนื้อในของหัวข้อนี้จะให้ท่านนางจรศรีได้อธิบายในระยะหน้าเนาะแต่ตอนนี้จะให้ท่านผู้ฟังนี้ได้พักผ่อนรับฟังเสียงมวลและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของเฮาก่อน

0: อสอนเอ้ยแม่นเจ้าเฮ็ดหยังเด้เฮาเห็นเจ้าตั้งใจอ่านขนาดเลยติด Facebook ปานนั้นพุ่นบ
1: ่บ่แม่นบ่แม่นเอ้ยซอกอ่านกฎหมายในมือถืออยู
0: ่ว่าไปละกฎหมายในมือถือมีซั่นบ่
1: ก็มีล่ะเนาะตัวไปอยู่ใส่มาเดี๋ยวนี้หั่นนะกระทรวงยุติธรรมเพิ่นมีแอปกฎหมายแล้วได้เฮาสามารถดาวน์โหลดใส่ในมือถือได้สบายให้สิคือตัวหั่นลิ้นแต่ Facebook อยู
0: ่เอาเอ้ยสอนฮู้ได้แนวใดล่ะ
1: ก็เพิ่นมาโฆษณาเผยแพร่กฎหมายอยู่บ้านเฮาเดือนแล้วนี่เด้มื้อนั้นก็บ่เห็นโตไปสมพอแล้วบ่ฮู้เรื่องนําเพิ่น
0: ก็แนวมันว่าแต่เอ้ยสอนเบิ่งกฎหมายหยังล่ะมีปัญหาหยังคือซอกกฎหมายเบิ่ง
1: โอ้ยเอื้อยสิเว้าให้ฟังอันเมื่อวานนี้หั่นน่ะเอื้อยอนามัยเฮือนก็เลยว่าจูดขี้เหงื่อบัดนี้ลุงแก้วลุงในบ้านเฮาหั่นน่ะย่างกายมาแล้วลาเว้าให้เอื้อยว่ามันบ่ดีได้ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแถมยังผิดกฎหมายอีกเอื้อยก็ตกใจแล้วก็คาใจอีกบ่ฮู้ว่าจูดขี้เหงื่อในหัวเฮือนตัวเองแท้ๆก็ว่าสิผิดก็เลยอยากซอกอ่านเบิ่งหั่นน่ะ
0: แม่นว่าอันนี้ฟังนําในดุสิได้ไปบอกไทบ้านเฮาต่อ
1: นี่เด้นี่เด้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมมาตรา68ข้อห้ามทั่วไปเพิ่นได้กําหนดว่าห้ามบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งมีพฤติกรรมดังนี้ซึ่งว่าอยู่ในข้อ4เพิ่นก็เขียนไว้ว่าห้ามจูดฝังทิ่มและกําจัดสิ่งเศษเหลือหรือว่าทอกเทและระบายน้ําเปื้อนลงใส่ห้องน้ําแม่น้ําแหล่งน้ําธรรมชาติหรือสถานที่อื่นโดยบ่มีการบำบัดตามมาตรฐานเทคนิคถ้าว่าผู้ใดเฮ็ดแบบนี้หั่นน่ะก็จะถือว่าผิดข้อห้ามตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายนี้ได
0: ้โอ้แม่นว่าจังเฮาสิไปบอกแม่เฮาก่อน

0: เสียงเพลงม่วนๆก็ได้ผ่านพ้นเป็นที่เฮียบห้อยแล้วกับข่าวสุริยานีทันผู้ฟังก็ยังอยู่กับรายการความฮู้ทางด้านกฎหมายอยู่กับผู้ดำเนินรายการป่าวิคัมเพชรธารกุลและผู้ให้สัมภาษณ์ทานนางจรศรีคำดอกทองหัวหน้าแผนกทะเบียนครอบครัวและยุติธรรมเด็กกรมคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมซึ่งในระยะที่ผ่านมาทานผู้ฟังก็ได้รับฟังเกี่ยวกับความหมายความจำเป็นและการดำเนินการปกป้องและช่วยเหลือเด็กว่ามีการดำเนินคือแนวใดซึ่งว่าการดำเนินการปกป้องและช่วยเหลือเด็กนี้ก็จะมี4อย่างด้วยกันก็คือ1การกำหนดวิธีการปกป้องและช่วยเหลือเด็ก2ก็คือมาตรการปกป้องหีบด่วน3ก็คือการปกป้องและช่วยเหลือเด็ก4ก็คือทางเลือกสำหรับการเบิ่งแยงและเลี้ยงดูเด็กนั่นเองซึ่งว่าใน3หัวข้อแม่นทานนางจรศรีเพิ่นได้อธิบายไปแล้วในระยะก่อนซึ่งระยะนี้จะให้ทานได้รับฟังเนื้อในเกี่ยวกับทางเลือกสำหรับการเบิ่งแยงและเลี้ยงดูเด็กนอกจากนั้นและให้ทานนางจรศรีได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกเติม
1: เจ้าสำหรับทางเลือกในการเบิ่งแยงเลี้ยงดูเด็กเนี่ยมีทางเลือกดังนี
0: ้เจ้า
1: 1แม่นการส่งเด็กกลับคืนสู่ครอบครัว
0: เจ้า
1: 2แม่นการเบิ่งแยงและเลี้ยงดูเด็กโดยญาติพี่น้อง3การเบิ่งแยงและเลี้ยงดูเด็กโดยบุคคลอื่นหรือว่าสถานที่อื่นในการเบิ่งแยงและเลี้ยงดูเด็กมีเงื่อนไขดังนี้
0: เจ้า
1: 1ถือผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นปัจจัยต้นโตในการพิจารณา2แม่นแต่งตั้งผู้ปกครองโดยเลือกสมาชิกครอบครัวหรือญาติพี่น้องใกล้ชิดของเด็ก
0: เจ้า
1: เป็นอันดับทําอิดเบ้นเสียแต่หักขัดกับผลประโยชน์ของเด็ก3มีความจําเป็นในการปกปักรักษาวัฒนธรรมภาษาศาสนาและเชื้อชาติของเด็ก4มีคําเห็นดีของเด็กซึ่งต้องพิจารณาตามเกณฑ์อายุและความสามารถของเด็ก
0: เจ้า
1: ซึ่งเฮาสิไปเข้าหัวข้อละเอียดดังนี้เนาะโดยเฉพาะแม่นการส่งเด็กกลับคืนสู่ครอบครัวการส่งเด็กกลับคืนสู่ครอบครัวมีทางเลือกทําอิดซึ่งคณะกรรมการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กต้องประเมินสภาพร่างกายจิตใจและมันสมองของเด็กพร้อมทางประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินความปลอดภัยสภาพความพร้อมของครอบครัวและสุมสนก่อนส่งเด็กกลับคืนสู่ครอบครัวภายหลังการส่งเด็กกลับคืนสู่ครอบครัวแล้วตานางปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กต้องดำเนินการติดตามสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของเด็กอย่างเป็นประจำ
0: เจ้า
1: และสำหรับการเบิ่งแยงเลี้ยงดูเด็กโดยญาติพี่น้องเป็นทางเลือก1ในกรณีบ่สามารถส่งเด็กกลับคืนสู่ครอบครัวซึ่งคณะกรรมการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กต้องเสนอในบ้านเพื่อแต่งตั้งญาติพี่น้องเป็นผู้ปกครองการส่งเด็กไปอยู่ในการเบิ่งแยงเลี้ยงดูของญาติพี่น้องนั้น
0: เจ้า
1: คณะกรรมการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กต้องประเมินสภาพร่างกายจิตใจและมันสมองของเด็ก
0: เจ้า
1: พร้อมทั้งประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินความพร้อมของญาติพี่น้องและสุมสนก่อนส่งเด็กให้ญาติพี่น้องเบิ่งแยงเลี้ยงดูภายหลังการส่งเด็กกลับคืนไปอยู่ในการเบิ่งแยงและเลี้ยงดูของญาติพี่น้องแล้ว
0: เจ้า
1: ตานางปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กบ่อนเด็กถูกส่งไปอยู่นั้นต้องดำเนินการติดตามสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของเด็กอย่างเป็นประจำ
0: เจ้า
1: สำหรับการเบิ่งแยงและเลี้ยงดูเด็กโดยบุคคลอื่นหรือสถานที่อื่นเป็นทางเลือกสุดท้าย
0: เจ้า
1: ในกรณีบ่สามารถส่งเด็กกลับคืนสู่ครอบครัวและไปหาญาติพี่น้องซึ่งคณะกรรมการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กต้องประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้ปกครองการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงหรือการเอาเด็กไปอยู่ในสถานที่หรือศูนย์เบิ่งแยงและเลี้ยงดูเด็กตามแต่ละกรณี
0: เจ้าท่านผู้ฟังนั้นก็แม่นเว้าถึงเนื้อในของการดำเนินการปกป้องและการช่วยเหลือเด็กเนาะซึ่งว่าก็ได้ดำเนินไปหลายอย่างด้วยกันเลยฉะนั้นแล้วเราจะเข้าสู่คำถามสุดท้ายเนาะอยากให้ท่านนี่อธิบายหรือว่าบอกให้ท่านผู้ฟังถ้าหากว่าโตเด็กเองเนาะก็คือเด็กเองหากพบพ่อปัญหาหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองบ่หรือว่าบุคคลอื่นๆพบเห็นเหตุการณ์ที่ว่ามันเป็นผลร้ายของตัวเด็กเนาะสามารถที่ว่าจะเสนอหาหรือว่าไปหาภาคส่วนใดเพื่อว่าแก้ไขปัญหาดังกล่าว
1: เจ้าถ้าว่าเห็นเด็กเนาะหรือว่าบุคคลอื่นที่ใส่ข้อมูลแฮงต่อกับเด็ก
0: เจ้า
1: หรือว่าเด็กที่ถูกปาราปาทิมอย่างต่างๆสามารถแจ้งหาคณะกรรมการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กซึ่งว่าคณะกรรมการมีอยู่ขั้นศูนย์กลางแล้วก็ขั้นเขงข
0: ั้
1: นเมืองส่วนขั้นบ้านแม่นตานางปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กหรือว่าจะแจ้งหากระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมโดยตรงก็ได้เนื่องจากว่ากระเจ้าเป็นจุดใจกลางในการประสานงานจะสามารถติดต่อประสานหากระทรวงแรงงานโดยตรงเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าท่านผู้ฟังถ้าหากท่านใดที่ว่าพบพ่อหรือว่าพบเห็นเนาะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กเนาะบ่จะ เป็นการปะละหรือว่าการใส่คมแหงต่างๆก็สามารถที่ว่าจะเข้าไปพัวพันหรือว่าเสนอหาหรือไปหาภาคส่วนที่ว่าทานผู้ให้สัมภาษณ์ก็คือท่านนางจอนสีคำดอกทองเพิ่นได้อธิบายไปเมื่อกี้นี้ถ้าผู้ฟังทั้งหมดนั้นก็เป็นการสนทนาเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กซึ่งว่าเป็นปัญหาที่สำคัญที่ว่าจะต้องได้มีการโฆษณาให้สังคมนี้ได้รับรู้และเข้าใจแจ้งเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กแน่สาเหตุให้เด็กได้รับการปกป้องการช่วยเหลือการพัฒนาและมีส่วนร่วมในสังคมให้หลายขึ้นเพราะว่าเด็กเป็นผู้หนุ่มน้อยในวันนี้และจะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าซึ่งว่าทุกภาคส่วนก็ต้องได้เอาใจใส่เสริมขยายเนาะหรือว่าให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้เด็กได้รับรู้และสามารถจำแนกได้ถึงความผิดและก็รู้ถึงสิทธิของตนเองเนาะพร้อมทั้งเป็นการสกัดกั้นการใส่ความรุนแรงต่อเด็กอยู่ในเฮือนบ่โรงเรียนบ่สถานที่ต่างๆหรือว่าทางออนไลน์และในชุมชนเนาะที่ว่าเป็นปรากฏการณ์ยอดท้อที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องได้มีการโฆษณาเผยแพร่เพื่อให้สังคมได้รับรู้และเข้าใจถึงปัญหาดังกล่าวนั่นเองสำหรับมื้อนี้เนาะทางรายการของเฮาก็ต้องขอขอบใจกับท่านหลายๆที่ว่าให้เกียรติเข้ามาร่วมสนทนากับทางรายการของเฮาและหวังอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าท่านจะได้เข้าร่วมสนทนากับทางรายการของเฮาอีกตื้มในหัวข้อดังกล่าวนี้เนาะและในโอกาสที่ท่านได้เข้าร่วมสนทนากับทางรายการของเฮาในมื้อนี้พวกเฮาก็ขออวยพรไซอันประเสริฐมายังท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานชีวิตส่วนตัวและครอบครัวขอขอบใจ
1: เจ้าขอขอบใจ
0: เจ้าท่านผู้ฟังมาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นระยะสุดท้ายของทางรายการของพวกเราแล้วก็ต้องขอขอบใจกับท่านผู้ฟังที่ว่าให้เกียรติติดตามหาฟังรายการของพวกเรามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถติดตามหาฟังรายการของพวกเราได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้มาที่ผู้ดำเนินรายการป่าวิคัมเพชรธารกุลพร้อมด้วยท่านนางจอดสีคำดอกทองหัวหน้าแผนกทะเบียนครอบครัวและยุติธรรมเด็กกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สบายดี
1: สบายดี

0: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ยุ้ยอยู่บ้านบ
2: ออ้าวเพิ่งวะมาเฮ้ยขอมาในเงินก่อน
3: ตั้งแต่งานศพผัวตัวเมื่อนกับเว้เจอกันเลยเนาะมื้อนี้เฮาก็เลยตั้งใจมายามโต
2: ขอบใจเด้อโมที่ยังคิดฮอดกัน
3: บ่เป็นหยังเด้อแล้วโตเด้เป็นเฮาได้ช่วงนี
2: ้ก็เรื่อยๆนะยังทําใจเรื่องผัวเฮาบ่ได้ก็บ่คิดว่าเราสิจากไปกระทันหันแบบนี
3: ้หั่นแหละเนาะเฮาได้โตก็ตั้งใจเด้อหมู่ผัวโตแล้วก็ไปดีถึงสุขแล้วต่อไปนี้ก็ให้โตเข้มแข็งอยู่เพื่อลูกโตเด้อ
2: ขอบใจเด้อโมเฮาเองก็พยายามปรับตัวอยู่หลายอย่างพอที่ผ่านมานะมีแต่ผัวเป็นเสาหลักครอบครัวเฮ็ดเวียกหาเงินเลี้ยงครอบครัวต่อไปเนี่ยก็สิเป็นหน้าที่เขาแหละหาเวียกเฮ็ดเลี้ยงลูกต่อไป
3: แต่โตก็ยังโชคดีใดที่ผัวโตได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมมาหลายปีแล้วมันเลยเฮ็ดให้โตได้รับเงินอุดหนุนเวลาผัวโตเสียชีวิต
2: แม่ละโมก็ต้องขอบใจผัวเฮาที่เราเป็นคนหอบคอบแล้วก็ขอบใจประกันสังคมที่ซอยเหลือครอบครัวเฮาก็คือแนวนี้แหละยามประสบข้อหายเพิ่นก็ได้มอบเงินให้จํานวนนึงพอได้ค้ำสู่งานศพผัวเฮาแล้วก็ยังมีทุนจํานวนนึงไปส่งลูกเรียนจนลูก18ปีพุ่นได
3: ้แล้วโตเดสามารถใช้บัตรของผัวตัวโตได้บ
2: ่ใช้ได้เฮายังสามารถใช้บัตรประกันสังคมของผัวเฮาไปเป็นปัวได้บ่ต้องขอบคุณเก่าได้
4: แม่นแล้วถ้าเป็นสมาชิกประกันสังคมครบ3เดือนขึ้นไปเมื่อผู้ประกันตนผัวเมียหรือลูกเกิดมีการเสียชีวิตก็จะได้รับเงินอุดหนุนสถาปนกิจศพและเมื่อผู้เสียชีวิตได้ถอนเงินสมทบเข้ากองทุนครบ5ปีขึ้นไปสมาชิกครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็จะได้รับเงินอุดหนุนเช่นเดียวกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1508

0: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีสุกัญญา
1: สบายดีสันติภาพขอต้อนรับมิตรรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมออกอากาศทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์
0: และนอกจากนั้นท่านยังสามารถรับฟังรายการประกันสังคมได้ทางคลื่นวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น 9:00 น
1: และท่านยังสามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารประกันสังคมผ่าน Facebook TikTok พิมพ์เป็นภาษาลาวาประกันสังคมแห่งชาติ
0: แม่แล้วและในมื้อนี้พวกเขาก็จะนำเอาอีกหนึ่งสิทธิผลประโยชน์นั่นก็คือการคุ้มครองอุ่นๆออกลูกสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจและภาคสมัครใจมาลมสู่ท่านได้รับฟัง
1: เฮามาเข้าสู่เงื่อนไขนำกันเลยเนาะสันติภาพก่อนที่จะไปเว้าถึงการคุ้มครองอุดหนุนออกลูกจะมาเว้าถึงผลประโยชน์ทำอิฐที่สมาชิกประกันสังคมจะได้รับเวลาถือพาคือเวลาที่ผู้ประกันตนถอกเงินสมทบเข้ามา1เดือนในเดือนที่2สามารถนำใช้บัตรประกันสังคมไปฝากทองและออกลูกได้อยู่ห้องหมอที่เลือกไว้รวมไปถึงผู้ประกันตนเพศชายที่มีเมียเป็นประชาชนที่เอิ้นว่าผู้เกิดสิทธิ์ตามก็สามารถใช้บัตรประกันสังคมไปฝากทองและออกลูกอยู่โรงหมอที่เลือกได้เช่นเดียวกัน
0: แม่นแล้วแต่ในเบื้องต้นผู้เกี่ยวนี่ต้องได้แจ้งคู่สมรสขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนนะจริงจะสามารถนำใช้บัตรประกันสังคมได้น้องสุกัญญาเนาะ
1: เจ้า
0: และสำหรับผู้ที่ได้รับการคุ้มครองบำเหน็จและอุดหนุนออกลูกเงื่อนไขนี่ต้องได้มีการทอกเงินเข้าประกันสังคมนี่ยากหน่อยแม่น6เดือนขึ้นไปนะหลังจากที่มีการออกลูกนะก็จะได้รับเงินบำเหน็จ60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ต่อลูก1คน
1: หมายว่าถ้าได้ลูกแฝดบำเหน็จ60ส่วนห้อยหรือ 60% แม่นคูณตามจำนวนลูกแฝดนอสันติภาพ
0: แม่นแล้วนะสำหรับบำเหน็จ 60% บ่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนเพศหญิงหรือเมียของผู้ประกันตนนะที่ว่าเป็นประชาชนก็สามารถรับเงินบำเหน็จดังกล่าวได้เช่นเดียวกันได้สุกัญญา
1: เจ้าและสำหรับผู้ประกันตนเพศหญิงที่เป็นพนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจและเป็นผู้สมัครใจที่ได้ทอกเงินสมทบครบ9เดือนขึ้นไปจากนั้นมีการออกลูกแม่นจะได้รับนอกจากเงินบำเหน็จลูก 60% หรือ 60% ต่อลูก1คนแล้วยังจะได้รับเงินอุดหนุนออกลูก 80% หรือ 80% จ่ายให้3เดือนครึ่งแต่ถ้าได้ลูกแฝดประกันสังคมจ่ายให้4เดือนเต็มเลย
0: แล้วในปัจจุบันผู้ประกันตนที่ได้ทอกเงินสมทบเข้าประกันสังคมเพดานสูงสุดเนาะสำหรับภาควิสาหกิจก็คือมัน 4,500,000 กีบผู้ประกันตนเพศหญิงที่ครบเงื่อนไขเวลาออกลูกจะได้รับเงินอุดหนุนนั้นประกันสังคมในระยะเลี้ยงดูลูก3เดือนครึ่งนี้รวมกันทั้งหมดแมน 15,300,000 กีบ
1: ก็ถือว่าได้หลายสมควรเลยเนาะสันติภาพ
0: แม่นแล้วเงินอุดหนุนนี้จะได้หลายหรือน้อยนี่แมนขึ้นกับเงินที่ได้แจ้งเข้าประกันสังคมแจ้งหลายก็จะได้รับหลายโดยเฉพาะแม่นภาคสมัครใจเพิ่นสามารถเลือกได้ในการเลือกเพดานคุ้มครองส่วนพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจนี่แม่นให้แจ้งตามเงินเดือนตัวจริงแต่ว่าเพิ่นจะมีเพดานสูงสุดบ่เกินแม่น 4,500,000 กีบนั่นเอง
1: เจ้าระยะที่1โอลมกันสำนีกรระยะที่2จะมาโอลมกันตื่นกับการคิดรายเงินอุดหนุนออกลูกและเอกสารประกอบว่ามีอย่างแน่ตอนนี้ไปพักฟังเพลงจากทางรายการ

0: เมื่อยเด้เวียกกะหลายบ่มีเวลาฮอดสิไปจ่ายเงินประกันสังคม
1: มันสิยากหยังกระจายผ่านธนาคารพัฒนาลาวหั่นเด
0: ้แล้วต้องมีเอกสารหยังแน่ล่ะ
1: บ่ยากเพียงแต่นำเอาบัตรประกันสังคมเข้ามาปองบริการของธนาคารพัฒนาลาวได้ทุกสาขาสามารถจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเงินจากบัญชีไปจ่ายก็ได
0: ้โอ้สะดวกสบายแท้ผู้แบบนี้เฮาไปจ่ายแต่ดนแล้วเอาขอบใจเด้อ
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1508ตลอดมงการ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ
2: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การซี้นำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักรบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่สาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ค่ะพักเรียกย้อนป่วยการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนฮอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแม้นบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเขาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นหับไส้ผู้ประกันตนด้วยอุดมการเดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อไส้ประกันสังคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1508หรือห้องการประกันสังคมทุกแขวงทั่วประเทศ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติเว็บไซต์ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: ลับเข้ามาสู่ในระยะที่2กับหัวข้ออุ่นหนุนออกลูก
1: แม่นแล้วระยะทวีตพวกเขาได้โอ้ล้มกันเกี่ยวกับเงื่อนไขและกับการคิดไล่เงินอุ่นหนุนออกลูกซึ่งผู้ประกันตนที่กบเงินไขในทางประกันสังคมนี่จะได้มีการแบ่งจ่ายเป็น3งวดนะสุกัญญา
0: แม่นแล้วงวดทำอิฐประกันสังคมจะคิดไล่ให้แม่นมีเงินบำเหน็จ60ส่วนห้อยบวกกับเงินอุ่นหนุนออกลูก80ส่วนห้อยรวมเป็น140ส่วนห้อยงวดที่2จะคิดไล่ให้แม่นมีแต่เงินอุ่นหนุนออกลูก80ส่วนห้อยส่วนงวดสุดท้ายจะคิดไล่ให้แม่นเงินอุ่นหนุนออกลูก80ส่วนห้อยบวกกับอีกครึ่งเดือนก็คือ40ส่วนห้อยรวมเป็น120ส่วนห้อย
1: ก็หมายความว่างวดทำอิฐนี่จะได้หลายกว่าหมู่140ส่วนห้อยหรือว่า 140% พุ่นน่ะส่วนงวดที่2จะได้น้อยกว่าหมู่ก็คือ80ส่วนห้อยแล้วก็งวดที่3นี่จะได้ขึ้นมาได้นึงก็คือแม่นได้120ส่วนห้อยเนาะเพิ่มขึ้นนะจากงวดที่2ได้1อิงตามการคิดไล่ว่าซั่นซะ
0: เจ้าแม่แล้วและสำหรับเอกสารประกอบก็บ่ยากสำหรับหัวหน่วยวิสาหกิจจะมีแบบฟอร์มประกันสังคมออกให้แบบฟอร์มอปส. 3/02สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมได้แล้วเซ็นจำกาบริษัทพร้อมใส่เลขที่ของบริษัท
1: นั่นแล้วส่วนเอกสารประกอบก็จะมีใบออกของหมอและก็หนังสือการเกิดตัวนี้นี่แม่นเอาใบใดใบหนึ่งเป็นต้นฉบับหรือว่าของแท้เนาะสำเนากาแดงกับบ่ได้เนาะต้องเอาของแท้เข้ามาแล้วก็จากนั้นก็แม่นก๊อปปี้บัตรประกันสังคมก๊อปปี้สำเนาครัวเนาะเป็นปึ้มสำเนาครัวปึ้มบัญชีธนาคารของผู้เกี่ยวหรือว่าคู่สมรสแล้วยืนเอกสารมาบ่เกิน3เดือน
0: เจ้าส่วนผู้ประกันตนสมัครใจแม่นให้ประกอบเอกสารคือกันตั้งแต่แบบฟอร์มประกันสังคมอปส. 3/02แม่นเซ็นแต่ผู้เกี่ยวแล้วสามารถยื่นขออุดหนุนได้เลย
1: และนั่นก็คือขั้นตอนการประกอบเอกสารห้องของเงินอุดหนุนออกลูกนำประกันสังคมเนาะสุกัญญาและอีกปัญหาหนึ่งที่สำคัญที่สมาชิกทุกคนควรเอาใจใส่นั่นก็คือระยะเวลาในการห้องขอเงินอุดหนุนนำประกันสังคมนะซึ่งเพิ่นได้กำหนดอยู่ในมาตรา94การห้องขอเงินอุดหนุนในกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่54/สพส.พร้อม
0: แม่นแล้วในนั้นเพิ่นจัดแบ่งระยะเวลาการขอเงินอุดหนุนออกลูกเป็น2ประเภทคืออุดหนุนระยะสั้นและอุดหนุนระยะยาวสำหรับอุดหนุนระยะสั้นให้ยืนเอกสารภายในบ่ให้เกิน90วันหรือ3เดือนซึ่งอุดหนุนระยะสั้นประกอบมีอุดหนุนออกลูกอุดหนุนป่วยการอุดหนุนเสียชีวิตบำเหน็จเทื่อเดียวอุดหนุนว่างงาน
1: ส่วนการต้องขออุดหนุนระยะยาวแม่นให้ยืนเอกสารบ่เกิน180วันหรือว่า6เดือนซึ่งอุดหนุนระยะยาวนี่ประกอบมีอุดหนุนบำนาญอุดหนุนเสียกำลังแรงงานถาวรอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอุดหนุนไม้อุดหนุนลูกกำพร้าเนาะก็คือมันอุดหนุนสมาชิกครอบครัวนั่นแหละเนาะที่มันบางท่านอาจจะยังบ่เข้าใจความหมายของมัน
0: เจ้านั่นก็คือเนื้อหาสาระทั้งหมดที่นำมาโอ้ลมให้มิตรรายการได้รับฟังในมื้อนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังบ่หลายก็น้อยขอขอบใจสำหรับทุกๆการติดตามและรับฟังสำหรับท่านใดทีมยังมีข้อสนใจสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์สายด่วน1508ในโมงราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 ถึง 16:00
1: สำหรับวันนี้พวกเขาทั้งสองสุกัญญาและสันติภาพลาไม่ได้กันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า
0: สบายดี

0: พุงก็สร้างพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งและหนักแน่น
1: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและนำพาทุกไสยชนะของการปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่
1: อมันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำใส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำใส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพอตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำใส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนำใส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้สมและนำใส้ตลอดไป

0: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินเท่าหลาน
1: ไปเก็บผักคักหนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
0: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
1: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
0: แม่นสั้นบ่หลานผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
1: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี่มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
0: แม่นได้เนาะคันซั่นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักหนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

0: ียงแห่งชาติลาวเสนอรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม
1: ้ชมเชยวันปล่อยป่าอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติ13กรกฎอย่างสุดใจสบายดีท่านผู้ฟังเถิดแพงต้อนรับท่านกันสู่รายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว1อาทิตย์พบกัน2มื้อวันพฤหัสและวันศุกร์16โมงถึง16โมงครึ่งพบพัฒการเมื่อนี้กับกุ่งกับมือวันศุกร์3กรกฎ2026แฮม4คำเดือน8ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569มื้อนี้ก็ยังมีข้อมูลข่าวสารมาฝากมาต้อนทุกท่านเนาะเช่นเคยมื้อนี้จะนำเสนอว่าเป็นหัวข้อที่เพิ่นตั้งในสื่อสังคมออนไลน์ Facebook มาว่าจะเกิดหยังขึ้นถ้าโลกนี้บ่มีแมงกระเบื้ออีกต่อไปเพิ่นว่าเพิ่นตั้งเป็นหัวข้อก็เฮงสนใจหลายกับพอดีเป้าหมายแล้วกันผู้พักษาป่าไม้และดินป่าไม้เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆพวกเขากระซิยกมานำเสนอให้มีโอกาสได้ฟังในระยะต่อไปเนาะจะนำเสนอโดยเฉพาะแล้วข้อมูลนี้ว่าพื้นฐานของระบบดินฟ้าอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงในลาวนี่แต่บอกฟังการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศกำลังเกิดขึ้นอยู่ในทั่วโลกและกระทบต่อทุกประเทศ

ัวเฮาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเนาะช่วยกันให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าการน้ำกันนั่นแหละสิ่งแวดล้อมนะมลพิษทางอากาศเด้เนาะพันวานี่จักขิงเหงื่อจักจูดยางโอ้คิวอันนี้ก็เป็นมลพิษทางอากาศเต็มอีกเนาะเอาบัววานยาวต้นรายการนี้ให้ท่านได้พักฟังเพลงก่อนและจึงกลับกับสู่รายการปกปักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครอง

0: ของจัดสรรเพื่อให้พวกเฮามดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเซนลูกเซนหลาน
1: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
0: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
2: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการปกป้องป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงสั้นลาวกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมวิทยุกระจายเสียงสั้นลาวคณะโฆษณาองค์สุกลางพักได้ร่วมมือกันจัดรายการได้ขึ้นมาแล้วบัดนี้ก็ยังมีข้อมูลข่าวสารก็ได้แจ้งในต้นรายการไปแล้วว่าจะเกิดอย่างขึ้นถ้าโลกนี้บ่มีแมงกระเบื้ออีกต่อไปหลายคนนี่อาจเบิ่งว่าแมงกระเบื้อเป็นเพียงแมงไม้ที่สวยงามที่บินไปบินมาตามสวนดอกไม้แต่ในความเป็นจริงแล้วพวกมันคือกลไกสำคัญที่ค้ำชูเก้าระบบนิเวศของโลกไว้ถ้าสมมุติว่ามื้อหนึ่งแมงกระเบื้อทุกชนิดสูญพันธุ์ไปโลกของพวกเขาจะผ่านพาความเปลี่ยนแปลงที่น่าย่านกลัวอย่างแน่นอนหนึ่งก็เป็นวิกฤตการขาดแคลนอาหารแมงกระเบื้อนี่เป็นนักผสมเกสรเลยที่สำคัญอันดับต้นๆของโลกก็ว่าได้พวกมันได้ช่วยให้พันธุ์พืชหรือว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารหลายชนิดสามารถขยายพันธุ์ได้ผลกระทบถ้าพวกเขาขาดมันเด้ปริมาณการผลิตอาหารก็จะลดลงอย่างไม่ว่าผักและหมากไม้ที่พวกเขากินทุกมื้อก็จะกลายเป็นของหายากและก็มีราคาแพงมหาศาล2ต้องสู้อาหารพังทลายแมงกระเบื้อและตัวบ้งนี้ตัวอ่อนของมันนั้นแม่นแหล่งอาหารหลักของสัตว์ชนิดเช่นว่านกกบแลนและก็แมงมุมผลกระทบเมื่อแหล่งอาหารหลักหายไปสัตว์เหล่านี้ก็จะล่มตายหรือว่าลดจำนวนลงเฮ็ดให้ระบบนิเวศในสูญเสียความอุดมสมบูรณ์อย่างรุนแรง3ตัวชี้วัดสุขภาพของโลกจะหายไปนักวิทยาศาสตร์ใช้แมงกระเบื้อนี้เป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพย้อนว่าพวกมันนี้มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและก็มีมลพิษสูงเนาะผลกระทบกับแมนท่าบ่มีพวกมันแล้วพวกเขาก็จะสูญเสียเครื่องมือทางธรรมชาติที่คอยเตือนว่าสภาพแวดล้อมของโลกกำลังเสื่อมโทรมลงในระดับใด4ความสวยงามและแห่งบันดาลใจที่สูญสิ้นบนว่าแมงกระเบื้อนี้สร้างความสมดุลทางธรรมชาติและก็จิตใจแห่งบันดาลใจให้กับมนุษย์หลายศตวรรษทั้งในด้านศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติบทสรุปก็คือว่าการสูญพันธุ์ของแมงกระเบื้อบ่แม่นเพียงแต่การสูญเสียแมงไม้ที่สวยงามแต่มันคือสัญญาณอันตรายของการล่มละลายของระบบนิเวศทั้งหมดการปกป้องแมงกระเบื้อจึงเท่ากับการปกป้องความมั่นคงทางอาหารและอนาคตของมนุษย์ชาติน้ำตื้มอีกครับฟังนั่นก็เป็นข้อมูลที่บรรยกให้เห็นว่าจะเกิดอย่างขึ้นถ้าในโลกนี้บ่มีแมงกระเบื้ออีกต่อไปอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่พวกเขายกมาว่ามานําเสนอบรรยากาศได้ฟังเนาะเพื่อความฮู้ให้แก่ท่านผู้ฟังผ่านรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้พักฟังเพลงตึบอีกจักหน่อยจึงกลับกับส่วนรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาว

0: และยานี้มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
0: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
1: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความศิวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
0: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ่
1: ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
0: เป็นจังซั่นเนาะสมพ่อเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
1: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
0: ้นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห้งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำใช้ตลอดไป

ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการผู้พักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเบิ่งเวลากันยับจมออกมาแล้วปุ๊บปั๊บเพิ่นเดียวเนาะ30นาที16โมงถึง16โมง30นาที FM 137 MHz และการผู้พักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมื้อวันที่3กรกฎาคมก็คือได้เว้าและในเดือนนี้ก็มีหลายวันวันที่13ที่จะถึงนี้ก็ครบรอบเกิดประธานสุพรรณวงศ์หรือว่าเจ้าสายแดงวีรบุรุษของชาติลาวอีกท่านหนึ่งที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อชาติเพื่อประชาชนและกันยังเป็นอีกวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าวันปล่อยป่าตื้มอีกแต่บุฟังและวันที่20นี่ก็วันสั่งตั้งสมันมายิงลาววันที่29ก็เป็นวันบุญเข่าพรรษาตื้มอีกในเดือนกรกฎนี้เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าวันปล่อยป่าเกี่ยวกับป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่านี่ก็คือเดบ้องแหละเนาะป่าก็ต้องการสัตว์เพื่อความอุดมสมบูรณ์สัตว์ก็ต้องการป่าเป็นเงินทางเพื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติทางระบบนิเวศแดดท่านผู้ฟังในโอกาสวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าวันปล่อยป่าแห่งชาติที่จะมาถึง13กรกฎนี้จะนำเสนอว่าสปป.ลาวยังมีถิ่นอยู่อาศัยที่อุดมสมบูรณ์สำหรับสัตว์ป่านานาชนิดตามการคาดคะเนว่ามีนกประมาณ700ชนิดเจีย90ชนิดที่สามารถพบได้อยู่ในสปป.ลาวพร้อมนั้นยังมีสัตว์เลือคานสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำจำนวน166ชนิดมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหลายกว่า240ชนิดพร้อมนี้ยังมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม3ชนิดซึ่งมีแต่อยู่ในสปป.ลาวและประเทศเวียดนามก็คือกระหอกใหญ่บินได้เสาลาและขยุและวานูหินของลาวอยู่ในสปป.ลาวนี้ยังเป็นบ่อนหนึ่งที่มีจำนวนประชากรสร้างอาชีพและก็แค่พื้นเมืองยังเหลือหลายกว่าหมู่ในแถบอินโดจีนยิ่งไปกว่านั้นแม่น้ำของและสาขาแม่น้ำต่างๆอยู่ในสปป.ลาวก็ยังเป็นแหล่งถิ่นอยู่อาศัยของป่าประมาณ500ชนิดแต่บ่ฟังเอาอันนั้นก็เป็นคาดคะเนโดยเฉพาะแล้วก็เป็นผลได้วิเคราะห์วิจัยมาโครงการส่งเสริมการศึกษาชีวแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนี้เนาะก็ได้แจ้งมาเขาก็ได้นำเสนอต่อให้มีรายการได้ฟังเป็นข้อมูลข่าวสารในรายการผู้พักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ร่วมเจอกันผู้พักษาสิ่งแวดล้อมในวันนี้เพื่ออนาคตที่สดใสในวันข้างหน้าเอาเวลาเมื่อแล้วขอบใจมีรายการทุกท่านที่ให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการผู้พักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงสารลาวร่วมกับกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเวลาเบิดอาทิตย์หน้าจึงว่ากันใหม่สำหรับวันนี้ขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านสบายดี

0: เศร้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลากหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
3: ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
4: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์แฮม4ค่ำเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกงกับวันที่3กรกฎาคม ค.ศ. 2026
5: มื้อนี้ผู้ดำเนินรายการก็ได้รับเกียรติจากท่านบัวหงคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งท่านจะไม่ฮู้ว่าปัจจุบันนี้สิใกล้มมนี่แหละที่ทางกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงเพิ่นจะได้มีการก้าเกียมสร้างขบวนการหนึ่งในวันปล่อยป่าและกะสัตว์น้ำแห่งชาติ13กรกฎาคม2026นี้ปีนี้ว่าจะเป็นเท่าใดซึ่งปีนี้ครบรอบจักปีเพิ่นจะมีสร้างขบวนการกิจกรรมอยู่ใส่แน่และเพิ่นก็สิได้มีการเผยแพร่โฆษณาให้แต่ละแขวงแต่ละเมืองห้องการเกี่ยวข้องนี่จะสร้างขบวนการขึ้นเท่าใดตอนนี้เป็นอยู่ในรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่านบัวหง
6: เจ้าสบายดี
5: สบายดียินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเจ้า
6: เจ้า
5: เจ้าเป็นจังไดเนาะเกี่ยวกับวันที่13กรกฎาคมนี้เนาะจะเป็นวันสําคัญหนึ่งโดยเฉพาะคอมเมนต์สัตว์น้ําที่กําลังแพร่ขยายในปัจจุบันนี่แหละในฤดูกาลนี้พอดีอยากให้ท่านผู้สุขฟังในว่าทางแขนงการเกี่ยวข้องของพวกเราได้มีการก้าเกียมสร้างขบวนการของวันสําคัญนี้ขึ้นได้เจ้า
6: เจ้าก็สบายดีบรรดาท่านก่อนอื่นขอเรียนการนำผักหลักทุกขั้นที่เคารพและนับถืออย่างสูงบรรดาท่านผู้ฟังที่นับถือและแพงทั้งหลายข้าพเจ้าสื่อบัวหงคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจหลายที่ได้ต่างหน้าให้ทางคะแนนการเลี้ยงสัตว์และการประมงได้รับเกียรติมาสนทนาหรือว่าแลกเปลี่ยนความเห็นนำกันเกี่ยวกับการกาเกียมวันปล่อยป่าแห่งชาติคือดังบรรดาท่านที่ทราบรู้แล้วการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาสัตว์น้ำให้อุดมสมบูรณ์และมีความยืนยงเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญของพรรคและรัฐบาลก็คือของทั่วพงศ์สนฉะนั้นพรรคและรัฐบาลจึงได้ตกลงเอาวันที่13กรกฎาคมเป็นวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติและในปีนี้ก็พอดีครบรอบ29ปีพอดี
5: จ้ะ
6: ฉะนั้นนี่วันที่13กรกฎาคมยังเป็นวันหนึ่งที่สำคัญ
5: จ้ะ
6: ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านประธานสุพรรณวงศ์
5: จ้ะ
6: ผู้นำที่แสนเคารพครับ ของพวกพงศาวลาวทางซาดเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณและคุณงามความดีที่ท่านได้อุทิศตนเข้าในภารกิจแห่งการต่อสู้ปลดปล่อยซาดและก็คือการปกปักรักษาและสร้างซาดในประเทศซาดก็จึงได้กำหนดเอาวันดังกล่าวเป็นวันอนุรักษ์สัตว์อนุรักษ์ป่าและสัตว์น้ำแห่งซาดของสปปลาวพวกเขา
5: เจ้า
6: และสำหรับการกะเกียมให้แก่การปล่อยป่าในปี2026นี้ถือว่าพวกเขาได้จัดตั้งปฏิบัติตามแจ้งการของท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมฉบับเลขที่2529/10/6/2566
5: ครับ
6: ซึ่งอยู่ในนี้ทางกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงก็ได้สมทบกับคะแนนเลี้ยงสัตว์และการประมงแข้งและนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมบรรดาแขกและคนร่วมงานห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองก็คือหน่วยงานเลี้ยงสัตว์และการประมงขั้นเมืองอะไรฮอดขั้นบ้านเนาะจัดตั้งปฏิบัติแจ้งการดังกล่าวนั้นโดยเริ่มจากการนี่แหละการโฆษณาปาฐกถาหรือว่าการเผยแพร่นิติกรรมต่างๆให้แก่สังคมรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสำคัญของวันดังกล่าวนั้น
5: อือฮึจ้
6: าฉะนั้นนี่นอกจากนั้นพ่อก็ยังได้มีการกะเกียมด้านเนื้อในเนาะซึ่งอยู่ในนี้พ่อเฮาก็ถือว่าได้กะเกียมเกี่ยวกับเอกสารต่างๆอะไรเพื่อรับใส่แก่การจัดพิธีเนาะอยู่ในวันปล่อยป่าระดับชาติแม้ว่าเขาสิจัดขึ้นอยู่ในระดับชาติและแม้นทางกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงพ่อเฮาจะได้สมทบกับคะแนนเลี้ยงสัตว์และการประมงนครหลวงเวียงจันทน์และบริษัททัดล่วงการลงทุนพัฒนาเนาะบริษัทเหล่าทัดล่วงการลงทุนพัฒนาหันเนาะซึ่งว่าการคณีว่าสำหรับอยู่ในระดับชาตินี่สิเป็นเฮ็ดจัดอยู่ขึ้นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยว่าพวกเขาคาดคณีไว้เป็น2จุดอยู่หั่นน่ะเนาะ1ใน2นั่นแหละอันนึงแล้วมันจะปล่อยอยู่บึงทัดล่วงหั่นอันที่2แล้วมันจะปล่อยอยู่ลงเสื่อมเกิดบาดในนั้นเป็นหนึ่งในซอกอยู่ในแต่ว่าส่วนรายละเอียดท่านพอผมกะเกียมอยู่เน
5: า
6: ะ
5: เจ้า
6: ฉะนั้นการกะเกียมมากกะเกียมนี่มาในปัจจุบันนี้ก็พวกเขาได้ซุ่มใส่และอันสำคัญแล้วมันพวกเขาแล้วมันได้สมทบกับท้องถิ่นนั่นแหละโดยการขึ้นป้ายโฆษณาบอกอีกอย่างนี้นะเนาะและได้ให้เฮ็ดให้เวียงงานดังกล่าวนี้เป็นเวียกของทั่วพงศลทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติเนาะและซึ่งว่าป่าที่จะนำมาปล่อยตามแผนในปี2026นี่ได้มันให้มันได้อยู่ประมาณ72ล้านตัวขึ้นไปเนาะและ72ล้านตัวขึ้นไปสำหรับปี2025พวกเขาได้71ล้านกว่าเนาะฉะนั้นปีนี้กระทรวงส่วนเขาได้72ล้านกว่าและในการกะเกียมรูปป่านั้นถือว่าพวกเขาก็ได้ต้นต่อเลยมันได้นี่แหละสมทบกับอันบรรดาศูนย์เนาะศูนย์ต่างๆอยู่ในนี้พวกเขาก็มีศูนย์พัฒนาการประมงน้ำส่วงอันนี้พวกเขาก็ถือว่าได้กล้าเกี่ยมซึ่งว่าตามแผนก็ประมาณ8ล้านกว่าตัวแต่ว่าเดี๋ยวนี้พวกเขามีความจะปล่อยอยู่หั่นประมาณล้าน52ล้านตัวเลย1ล้าน52ล้านตัวเดี๋ยวนี
5: ้
6: ถือว่ามีความพร้อมแล้วอย่างนั้นเน
5: า
6: ะและนอกจากนั้นแล้วเป็นพวกเขาได้สมทบกับศูนย์ห้วยสอนห้วยซัวหรือว่าศูนย์สถานีอันประมงต่างๆอยู่แต่ละแข่งนั้นให้แต่ละแข่งนั้นกะเกียมเนาะลูกปากนั้นและปีนี้ก็ตามทิศของรัฐมนตรีว่าเวลากะเกียมลูกปานี่ก็ให้ตามนโยบายเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองครับแม่นพวกเขาแล้วมันเพื่อพยายามให้กุ้มตนเองเรื่องลูกปาเนาะคือหลายปีผ่านมาพวกเขาก็ได้มีความยุ่งยากในการนำเข้าลูกป่ามาจากประเทศเพื่อนบ้านบ่อยอย่างนี้ก็สำหรับปีนี้พวกเขามีความพร้อมมีความพร้อมเรื่องลูกป่าเนาะเพราะว่าเป็นยังมันมีความพร้อมนอกจากศูนย์สถานีแล้วพวกเขายังมีบรรดาหัวหน่วยผู้ประกอบการก็มีความตื่นตัวปีนี้เนาะในการเข้าร่วมการปล่อยป่าเราก็มีส่วนร่วมกับคาดคะเนว่าเขาจะสมทบดอกด้านลูกป่านี่อยู่แต่ละท้องถิ่นนั่นแหละนอกจากนี้อันนั้นอันนึงนะสำหรับการจัดพิธีปล่อยป่าระดับชาตินี่ส่วนประกอบของเรื่องนี้ตามการปรึกษาหารือกันเป็นว่าการบรรลุ 350,000กว่าตูกเลยในงานพิธีมื้อนั้นหั่นเฉพาะปล่อยเอาพิธีนอกจากนั้นพวกเฮาจะสืบต่อปล่อยเนาะแลให้บันไดประมาณ72ล้านกว่าตูกแล้วเนาะนะภายหลังปล่อยแล้วแล้วปัจจุบันนี้พวกเฮาก็ได้ตามให้คร่าวๆนี้ก็หลายบ่อนก็ได้จัดตั้งได้แล้วแหละปล่อยได้แล้วได้เนาะ
4: เอาแต่เวลาเหมาะสมเนาะสถานที่เหมาะสมของไผของเรา
6: เจ้าเนาะก็แนวนั้นบัดนี้ติดพันกับการปล่อยป่านี้พวกเขาแล้วแม่นเพื่อให้มันได้ทางด้านเนื้อในได้ทางด้านรูปการนั่นน่ะเนาะแล้วแม่นพวกเขาแล้วมันยึดมั่นในการปฏิบัติกฎหมายบ่โดยอันสัตว์นำและการประมงครับเนาะสำหรับปรับปรุงใหม่ฉะนั้นนี้พวกเขาก็ได้จัดตั้งปฏิบัติในการเผยแพร่ซึมนิติกรรมกฎหมายหั้นและก็คำสั่งของรัฐมนตรีเกี่ยวกับการห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์นำต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อสัตว์นำพื้นเมืองครับอันนี้ผมก็ได้ที่ส่วนสั้นเน
4: า
6: ะ
4: เจ้า
6: เพราะว่าถ้าว่าเขาบ่เบิ่งปัญหานี้เขาเอาสัตว์จากท้องถิ่นอื่นหรือว่าต่างประเทศมาปล่อยแล้วมันจะเป็นการทำลายนะหรือว่าสัตว์ประเภทป่าที่ว่าพวกเขาปล่อยไปมันอาจจะเป็นการทำลายป่าที่มีอยู่แล้วนี่พวกเขาก็ได้ห้ามตัวนี้เนาะฉะนั้นนี่เกี่ยงคือตัวนี้เพื่อได้เผยแพร่ซึมเอกสารนี้และมันไปพร้อมกับการปล่อยป่าคืนสู่ธรรมชาติในพวกเขาเราได้ใส่มาได้มีปฏิบัติมาตรการเนาะเกี่ยวกับการห้ามห้าป่าเนาะห้าสัตว์นำที่เป็นอันตรายต่อการยืนยงของสัตว์นำมันเนาะเพราะว่าคือดังวันดาที่ท่านพูดแล้วว่าปัจจุบันนี้พวกเขาการขยายตัวของเศรษฐกิจสังคม
4: เจ้า
6: การดิ้นรนซอกอยู่หากินแน่นอนมันก็ต้องติดพันกับเรื่องวิถีชีวิตการซอกอยู่หากินตามลำแม่น้ำซึ่งนั้นเป็นอย่างเป็นป่าและสัตว์นำมันเน
4: า
6: ะซึ่งว่าในระยะผ่านมาพวกเขาสังเกตเห็นว่ามีจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะเป็นสาวนุ่มวัยนุ่มที่หูเท่าบุเทิงการนั้นไปซอกอยู่ห้ากินโดยการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที
4: ่ไปรับสูนป่า
6: ที่ผิดต่อเทคนิคการหาแบบยืนยงเป็นต้นเป็นการใช้มอสซอดสินะเนาะหรือว่าการใช้มัฟฟาลาเบิร์ดที่พวกเขาหูกันแหละยิ่งไปกว่านั้นเป็นการใช้สารเคมีทำลายเนาะและอยู่ในสารเคมีก็เป็นมาจากธรรมชาตินี่ก็มีเนาะนั่นเป็นอย่างเป็นการมีประเภทพืชบ่หรือเครือเข้าที่มันไปทุบๆใส่น้ำแล้วมันป่าหั่นซอกป่าขาดออกซิเจนบ่อย่างนั้นตายผูขึ้นมาแล้วก้าวสินะเนาะฉะนั้นตัวนี้มันพวกเฮาได้ใช้มาตรได้ให้ความสำคัญแล้วก็ต้องได้มีมาตรการเนาะและสำหรับปฏิบัติมาตรการหั่นแล้วมันพวกเฮาได้เฮ็ดซ้ำอัน
4: จ้า
6: 1เป็นหยังเป็นเอาการศึกษาผมนี่แหละเน
4: า
6: ะไปก่อนเนาะและอันที่2แล้วเป็นพวกเขาเอาการกล่าวเตือนเนาะเฮ็ดบันทึกกล่าวเตือนเนาะแต่ว่าถ้าบ่ฟังได้แต่มันจึงปฏิบัติตามมาตรการในตามกระบวนการยุติธรรมเอาเข้าสู่กฎหมายระเบียบการนั่นแหละ
4: เจ้า
6: ซึ่งในระยะผ่านมานี้ก็พวกเขาก็เป็นปฏิบัติก็อยู่ในแต่ระยะการศึกษาผมหรือว่ากล่าวเตือนว่าหนักขนาดเนาะแต่ว่าสิใช้มาตรการมีการจับกุมครั้งใดก็บ่ทันมีหลายตัวนี้เนาะก็จะเสนอเท่านั้นเนาะสําหรับนี้วันปล่อยป่านี่เถื่อก็ถือว่ามีความสำคัญแล้วต่อปวงสุราทองซาดเนาะเถื่อว่าเป็นการคืนป่าสู่ธรรมชาติเป็นการปกปักรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาอยู่ในระบบน้ำเนาะอยู่ในน้ำให้มันอาจจะมีพืชนานาชนิดเนา
4: ะ
6: ซึ่งมีพืชที่มีผลดีต่อระบบนิเวศและมีบุรีตลอดฉะนั้นนี่ป่านี่ก็เป็นสัตว์หนึ่งที่มีการลักษณะเข้าห้องว่าเฮ็ดสร้างความสมดุลอยู่ในระบบนิเวศของน้ำ
4: จ้ะ
6: เนาะก็เสนอในนั้นเนาะจ้ะ
4: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านบ่งคำหาแล้วก็จะมีคำถามอีกต่อไปตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
7: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ
8: ่ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
7: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
8: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้ว บัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
7: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
8: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
9: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: ครับกับสุริยะที่2ของรายการฮอบบ้านพันเมืองท่านผู้ฟังวันนี้พวกเราจะสัมภาษณ์ท่านบัวหงคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงว่าเพิ่นจะมีทิศทางแนวทางแนวใดในการอาจจะตั้งปฏิบัติเวียกงานกันเลี้ยงสัตว์น้ํานี้
4: เจ้าแลนท่านตัวที่ท่านได้เว้ามาเมื่อกี้นี้เนาะเว้าเรื่องสร้างกระบวนการในโดยเฉพาะคือเป็นการปล่อยปะแล้วก็อนุรักษ์สัตว์น้ําที่กําลังใกล้จะสูญพันธุ์แน่แล้วก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจแน่เจ้าและปีนี้เฮาได้เน้นหนักว่าจะปล่อยนี่ป่านี่มีสนิทใดนี่ป่าประเภทใดนี่เจ้า
6: ส่วนหลายนี่ป่าที่พวกเฮาพบเห็นปัจจุบันนี้เนาะว่าป่าพื้นเมืองนะก็มีหลายเนาะที่จริงอยู่ในเรื่องสปปลาวมี500กว่าสนิทเลยแต่ว่าในนี้นี่มีป่าบึกป่าฟ้าไหลบ่ป่าข้อกังที่พวกเฮาเว้ากันให้นะเนาะแล้วก็มีสัตว์นําสนิทอื่นๆอันนี้ใกล้จะสูญพันธุ์ได้หมดเป็นวันนี้เนาะแต่เนาะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นพวกเฮาจึงว่ามีความจําเป็นต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ว่าในการปล่อยนี้ก็อิงใส่สภาพเศรษฐกิจสังคมอิงใส่ความสามารถที่พวกเฮามีว่าการสร้างสิ่งเกี่ยวกับเป็นจะเป็นพวกเฮาแล้วมันสิสุ่มใส่ในการปล่อยนี่มันติดพันกับการปล่อยป่าที่ปล่อยลงไปคือสู่ธรรมชาติแล้วจะบ่มันไปทําลายป่าที่มีอยู่หั่นคือข้าพเจ้าได้ว่าหั่นแล้วมันพวกเฮาเร่งใส่เรื่องป่าเพี้ยเนาะป่าปากเห็นนะแล้วก็ป่าบึกเนาะป่าเข็งและป่ากดไปลักษณะนี้ได้เนาะปล่อยนะส่วนหลายนี่ก็เป็นเร่งใส่ป่าป่าป่านี่นะจํานวนหลายเนาะป่าป่านี่มันจะบ่มีผลกระทบให้หยังปานใดสําหรับป่านิ่มแท้ก็มันจะได้ปล่อยอยู่ในวงนอกที่มีขอบเขตจํากัดเนาะเพราะว่าป่านิ่มนี่ก็คือฮู้นกันนั่นแหละมันคล้ายกับปลาข้อนี่แหละเนาะมันจะมีผลกระทบในตัวป่าบางสิ่งที่เป็นป่าน้อยหั่นเนาะก็ดังนั้นเนาะส่วนหลายมันก็เร่งใส่ป่าป่าป่าเพียนี่แหละและสําหรับป่าเพียตัวนึงป่าเพียหน้าหนูหั่นน่ะพวกเฮากําลังเร่งใส่อยู่เดี๋ยวนี้อยู่ภาคใต้เนาะผู้ประกอบการอยู่ทางภาคใต้นี่แลกับที่ร่วมกับจีนเขาเจ้าเฮ็ดอะไรเดี๋ยวนี้เนาะเขาเจ้าค้นคว้าออกมา
4: พ
6: อพันแนวพันเจ้าแนวพันออกมาแล้วจะขยายสู่วงกว้างในไวๆนี่เนาะเจ้า
4: เจ้าก็คือว่าในวันป่าปีนี้ทั้งพวกเขาได้สุกยู่นี่ก็จะเป็นป่าเพี้ยป่าป่าปลาบึกปลาเข่งปลากดเนาะแล้วก็ปลาอื่นๆที่บ่มีการว่าถ้าว่าปล่อยไปแล้วมันจะบ่ไปเป็นผลกระทบต่อปลาน้อย
6: ๆ
4: ที่อยู่ในธรรมชาติท่านและท่านเห็นว่าในระยะผ่านมาในการพันธุ์ขยายในการพันธุ์ขยายสุกยุ่งให้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์สัตว์น้ำโดยเฉพาะกับมีแยกเนาะอนุรักษ์สัตว์น้ำก็เป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธ
6: ุ์
4: และก็สัตว์น้ำนึงที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจเขาได้แนะนำประชาชนขึ้นได้ไหนแน่ในการให้กับเจ้าเอาใจใส่สร้างเศรษฐกิจในครอบครัวตัวเองก็คือสัตว์น้ำที่เป็นเศรษฐกิจเนาะและก็สัตว์ที่เห็นว่าถ้าว่าไปหาทางธรรมชาติไปแล้วเห็นเป็นป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ล่ะเขาได้แนะนำกับเจ้าขึ้นได้ไหนว่าให้ไปปล่อยบ่หรือว่าให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ว่าจะหาวิธีก็ได้นี
6: ่เจ้าขอขอบใจต่อกับคำถามเป็นคำถามที่ดีหลายสรณีต่อกับคำถามที่ถามมาหันนี่ก็ถือว่าพวกเราในการปลุกระดมพ่อแม่ประชาชนหรือว่าสร้างขบวนการนั่นเนาะแม่นพวกเราแล้วถือว่าโดยนี่แหละเริ่มจากการจัดตั้งปฏิบัติเดินแจ้งการนี่แหละเนาะแจ้งการของรัฐมนตรีหันแล้วแม่นพวกเราแล้วมันได้ซุ่มใส่ในการศึกษาหมายความว่าในการเผยแพร่ซึมๆนี่แหละเอกสารเนาะนิติกรรมนี่แหละสถานีก็ได้มอบภายหลังที่พวกเขาได้เสนอต่อท่านรัฐมนตรีออกแจ้งการแล้วก็ถือพวกเขาก็ได้แนะนำให้คณะเลี้ยงสัตว์และการประมงแข็งและนครหลวงเวียงจันทน์นั้นเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติ ซึ่งอยู่ในแจ้งการก็ได้เว้าแจ้งดอกเงินมาเกี่ยวกับการจัดสร้างกระบวนการแนวใดเฮ็ดแนวใดอันนั้นซึ่งในนี้มันคือว่าเอาขบวนการของมหาชนอันนี้เป็นหลักเนาะโดยเฉพาะซึ่งอยู่ในนี้มันติดพันกับการปกปักรักษาและการอนุรักษ์รักษาอันนั้นเนาะฉะนั้นนี้อยู่ในนั้นก็ได้แนะนำวิธี5ในชีวิตแนวใดเนาะซึ่งอยู่ในนี้นี่มันต้นต่อมันพ่อจำกัดเรื่องโมสดนี่แหละการที่มันฟ้านี่และการใช้สารเคมีนี่เนาะอันนี้อยู่ในนั้นในเม็ดพ่อในโฆษณาตัวกับพูน5ตัวนี้เนาะและบวกเสียกับการคำนึงถึงการประเภทป่าใกล้จะสูญพันธุ์หั้นนี่ก็ถือว่าก็เห็นได้ความสำคัญและให้เขาจะเอาจะใส่อะไรตัวนี้เนาะและอันนึงอีกและมันพวกเขาและมันได้ถือเอาเวียกนี้เป็นเวียกของทั่วปวงชนและได้มอบให้ทุกคะแนนการอันได้เสนอให้ทุกคะแนนการโดยเฉพาะมันนี่แหละคะแนนการเลสัตและการประมงหรือว่าหน่วยงานเลสัตมันอยู่แต่ละขั้นนั้นส่วนตัวของการปกครองบ้านตัวนี้นะเนาะเห็นขบวนการตัวนี้ฉะนั้นนี่จึงได้เห็นว่าขบวนการปล่อยป่านี่จึงว่าเมื่อว่าปัจจุบันในโพฮอนมือเขาจะก็ปล่อยแล้วครับมีเนาะอันนี้เนาะบรรดาบริษัทผู้ประกอบการใหญ่ๆนี่เขาจะก็ฮู้ผมว่าของสําคัญตัวนี้ก็เฮ็ดเนาะและอันนึงอีกต่อกับผมถามว่าเกี่ยวกับป่านี่เป็นพืชเป็นสัตว์นึงน้ํานึงเป็นที่มีสัตว์เศรษฐกิจและปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าพวกเขาสังเกตเห็นว่าขบวนการเนาะว่าการเลี้ยงปลาเนาะหรือว่าขบวนการผลิตลูกปลาในยุสปปลาวนี่ก็เป็นขบวนการที่ว่ามีการขยายตัวหลายเลยปัจจุบันนี้เนา
10: ะ
6: มีการขยายตัวหลายข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสไปเลาะเบิ่งว่าบรรดาผู้ประกอบการที่ผลิตลูกปลาเนาะฉะนั้นนี่โดยเฉพาะนี่แม่นอยู่ทางมีโครงการของอันลาวฮุกเกอรี่มาไปส่งเสริมนี่เลยว่านี่นะอยู่ทางเบื้องน้ำหุ่มนี่นะ
10: เจ้า
6: น้ำหุ่มยูฮันนี้ถือว่ามีสถานีมีศูนย์น้ำหุ่มอันนี้ถือว่าเป็นขบวนการเลยนอกจากอยู่ในศูนย์ที่ว่าเฮ็ดเป็นลูกป่าแล้วนะผลิตลูกป่าแล้วก็เลี้ยงป่าแล้วแล้วอย่างครอบครัวพ่อแม่ประชาชนหรือว่าครอบครัวพนักงานนะเขาเจ้าเขาอย่างเลี้ยงเป็นแบบครอบครัวเขาจะไปบึ้งเนี่ยโอ้เป็นเศรษฐกิจหลักของประชาชนเขตนั้นและนอกจากนั้นฮันแล้วการเลี้ยงป่าอยู่ตามหนองเลี้ยงป่าอยู่เป็นป่ากระสังอยู่ตามธรรมชาติอยู่ตามห้วยห้องน้องก็มีขบวนการและสำคัญปัจจุบันนี้เป็นการขบวนการเลี้ยงป่าอยู่ตามหน้าอ่างไง
10: จ้า
6: เนาะอ่างตรงต่างๆเนาะมันมีการลงทุนเข้าพุ่งเข้ากันจากภายในต่างประเทศคือยกตัวอย่างว่าการเลี้ยงป่าอยู่อ่างน้ำเงินหนึ่งเน
10: า
6: ะก็มีผู้ประกอบการสมทบลาวแล้วก็จีนได้สมทบกันและการเลี้ยงป่าอยู่เคลื่อนไฟฟ้าน้ำถืนเนาะหลักการน้ำถืนเนาะน้ำถืน2ใช่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงถืนของสสเวียดนามสมทบกับอำนาจการปกครองท้องถิ่นนั่นเนาะก็ถือว่าผ่านการจัดตั้งบัตรกันนอกจากนั้นก็ถือว่ามีอยู่หลายบ่อนปัจจุบันนี่เนาะคือข้าพเจ้าว่าอยู่ทางเมืองจำปาสักพวกนี้และอันนึงที่สำคัญปัจจุบันนี้ป่าได้เป็นเศรษฐกิจนี่มันเพื่อเขามีโครงการป่าเลี้ยงป่าสวายถือว่าเป็นโครงการที่ว่าเป็นตัวแบบก็ว่ามันได้เป็นโครงการพิษเกี่ยวกับการเลี้ยงป่าสวายและผลิตปรุงแต่งส่งออกไปต่างประเทศ
10: อ
6: ันถือว่ามาฮอดปัจจุบันนี้พวกเขาก็ถือว่าสามารถได้หลายครับนี่ก็จำนวนหลายเติบได้ตัวนี้เนาะถืออันนี้เป็นการลงทุนของสปอร์จีนเนาะการลงทุนของจีนอยู่ทางเมืองแข่งจับสักเนาะถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ดีแล้วก็พรรคและรัฐบาลได้ความสำคัญต่อโครงการดังกล่าวนี้และสำหรับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกลุ่มเลี้ยงสัตว์อากาศประมงก็ถือว่าเป็นคู่พัฒนาที่ได้อาจจะใช้พิเศษเนาะพอส่งออกไปเอลบไปคนใดเดี๋ยวนี้พวกเขาก็มีแผนการหรือมีทิศทางว่าพวกเขาจะสร้างและปรับปรุงพนักงานสัตวแพทย์ทันบาทซึ่งอยู่ในนี้มันจะเฮ็ดหน้าที่ในการเลี้ยงสัตว์การประมงไปพร้อมเนาะนั้นมันยังบอกเรื่องดูแลสุขภาพสัตว์ของประชาชนและทิศพันธ์กับนิการเทศเป็นเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ว่าบึ้งการอนุรักษ์รักษาการบึ้งปกปักรักษาหรือว่าการห้าปูห้าปลาใดๆมันถึงต้องสัตว์ของเลยเนี่ยก็สิได้อาศัยอยู่ขั้นหักฐานนั่นเนาะและบวกใส่กับอำนาจการปกครองเจ้าหน้าที่ปกสกองร้อนสินะอยู่ฮันเนาะเป็นเจ้าการช่วยเนาะก็คิดว่าในอนาคตนี้พอจะฟื้นฟูตัวนี้ขึ้นมา
10: หลายท่านเองเด้อยากฝากถึงประชาชนในผู้ที่เลี้ยงเป็นเศรษฐกิจแน่ผู้ที่หาอยู่ตามธรรมชาติแน่ให้เป็นเจ้าการ น้ำกันคือเนื้อใดโดยเฉพาะเป็นหาตามธรรมชาติก็เป็นเกิดไปพบบ่อนไปหาธรรมชาติอีกก็ไปเจอป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์สีควรเห็ดเนื้อใดแล้วก็ประชาชนผู้ที่สร้างเป็นเศรษฐกิจเด็ดๆได้ทานฝากถึงประชาชน
6: เจ้าก็ขอถือโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้เนาะก็อยากเสนอแนะนำต่างหน้าให้กลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงก็คือคะแนนเลี้ยงสัตว์และการประมงทั่วประเทศและก็คือแนะนำส่วนตัวเนาะคือดังที่พวกเราฮู้ร่วมกันนะว่าปัจจุบันนี้พวกเรามีป่าใน500กว่าชนิดแต่ว่ามีหลายข้าพเจ้าไล่มา30ชนิดนั้นเป็นน้อยเดียวใช่ไหมแต่ในตัวจริงนี้มีความเสี่ยงหลายในใกล้จะสูญพันธุ์เนาะ
10: จ้ะ
6: ฉะนั้นนี่ก็อยากฝากนำพ่อแม่ประชาชนก็คือผู้ประกอบการเลี้ยงป่าเนี่ยและสัตว์น้ำนี้ก็อันที่หนึ่งนี่ก็เกี่ยวกับการนี่แหละการหาป่านี่แหละยากธรรมชาตินี่เนาะและเพื่อเอามาเป็นเศรษฐกิจหรือว่าเอามาเลี้ยงยูนงนี่นะอันตัวนี้ก็อยากให้เบิ่งว่าอยากให้มีลักษณะแบบหาที่ต้องตามเทคนิคเนาะและให้มีความยืนยงและโดยเฉพาะแม่นฝากถึงสาวนุ่มวัยนุ่มเนาะที่ยึดถือการหาปลาเป็นอาชีพหรือว่ามีการหาปลาแบบเพื่อเลี้ยงชีพอันนี้ก็ขอให้จัดตั้งปฏิบัติตามข้อห้ามเลยเนาะโดยเฉพาะแม่นบ่ให้มีการหาปลาที่ลักษณะใส่วัตถุเครื่องมืออุปกรณ์ที่ผิดต่อเทคนิคที่เป็นการสร้างให้สัตว์นำพันธุ์ดับสูญเช่นว่าการใส่หม้อซดและการใส่สารเคมีเนาะหรือว่ามีการไปหาด้วยวิธีการต่างๆเพื่อเอามาเป็นพ่อแม่พันธุ์นะ
10: จ้า
6: อันนี้ก็อยากให้เบิ่งว่าก็ต้องได้คืนสู่ธรรมชาติภายหลังที่เอามานั่นเนาะนั่นเพราะว่านอกจากนั้นเนาะก็ฝากถึงว่าเดี๋ยวนี้การหาป่าอยู่หน้าเขื่อนต่างๆนะเขื่อนใหญ่นะครับพระเจ้าเห็นว่ามันก็มีการใช้เนาะลูกยิงบ่ลูกยิงอันนั้นก็แม่นคืนนั้นอยู่แต่ว่าก็อยากให้มันการระหว่างการหาเอามากับการจุ้งไว้เพื่อเป็นธรรมชาติเท่านั้นก็อยากให้มันมีการไล่เลี้ยงมีการบึ้งนั่นแหละเนาะครับพระเจ้าก็บ่อยากให้ว่าคันเฮาหาได้เป็นมืออาชีพได้กับมันลักษณะหามาได้หลายกับลักษณะแปลว่าอยู่ธรรมชาติให้มันน้ํามือน้ําหมูแห้งไปเด้เนาะฉะนั้นนี่ก็อยากให้มันมีมันยังขยายพันธุ์นะเนาะอันนั้นอันนึงอันสองแล้วแม่นปฏิบัติตามกฎหมายแล้วแม่นการห้ามหาป่าในระยะป่าวางไข
10: ่เจ้า
6: เนาะอันนี้
10: สิในระยะเดือนนี้นี่แหละเนาะ
6: เจ้า
10: เนาะแม่นบ
6: ่ฉะนั้นนี่ระยะป่าวางไข่นี่มันใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเนาะแล้วก็ระยะมีการป่าขึ้นบ่ป่าอันอย่างนี้นะตามห้วยห้องที่ฝนตกใหม่นะ
10: เจ้าน
6: ี่ก็อยากเสนอนําพ่อแม่ประชาชนว่ากับบ่อยากให้มันลักษณะแบบหาเพื่อดับสูญนะ
10: เจ้า
6: หาเฮาจะจ้องไว้ธรรมชาติจากส่วนเพื่อมันขยายพันธุ์แล้วเฮาจะเอามาเป็นเศรษฐกิจเท่านั้นมาบริโภคใน
10: บริโภคแน่ปล่อยแน่ซะ
6: ๆอยากให้เบิ่งแบบนั้นเนาะและอันสําคัญแล้วแม่นขอให้พ่อแม่ประชาชนก็คือทั่วปกส่วนนี่แหละขอให้เป็นเจ้าการและเป็นผู้เป็นตาช่วยกันเนาะต่อกับบุคคลหรือว่านิติบุคคลที่ว่านําใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่หาปลาเป็นการดับสูญอันนี้เนาะก็ขอเป็นเจ้าการช่วยเน
10: า
6: ะ
10: แจ้งต่อเจ้าหน้าที่
6: เนาะแจ้งเจ้าหน้าที่ใครเคียงหรืออาจจะโทรมากรมเลี้ยงสัตว์และการประมงก็ได้เนาะอันนี้พวกเฮาก็สิเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าก็คิดว่าต่อไปสิเปิดสายด่วนได้เนาะแต่ว่าจันนี้ปัจจุบันนี้กําลังให้ทางวิศการเกี่ยวข้อประสานเพราะว่าพวกเราก็คือว่าจะเข้มงวดตามระเบียบแหละต่อไปนี่นะเนาะเพราะเป็นยังเพราะว่าป่าพวกเรานี่ถือว่าสัตว์นำพวกเรานี่นับมือนับสูญพันธุ์อะไรแต่ว่าเขาเบิ่งยุทธศาสตร์ช่วงแรกก็จะมียุทธเดี๋ยวนี้พวกเขาสังเกตเห็นว่าป่าคิงป่ามอมบ่ป่าที่ว่าอันนี้เนาะมันบ่สู้มีแล้วได้ยุทธทางเบียงเนาะมันจะมีอยู่ห้วยเล็กน้อยแต่ว่าในการหาตัวจริงนี่ก็เห็นว่ามันธรรมชาตินับมือนับแคบการหาน้ำมือน้ำเทคนิคสูงฉะนั้นจึงเฮ็ดให้ป่านี้มันก
10: ็
6: ถึกบีบพอแล้วเนาะถึกบีบจนผู้มีบ่อนอยู่เพิ่นก็สุดที่สุดก็ยอมจำนนเนาะก็จะเสนอแต่นั้นเนาะ
10: อันนี้ก็ขอขอบใจท่านบ่งคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงหลายๆเจ้าท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดี ผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวงอ่อมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อของเก่าคำว่าสบายดี
11: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
12: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บื้อเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
11: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
12: แม่นละบ่ล้านเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องป่าของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
11: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและเพิ่งตนเองได้อย่าไปเพิ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม้นมีจำกัด
12: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโมทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่ฮักแพงทุกๆท่านตอนทับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกันมีรายการอีกเซนเคยทางคืนนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนรับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันเมื่อนี้วันศุกร์เมื่อสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่เป็นงานของพนักงานรัฐกรทหารตำรวจทุกท่านในอาทิตย์นี้วันศุกร์วันที่3กรกฎาคมคิดศักราช2026กงกับมื้อแฮม4ค่ำเดือน8ลาวปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการเมื่อนี้ดังที่ได้เว้านํามีรายการตั้งแต่เมื่อวานนี้เนาะมื้อนี้มวลไทยการนำเสนอไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคอักขรวิธีมีรายการซึ่งว่าเป็นภาคที่1บทที่15เนาะต่อจากเมื่อวานนี้เป็นบทสุดท้ายมีรายการนำเสนอมาพอดีคิดว่ามันเดือนหนึ่งเนาะ4อาทิตย์เสนอมาจนฮอดจะสุดท้ายแล้วอีกบ่พอเท่าใดหน้าเจียนึงก็จะหมดแล้วเนาะมีรายการในไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคอักขรวิธีภาคที่1นี้ประกอบมีทั้งหมดอยู่15บทมีรายการบทที่1แม่นเสียงในภาษาลาวบทที่2ว่าด้วยพยัญชนะบทที่3ว่าด้วยสระบทที่4ว่าด้วยวรรณยุตบทที่5แม่นเครื่องหมายต่างๆในภาษาลาวบทที่6ตัวขออภัยตัวเลขและการนับตัวเลขลาวและการนับบทที่7วิธีผสมอักษรบทที่8แม่นการแปลงอักษรและการแพงคำบทที่9แม่นว่าด้วยสนธิบทที่10แม่นการใช้อักษรย่อบทที่11การใช้อักษรสูงและอักษรต่ำบทที่12การใช้สระเสียงสั้นและเสียงยาวบทที่13การใช้สระไอไม้ไม้และไม้ม้วนบทที่14วิธีการเขียนคำในภาษาลาวบทที่15การยะวางการเบี้ยนวรรคซึ่งว่านำเสนอพวมนำเสนอเนาะแต่ว่าบทหันมดเมื่อวานนี่นี่ได้เสนอมาฮอดข้อที่3เนาะมีรายการข้อที่3มันได้ครึ่งหนึ่งบทที่15การยะวางและการเว้นวรรคข้อที่1แม่นนำเสนอความหมายการยะวาง2แม่นรูปแบบของการยะวางข้อที่3แม่นประเภทของการยะวางประเภทของการยะวางนี่ประกอบมี3ประเภทหรือว่า3กรณีเนาะก็คือประเภทที่1ต้องยะวางประเภทที่2บ่ต้องยะวางประเภทที่3ยะวางหรือบ่ยะวางก็ได้ซึ่งเมื่อวานนี้หันได้นำเสนอกรณีที่1เนาะต้องยะวางมีความจำเป็นที่จะต้องได้ยะวางถ้าบ่ยะวางถือว่าบ่ถูกต้องหรือว่าผิดเนาะในหลักการของการเขียนหรือว่าพิมพ์หนังสือในภาษาลาวและในกรณีที่ต้องยะวางหันก็มีข้อปีกย่อยหลายๆเป็นต้นแม่นน่ะการยะวางในประโยคหรือข้อความเนาะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการยะวางระหว่างคำและวลีซึ่งว่ามีรายละเอียดปีกย่อยหลายพอสมควรเมื่อวานนี้ดร.ได้เสนอให้มีรายการรับฟังผ่านไปอย่างละเอียดแล้วบัดนี้มื้อนี้จะมาเสนอประเภทที่2บ่ต้องยะวางประเภทที่1เมื่อวานนี้เสนอแล้วแม่นต้องยะวางเนาะบัดนี้ประเภทที่2แม่นบ่ต้องยะวางแล้วก็ยังประเภทที่3คือยะวางหรือบ่ยะวางก็ได้ซึ่งว่านอนอยู่ในประเภทของการยะวางทั้งหมดมีอยู่3ประเภทการบ่ยะวางมีรายการกรณีบ่ต้องยะวางหมายถึงระหว่างคำหรือข้อความนั้นให้เขียนติดกันไปบ่ต้องยะวางถ้ายะวางถือว่าบ่ถูกต้องเนาะก็จะกงกันข้ามกันกับอันน่ะยะวางดอกซ้อนจะทวนกรณีต้องยะวางให้มีรายการฟังคืนกรณีต้องยะวางหมายถึงระหว่างคำข้อความหรือประโยคนั้นต้องยะวางเสมอถ้าบ่ยะวางถือว่าบ่ถูกต้องบัดนี้กรณีบ่ยะวางแม่นกรณีบ่ต้องยะวางก็หมายถึงคำหรือข้อความให้เขียนติดกันไปบ่ต้องยะวางถ้าว่ายะวางแม่นบ่ถูกต้องกรณี

ต้องหย่าว่างถ้าบ่หย่าแม่นบ่ถูกต้องกรณีบ่หย่าว่างแม่นกะโกงกันข้ามกันเนาะจะมีข้อปีกย่อยก็คือว่าบ่หย่าว่างระหว่างคำนำหน้าสื่อกับสื่อเนาะเมื่อวานนี้ก็ได้เว้าไปแด่น้อยนึงแล้วตัวอย่างว่าบาอีเท่านางทานทานนางยานางสหายสหายนางพระกรณีนี้มีรายการจื้อเสมอว่าเฮากำลังเว้าการบ่หย่าว่างตัวอย่างบาคำอีล่าเขียนติดกันเลยได้2พยางค์น่ะเท่าบุญมีคือเว้าหั่นเลยเนาะติดกันเลย3พยางค์เท่าบุญมีแล้วก็จังยะแล้วก็เขียนนามสกุลคันพิมพ์ก็แม่นเคาะบาทหนึ่งนางแก้วมณี4พยางค์ติดกันเลยทานภูมีทานนางคำแพงสหายคำพูนสหายนางบุญเพ็งพระบุญรวมคือเขียนติดกันเลยบ่ต้องหย่าว่างถ้าหย่าว่างถือว่าบ่ถูกต้องมีรายการลองคิดคืนเบิ่งว่าการใช้ในระยะผ่านมาของเฮาเองนี่แหละเนาะบ่แม่นของผู้อื่นและของเฮานี่ซะก่อนเป็นแนวใดแต่ดอกซ้อนสังเกตเห็นว่าหย่าได้ส่วนหลายนะบัดนี้กรณีที่2บ่หย่าว่างระหว่างคำที่ใช้แทนคำนำหน้าสื่อต่างๆกับสื่อที่เอิ้นตามประเพณีในสังคมลาวเพื่อให้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลพ่ออ้ายอ้าวหน้าลุงพ่อตู้พ่อเฒ่าแม่เอื้อยน้องอาป้าแม่เฒ่าแม่ตู้ทิศเสียงและอื่นๆอีกมีรายการบ่หย่าว่างระหว่างคำที่ใช้แทนคำนำหน้าสื่อต่างๆที่เคยเอิ้นตามประเพณีในสังคมลาวเนาะในสังคมลาวนี่สมพ่อพ่อก็เอิ้นพ่อสมพ่ออ้ายก็เอิ้นอ้ายซึ่งว่าบ่แม่นพ่อเฮาบ่แม่นอ้ายเฮาบ่แม่นคนในสายเลือดแต่ว่าคนทั่วๆไปในสังคมนี่แหละมีรายการเบิ่งเทื่อไปตลาดลาดลีเนาะสมพ่ออ้ายก็อ้ายสมพ่ออ้าวก็อ้าวสมพ่อพ่อก็พ่อสมพ่อพ่อตู้กับพ่อตู้ซั่นใดแต่ว่าบางคนนี่โอ้สมพ่อพ่อตู้เอิ้นอ้ายผัดยิ้มเปยๆซั่นใดอันนี้น่ะหรือบางคนนี่สมพ่อพ่อตู้แล้วมาเอิ้นอ้ายก็ผัดบ่อยากคักปานใดบ่อยากถูกใจปานใดหั่นนะเนาะมันก็มีหลายกรณีอันนี้แม่นการใช้ตัวจริงตามกาลเทศะในสังคมในสังคมลาวเฮานี่แหละเนาะตัวอย่างว่าพ่อคำพันลุงบุญทันอ้ายบุญตาเอื้อยนาลีแม่ตู้สาอ้าวแพงแก้วจังซี่น่ะเนาะมีรายการอันนี้แม่นบ่หย่าว่างระหว่างคำที่ใช้แทนคำนำหน้าสื่อต่างๆกับสื่อเนาะกับสื่อคนสื่อผู้อื่นน่ะนะบ่หย่ากรณีที่3บ่หย่าว่างระหว่างบรรดาศักดิ์สมณศักดิ์ฐานันดรศักดิ์กับนามตัวอย่างพญานันทเสนโตกันเลยได้พญานันทเสน5พยางค์เขียนติดกันเลยพิมพ์โตกันเลยเจ้าสุริยาวงศ์สาเจ้าสุวรรณภูมาเสด็จเจ้าสุภาณวงศ์บ่หย่าเนาะ4บ่หย่าว่างระหว่างคำนำหน้าสื่อที่เป็นตำแหน่งหรืออาชีพตัวอย่างนายคู่คำ3พยางค์ติดกันเลยอาจารย์พิมพ์มาสอนท่านหมอท้องดีมหาศิลาติดกันเลยมีรายการบ่หย่าจะไปหย่าอีกบ้านนึงหรือเคาะบ้านนึงแม่นหลังจากนี้ไปก็ต้องแม่นามสกุลเนาะเพราะว่าชื่อแล้วก็นามสกุล5บ่หย่าว่างระหว่างคำนำหน้าชื่อกับชื่อหน่วยงานตัวอย่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ6พยางค์ต่อกันเลยมีรายการยังชื่อบ่และกับหรือหย่าหน้าหย่าหลังเนาะแล้วก็และกีฬาสหพันธ์บานเตะแห่งชาติลาวจากพยางค์นี้สหพันธ์บานเตะแห่งชาติลาว8พยางค์ติดกันเลยโรงหมอมิตรภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์กรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่าลืมเด้อและกับหรือนี่ยะหน้ายะหลังสมาคมเฟอร์นิเจอร์ลาวบริษัทรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์ศึกษาติดกันเลยได้มั้งจากพยางค์รัฐขออภัยบริษัทรัฐวิสาหกิจหงพิมพ์ศึกษา36912 12พยางค์ติดกันเลย6บ่หย่าว่างระหว่างคำนำหน้าสื่อกับสถานที่ตัวอย่างโรงหมอมโหสถ5พยางค์ติดกันเลยเฮือนผักแคมงืมห้านคอมพิวเตอร์บ้านเวียงเจริญเมืองยอดบูเมืองยอดอูแขวงพุ่งสาลี
บยะเด้ติดกันเลยมีรายการ7บยะวางทางหน้าและทางหลังคำเส้นที่มีความหมายว่าเหมือนอย่างดังหรือที่มีความหมายว่าหุ่นคนบยะวางเด้อมีรายการบยะวางทางหน้าและหลังทั้งหน้าทั้งหลังนี่บยะเลยคำที่ว่าเส้นเนาะเส้นในที่นี่นี่มันหมายความว่าอันน่ะเหมือนอย่างดังหรือที่มีความหมายว่าหุ่นคนนั่นน่ะมีรายการมันจะบ่คือกับกรณีที่เฮาจะไล่รายละเอียดเส้นสีในภาษาลาวมีหลายสีตัวอย่างเส้นสีดำสีแดงสีหยังสินะบ่แม่นอันนี้มันเส้นที่มีความหมายว่าเหมือนอย่างดังตัวอย่างใจดำเส้นกาเป็นเส้นนี้เส้นเดียวกันหลายเส้นคนทุกพยางค์มันติดกันบ่มีการแยกบางเนาะเส้นในที่นี้8ในกรณีใช้คำว่าแต่บ่มีรายละเอียดต่อไปก็บ่ต้องแยกบางตัวอย่างหางเพิ่นจึงว่าดีมีเพิ่นจึงว่าแม่นพี่น้องมันจะต่างกันกับกรณีที่ว่าเส้นว่าสินะเนาะแล้วก็ไล่ไปได้มีรายละเอียดจังยะว่างอันนั้นน่ะแต่อันนี้หังเพิ่นจังว่าดีมีเพิ่นจังว่าพี่แม่น้อง9บ่ยะว่างทั้งหน้าและทั้งหลังเครื่องหมายขีดโตอยู่ระหว่างคำหมายทับตัวอย่างวัจนานุกรมลาวขีดโตอังกฤษบ่มีการยะว่างครัวมิตรภาพลาวไทยขีดโตหั่นแม่นให้เฮาหยุดหน่อยนึงเนาะพักหน่อยนึงก่อสร้างและหมายทับหรือส่อมแปลงห้องม3ทับ1บ่ยะวางทั้งหน้าและหลังเครื่องหมายขีดโตเนาะที่อยู่ระหว่างคำหรือว่าหมายทับอันนั้นแม่นการบ่ยะวางใช้ทั้งหมดอยู่9กรณีมีรายการเอาทวนคืนอีกบาทนึงกรณีที่1บ่ยะวางระหว่างคำนำหน้าสื่อกับสื่อ2บ่ยะวางระหว่างคำที่ใช้แทนคำนำหน้าสื่อต่างๆกับสื่อ3บ่ยะวางระหว่างบรรดาศักดิ์สมณศักดิ์ฐานันดรศักดิ์กับนาม4บ่ยะวางระหว่างคำนำหน้าสื่อที่เป็นตำแหน่งหรืออาชีพ5บ่ยะวางระหว่างคำนำหน้าสื่อกับสื่อหน่วยงาน6บ่ยะวางระหว่างคำนำหน้าสื่อกับสื่อสถานที่7บ่ยะวางทางหน้าและหลังคำเส้นที่มีความหมายว่าเหมือนอย่างดังหรือที่มีความหมายว่าหุ่นคน8ใช้กรณีขออภัยในกรณีใช้คำว่าแต่บ่มีรายละเอียดต่อไปก็บ่ต้องแยกวาง9บ่ต้องแยกวางทั้งหน้าและหลังเครื่องหมายขีดโตอยู่ระหว่างคำหมายทับบัดนี้ประเภทที่3หรือว่ากรณีที่3เนาะเพราะว่ามีทั้งหมดอยู่3ประเภทเด้ประเภทของการแยกวางประเภทที่3ประเภทสุดท้ายแม่นแยกวางกรณีแยกวางก็ได้บ่แยกวางก็ได้การยะวางและบ่ยะวางที่กล่าวมานั้นเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติแต่บางครั้งอาจจะยะวางหรือบ่ยะวางก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้เขียนและเนื้อในความหมายนับทั้งอารมณ์ที่จะสื่อสารออกไปในสถานการณ์ต่างๆ1จะยะวางหรือบ่ยะวางทั้งหน้าและหลังคำว่าและหรือก็ได้ถือว่าเป็นคำโตระหว่างคำกับคำในประโยคที่มีการแจกแจงเพียงแต่2รายการอันนี้มันกรณีเพียงแต่2รายการเท่านั้นตัวอย่างการเขียนแบบมีหยะวางพ่อและแม่หยะหน้าหยะหลังอันนี้กรณีมี2รายการมีรายการการเขียนแบบบ่หยะวางพ่อและแม่อ้ายและน้องคือกรณีที่ยกมานี่มันจะหยะหรือบ่หยะก็ได้อ้ายและน้องเข้าและนำซึ่งกันและกันให้กันและกันและอื่นๆและยังมีหรือบ่เนาะและกับหรือบัดนี้หรือบ่หรือใดหรือยังในกรณีนี้ที่ใช้แล้วก็กรณีที่2จะยะวางหรือบ่ยะวางทั้งหน้าและหลังเครื่องหมายวงเล็บวงยืมก็ได้ในกรณีมีเนื้อที่จำกัดและต้องการจัดแถวให้สวยงาม3จะยะวางหรือบ่ยะวางก็ได้ถ้าความหมายของข้อความบ่มีการเปลี่ยนแปลงและเวลาอ่านบ่ได้หยุดพักในบ่อนที่ยะวาง
ัวอย่างเนาะกรุณาหัดใส่แอลในขณะนั่งบนที่หลังจากแอลกับในหันแม่นมีหยะวางให้หยุดพักหน่อยนึงหรือจะบ่หยะก็ได้กรุณาหัดใส่แอลในขณะนั่งผู้อ่านเวลาเห็นข้อความเนาะก็ต้องได้ปฏิบัติตามถือว่าเป็นคำสั่งอย่างหนึ่งก็ว่าแม่นเลยมีรายการเมื่อท่านเห็นหยะวางปุ๊บผู้อ่านนี่นะก็จะต้องได้ปฏิบัติตามเพราะว่ามันเป็นคำสั่งจากผู้เขียนถ้าเห็นหยะวางก็ต้องอ่านว่ากรุณาหัดใส่แอลในขณะนั่งถ้าบ่เห็นหยะวางกรุณาหัดใส่แอลในขณะนั่งห้านวัสดุก่อสร้างห้านวัสดุก่อสร้างก็คือในกรณีนี้เนาะก็บ่มีหลายพอเท่าใดหยะก็ได้บ่หยะก็ได้นี่นะแต่ว่าเฮ็ดแนวนี้มันก็จะเกิดความสับสนแต่ในเนื้อในเอกสารนี้ก็บอกว่ามีหลักเกณฑ์แล้วก็ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นั้นแต่เด้บางครั้งอาจจะหยะวางหรือบ่หยะวางก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้เขียนและเนื้อในความหมายนับทั้งอารมณ์ที่จะสื่อสารไปในสถานการณ์ต่างๆถ้าสถานการณ์ใดที่ว่าเป็นนะการใช้เนาะในเอกสารทางการที่ได้กำหนดไว้แล้วก็ต้องการมีความเป็นเอกภาพสูงสังเกตว่าปฏิบัติตามทรงประเภทเนาะคือต้องหยะวางแล้วก็ประเภทที่2แม่นบ่ต้องหยะวางต้องหยะวางกับบ่ต้องหยะวางได้มีรายการต่างกันได้ต้องหยะวางบ่ต้องหยะวางประเภทที่3แม่นหยะวางหรือบ่หยะวางก็ได้แต่มีกรณีน้อยซึ่งว่าเป็นกรณีนโยบายหรือว่าอนุโลมก็ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นกับดุลพินิจของผู้เขียนและเนื้อในของเอกสารนำรวมถึงอารมณ์ที่จะสื่อออกไปแล้วก็ในสถานการณ์ต่างๆแล้วก็รวมถึงการจัดแถวเนาะเหมือนบางกรณีเด้หรือว่าเนื้อที่มีจำกัดหั่นเนาะอันนี้เป็นเนื้อในทั้งหมดของบทที่15ซึ่งมันเป็นบทที่ยาวพอสมควรการหยะวางหรือว่าการเว้นวรรคเนาะมีรายการซึ่งว่าเป็นบทสุดท้ายที่ได้เสนอให้มีรายการได้รับฟังในนะเอกสารฉบับนี้และก็ในหน้าที่ต่อไปคือเป็นหน้าที่หลังจากเนื้อในของบทที่15หมดแล้วในนี้ก็มีเอกสารอ้างอิงที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เสนอไว้เพื่อให้ผู้อ่านหรือว่าผู้ที่มีความสนใจเนาะว่าการค้นคว้าไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคอักขรวิถีหัวนี้หรือว่าฉบับนี้นี่ใส่เอกสารอ้างอิงทั้งหมดมีอันใดเดมีฉบับใดเดเนาะในนี้ก็จะมีของกระทรวงศึกษาไวยากรณ์สำหรับชั้นมัธยมปีที่1จัดพิมพ์ในปี1983กระทรวงศึกษาธิการไวยากรณ์ลาวภาคที่1อักขรวิถีคณะกรรมการวรรณคดีแต่ปี1954กระทรวงศึกษาธิการไวยากรณ์ลาวภาคที่1อักขรวิถีคณะกรรมการวรรณคดีพิมพ์เทื่อที่4 1964กระทรวงศึกษาธิการไวยากรณ์ลาวภาคที่1อักขรวิถีคณะกรรมการวรรณคดีพิมพ์เทื่อที่6ในปี1968เนาะในนี้นี่จะเห็นว่าก่อนจะมาเป็นไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคอักขรวิธีนี่เนาะแวนแยงของเพิ่นหรือเอกสารหมายถึงอันที่ได้เป็นบอนค้นคว้าหรือว่าบอนอิงก็คือไวยากรณ์ฉบับผ่านๆมาที่ได้จัดพิมพ์มาแล้วมีมาแต่ปี1954แล้วก็มา64 68เนาะนอกจากนั้นก็ยังมีหลายปีอีกมีรายการดร.จะอ่านให้มีรายการฟังแล้วก็ยังมีกระทรวงศึกษาธิการศิลปากรและกีฬายุวชนไวยากรณ์ลาวภาคที่1อักขรวิธีฉบับราชบัณฑิตสภาลาวพิมพ์เทื่อที่1 1972กระทรวงศึกษาธิการกีฬาและธรรมการอันนี้มันในสมัยนั้นนี่เนาะไวยากรณ์ลาวอุดม1กลุ่มค้นคว้าและเฮียมเฮียงจัดพิมพ์1980กระทรวงมหาดไทยและธรรมการอักขรสมัญญะว่าด้วยตัวหนังสือลาวฉบับอัดสำเนา1950คณะกรรมการอักษรศาสตร์และวรรณคดีอักขรวิธีจัดพิมพ์ปี1960มหาศีลาวีระวงศ์ประวัติหนังสือลาวพิมพ์เทื่อที่2 1995มหาศีลาวีระวงศ์
ประโยชน์ของวรรณคดีจัดพิมพ์คืนโดยหอสมุดแห่งชาติ1996พระราชโองการเลขที่10เกี่ยวกับหลักการเขียนทางราชการตามแม่อักขระลาวฉบับลงวันที่27มังกร1949ภาษาลาวพันก็ห้อยเสาสี่เนาะไวยากรณ์ลาว1อักขรวิธีหอสมุดประเทศลาวพิมพ์เทือนที่1 1935ไวยากรณ์ลาวพิมพ์ในปี1937ภูมิวงวิจิตรไวยากรณ์ลาวห้องการศึกษาศูนย์กลางพิมพ์จำหน่ายพิมพ์เทือที่1967ภูมิวงวิจิตรความทรงจำในชีวิตเฮาในขบวนการวิวัฒน์แห่งประวัติศาสตร์ของประเทศลาวพิมพ์ทีวิสาหกิจการพิมพ์จำหน่ายศึกษา1987ภูมิวงวิจิตรคุณสมบัติใหม่และสินธรรมปฏิวัติพิมพ์ครั้งที่2โดยสำนักพิมพ์นักประพันธ์ลาว2013อักขระและสะกดคำในภาษาลาว1944ออนแก้วนวลนาวงศ์และคณะไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคที่1อักขรวิธีพิมพ์ที่วิสาหกิจการพิมพ์จำหน่ายศึกษาปี2000ทั้งหมดมีอยู่2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19เอกสารที่เกี่ยวข้องที่นำมาเป็นเอกสารอ้างอิงในการค้นคว้าและเหียบเหียงเนาะรวมถึงจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ในคู่มือการเรียนการสอนภาษาลาวไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคอักขรวิธีโดยกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษาจัดพิมพ์ในปี2020ซึ่งคณะเฮียบเฮียงเนาะในนะไวยากรณ์ลาวฉบับนี้ก็จะนำโดยดร.จะอ่านชื่อนามสกุลอ่อนแก้วนวลนาวงศ์สมแสงไสยวงศ์แสงฟ้าหลานุภาพบัวลีประภาพันธ์บุญยอพรหมบุตรมิเซียนทองทวีบุญมีกงมณีบุญเฮียงสิงหาวงพรหมมาคำมังเนาะแล้วก็กวดแก้โดยบอแสงคำวงดาราคำภายศรีสวรรค์พิมพ์เข้าหน้าโดยสุขสาครพงอุดมและก็ทอนแก้วขออภัยทอนแก้วคำมาวงเนาะมีเป็นคณะใหญ่เนาะในการค้นคว้าเหียบเหียงกวดแก้แล้วก็จัดพิมพ์เข้าหน้าเป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่นำใส่ในการที่นำไส้เป็นคู่มือเนี่ยมีรายการอย่าลืมว่าเป็นคู่มือในการเรียนการสอนภาษาลาวจังว่ามดทุกคนเนาะจะต้องได้มดทุกคนที่เรียนภาษาลาวผู้บ่เรียนกับบ่เข้าถึงผู้ที่เรียนจะต้องได้ปฏิบัติตามไวยากรณ์ฉบับนี้อย่างเคร่งครัดคันบ่ซั่นก็แม่นบ่ถูกแล้วมีรายการก็แม่นผิดอันนี้เป็นภาคที่1อักขรวิธียังมีภาคที่2วจีวิภาคภาคที่3มกัญญาสัมพันธ์ภาคที่4สันทะกวีเนาะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงให้มีรายการได้ฟังเพลงฟังความมวลความซื่นจากทางรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกันอีกในระยะต่อไปของรายการมื้อนี้สมเสยผลสำเร็จเสนอครบ15บทให้มีรายการได้ฟังเพลง2เพลงแล้วจึงกลับมาพบกันอีกในระยะต่อไป

ขณะนี้มีรายการพรมให้เกียรติตามหับฟังรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวอยู่รายการของพวกเฮาออกอากาศหับไซทันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์17โมงถึง18โมงดอกซ้อนหับนาทีดำเนินรายการสุทานฟังเป็นประจำนอกแล้วก็มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์โดยอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพเข้าร่วมสนทนาในรายการตามปกติแม่นเพิ่นจะเข้าร่วมวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เพียงแต่ว่าอาทิตย์ใดที่เพิ่นคาเวียกเนาะก็จะสับเปลี่ยนในมือเข้าร่วมรายการเพื่ออธิบายบรรดาคำศัพท์ที่เพิ่นมีรายการมีความข้องใจนั่นแหละแล้วก็ได้ส่งให้ดอกซ้อนเป็นผู้สั่งร่วมผ่านหมายเลขโทรศัพท์020-5986-4685เนาะฉะนั้นแล้วคำซับใดที่มีรายการหันยังมีความข้องใจในการใช้ยังบ่เข้าใจเนาะโดยเฉพาะแม่นคำที่มีความหมายเอิ้นว่าความหมายใกล้เคียงกันนะเนาะบางเทื่อนี่ก็พร้อมเสียงหมายความว่าออกเสียงคือกันเว้าคือกันแต่ว่าบ่พร้อมความหมายบางเทื่อนี่ก็ความหมายใกล้เคียงกันแต่ว่ากรณีใช้ผัดต่างกันมันก็มีความจำเป็นที่ต้องได้อาศัยนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ผู้มีความเชี่ยวชาญใจแยกเนาะอธิบายใจแยกลงลึกถึงความหมายของคำศัพท์นั้นๆนั้นๆนั่นนะมีรายการให้เราได้เข้าใจแจ้งจึงจะใช้ถูกกรณีและเราก็จึงจะเข้าใจก่อนที่เราจะใช้ถูกกรณีใช้ให้มันถูกให้มันเหมาะสมตามกรณีมันก็ต้องเฮียกห้องให้ว่าเฮานี่ต้องมีความเข้าใจเข้าใจอย่างลึกซึ้งซะก่อนได้ต่อกับคําศัพท์นั้นเนาะโดยเฉพาะแม่นในภาษาลาวภาษาไทยที่หลายๆเทื่อที่ผ่านมามีรายการยังตั้งเป็นบรรหาสนทนาว่าบางเทื่อก็ว่าโอ้คํานี้นี่เฮาตีถอยเฮาบ่ควรใช้คํานี้แม่นคําภาษาไทยคําที่เฮาได้รับผลสะท้อนแต่ว่าบัดกลับคืนไปเบิ่งถึงเข้ากําเนิดมันแล้วมันก็เป็นคำลาวเฮาเพราะว่าภาษาลาวภาษาไทยเป็นภาษาห่วมตระกูลคือตระกูลไตเนาะแน่นอนภาษาที่ห่วมตระกูลมันก็ต้องมีคำศัพท์ห่วมตระกูลมีรายการมันก็สิมีแต่ว่าภาษาลาวภาษาไทยก็เป็นคนละภาษาเนาะถึงว่าจะเข้ากําเนิดอันเดียวกันมาจากฮากเงาอันเดียวกันแต่ว่าก็เป็นคนละประเทศคนละภาษาเฮาก็พัฒนาภาษาของเฮาเพิ่นก็พัฒนาภาษาของเพิ่นแน่นอนว่าคำเก่าคำเดิมเนาะมันต้องมีอันที่ร่วมกันเง่าเดียวกันได้ซะนะแต่ว่าคำศัพท์เกิดใหม่ที่ว่าต่างฝ่ายหรือว่าต่างประเทศต่างก็มีการพัฒนาของตัวเองนี่อันนี้มันก็มีเส้นเดียวกันเนาะและบัดนี้มันพัดเข้าใจกันย้อนว่ามันร่วมตระกูลกันบ่จำเป็นมีลามเนาะประจำเป็นมีล่ามเป๋ก็สามารถเข้าใจกันได้ถึงว่า95 95ส่วนห้อยผลใดมีรายการเอ้ยฉะนั้นแล้วมันก็ปฏิเสธบ่ได้เบาเรื่องการบริโภคสื่อต่างๆเนาะผ่านพาหนะสื่อมวลชนก็มีอย่างหลวงหลายฉะนั้นแล้วมันก็หลีกบ่ได้ที่จะบ่มีการรับคำมาใช้มีทั้งการรับแล้วก็มีทั้งการที่ว่าแม่นคำศัพท์เฮาเองแต่ว่าย้อนความบ่เข้าใจของเพิ่นมีรายการบางท่านเองแล้วก็เกิดความซับซ้อนเนาะซึ่งว่าทั้งหมดเหล่านี้มันจะถูกแก้โดยนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เพื่อให้มีรายการนั้นมีความเข้าใจแจ้งตื่มโตกับบรรดาคำศัพท์และก็กรณีในการใช้หรือว่ามันก็เป็นประโยชน์หลายเรามีรายการที่มีรายการติดตามรับฟังรายการขบวงเฮาโดยเฉพาะแม่นมือที่มีอาจารย์เข้าร่วมสนทนาในรายการอธิบายและชี้แจงคำศัพท์ที่เพิ่นมีรายการมีความข้องใจหั้นให้ได้รับฟังน้ำกันเนาะถึงว่าบ่แม่นคำศัพท์ที่เพิ่นมีรายการฝากแต่ถ้ามีรายการมีก็ฝากก็ได้เนาะก็บ่เป็นหยังก็ส่งให้ดอกซ้อนได้ตลอดเวลามันเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้น้ำกันเด้รวมถึงบ่แม่นแต่คำศัพท์เด้รวมถึงเอกสารที่เฮาอยากได้บางเทื่อนี้มีรายการมีดอกซ้อนบ่มีก็มีได้เอกสารนะดอกซ้อนมีมีรายการบ่มีก็มีเส้นเดียวกันฉะนั้นแล้วถือว่าเป็นเฮาเป็นถือเป็นครอบครัวเนาะมีรายการเป็นแลกเปลี่ยนน้ำกันถามอันนี้น้องมีบ่อันนี้อ้ายมีบ่หรือว่าคำศัพท์นี้ก็ฝากได้เด้อก็บ่เป็นหยังหรือมีรายการหลายท่านก็ว่าโอ้ดอกซ้อน
ขอเบอร์อาจารย์แสงฟ้าเดมีเรียกอยากลมน้ำเพลินมีอันที่คลองใจอยากลมน้ำเพลินโดยกงก็ผ่านมาก็มีหลายคือว่าเขาก็อยู่น้ำกันแบบนี้แบบครอบครัวคือดอกซ่อนมานั่นแหละผู้โทรมาก็บอกโอ้ดอกซ่อนอันน่ะไอ้อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้บางมีบ่ถ้าหากว่าบ่มีเนาะก็แนะนำซองทางในการไปซอกหอสมุดบ่หรือว่าหอสมุดของภาควิชาภาษาลาวของพวกเขานี่ก็มีเอกสารที่เป็นประโยชน์หลายอันหรือว่าจะอยู่หอสมุดแห่งชาติบ่หรือว่าอยู่เอกสารของภาคส่วนใดมันก็สิติดพันกับภาคส่วนนั้นนะเนาะถือว่าเขาเป็นครอบครัวเดียวกันแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านภาษาศาสตร์นำกันผู้ใดที่ว่าเฮ็ดมาแล้วเคยเฮ็ดแนวนี้แลกเปลี่ยนนำกันมาแนวนี้ก็ให้รักษามูลเสื้อไว้สืบต่อผู้ใดที่ยังบ่ทันเคยก็ลองเบิ่งเนาะมีรายการว่ามันจะเป็นข้อมูลอันดีหลายบางเทื่อนี้เพิ่นเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานอยู่ของการพบพ่อคำศัพท์ที่มีความบ่แน่ใจบ่แน่ใจในการใช้นะแล้วก็บ่มีวรรจานุกรมดอกซ้อนซอยแดหรือว่าอาจารย์แสงฟ้าซอยแดก็เป็นลักษณะนี้เนาะมีรายการรวมถึงปัญหาการนำใช้ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนั่นแหละมันก็บ่ปฏิเสธดอกความผิดพลาดหรือว่าความหลงลืมการใช้ในตัวจริงนี่บางเทื่อมือนึงนี่โอ้เอกสารหลายฉบับหลายๆหน้าทั้งเป็นผู้ได้สร้างเอกสารหรือว่าผู้พิมพ์ได้บางเทื่อนี่เป็นผู้บรรยายได้เว้าไปอ่านไปก็พบการใช้คำศัพท์หรือว่าการใช้วลีการใช้ประโยคที่เห็นว่าบ่เหมาะสมมันก็จึงเป็นที่มาของการมีคำถามที่จะมาสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้นำกันเนาะมีรายการเวลาที่เหลือโตไปนี่ดอกซ้อนจะบ่นำเสนอเอกสารอย่างแล้วเพราะว่ามันกระเทือนจะเสนออย่างก็บ่หมดมีรายการจะเริ่มต้นนะไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคที่2วจีวิภาคก็บ่ทันเนาะหรือว่าจะเสนอเป็นเอกสารอันอื่นๆอาทิตย์หน้าดอกซ้อนก็จะพยายามเนาะซอกเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องมานำเสนอสู่เพิ่นมีรายการให้ฟังแต่ว่าตามตารางแล้วอาทิตย์หน้าอาจารย์แสงฟ้าก็จะเข้าห่วมตามปกติของรายการเพราะว่าบ่เห็นแจ้งว่ามีประชุมหรือว่าการเดินทางไปตั้งแขวงอันใดที่หีบด่วนเนาะก็คือวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ที่อาจารย์แสงฟ้าจะเข้าห่วมสนทนาในรายการก็มีรายการติดตามรับฟังรายการของพวกเราตื่มอีกเนาะคำศัพท์ที่ยังคล่องใจก็ส่งให้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งบอกไปหั่นหรือบ่ดังนั้นก็ติดตามรายการของพวกเราผ่านทางFacebook เด้นอกจากที่ออกอากาศผ่านทางวิทยุเนาะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขึ้นความถี่ FM 103.7 MHz แล้วพวกเรามี Facebook Page ของ Lao National Radio ที่เป็นเพจทางการที่หับใส่สื่อสังคมออนไลน์ที่ว่าเป็นวิทยุรูปแบบใหม่วิทยุที่มีภาพเนาะก็เป็นเพจหลักเพจทางการมีรายการพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ The Lao National Radio สำหรับรายการของพวกเราก็ได้ทำการถ่ายทอดเช่นเดียวกันอันนี้มันก็เป็นผลดีได้มีรายการวิทยุนี่เขาเปิดฟังหมดแล้วเราก็แล้วไปเหมือนบอถ้ามีรายการฟังบ่ถึงโมงออกอากาศมีรายการก็บ่ได้ยินรายการของพวกเราได้บ่ได้ยินเสียงดอกซ้อนบ่ได้ยินเสียงอาจารย์แสงฟ้าโมงเฮานี่17โมงถึง18โมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีรายการสิมาฟังอันน่ะ20โมงจังซี่นี่ก็บ่ได้ยินเด้หรือว่ามีรายการสิฟัง 17:58 โมงแต่ไปฟังวันเสาร์วันอาทิตย์ก็บ่ได้ยินอีกเนาะต้องแม่นวันและเวลาที่ออกอากาศแต่ว่า Facebook Lao National Radio นี่นะที่ถ่ายทอดไปแล้วก็บันทึกไว้มีรายการสะดวกยามใดอยากฟังมื้อเช้ามื้อสวยมื้อแลงฟังวันเสาร์บ่วันอาทิตย์บ่ฟังตอนเช้าตอนบ่ายตอนเที่ยงคืนโมงใดก็ได้เนาะที่ว่ามีรายการสะดวกอันนั้นในการทำใช้อินเทอร์เน็ตก็แม่นฟังได้หรือว่าโดนๆผ่านไปอาทิตย์นึงเดือนนึงโอ้คิดพ่อเนาะเมื่อนั้นเพิ่นสนทนาอันนี้เฮาบ่ทันได้ฟังเอามาฟังคืนก็ยังได้เนาะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้นำกันเนาะเวลาที่เหลือให้มีรายการได้ฟังเพลงฟังความมนต์ความซื่นอัดท้ายรายการเสาร์อาทิตย์นี้ผู้ใดคิดฮอดดอกซ้อนคิดถึงว่าโอ้คำศัพท์นี้สิฝากยินดีเป็นซื้อกลางให้เด้อส่งข้อความให้ได้ตลอดงั้นนี่ก็ส่งข้อความนี่บ่มีมื้อพักมีรายการบ่มีวันเสาร์วันอาทิตย์บ่มีโมงอีกส่งปะไว้สะดวกยามใดก็จะแม่นตอบกับว่าขอบใจเด้อที่มีส่วนร่วมเนาะแล้วมีรายการก็มารอท่าติดตามฟังคำศัพท์ที่มีรายการฝากที่จะออกอากาศสนทนากับอาจารย์ผ่านทางเวลาเนาะสถานีของที่
ของที่ได้แจ้งไปแหละ FM 103.7 MHz 17 โมงถึง 18 โมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ว่าอาจารย์จะเข้าหัวแม่นวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ถ้าใครที่เป็นขาประจำนี่ต้องจื้อจำให้ได้ได้บางเทื่อมาฟังวันอังคารกับวันพฤหัสอ้าวคือบ่มีสนทนาเด้ก็สิมันบ่ถูกตามวันและเวลาออกอากาศหั่นน่ะเนาะยังแต่10ปลายนาทีให้มีรายการได้ฟังเพลงอันท้ายรายการอีกเทื่อนึงในโอกาสนี้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงเด้อที่มีรายการได้มีส่วนร่วมในรายการของพวกเฮาเป็นต้นแม่นฝากคำซับ2แม่นการสนทนาแลกเปลี่ยนเนาะยุคบัญหานั่นบัญหานี่การใช้คำศัพท์ภาษาลาวการนำใช้คำศัพท์ในป้ายโฆษณาการนำใช้คำศัพท์ในอันนะใดป้ายกล่องประสุมพนาเนาะมีหลายๆกรณีอีกมีรายการหรือว่าพิมพ์อยู่เสื้ออยู่กระเป๋าโอ้มีรายการหันว่าแต่ไปเห็นอยู่ใส่ที่ว่ามันบ่เหมาะสมมันบ่ถูกต้องบ่หรือว่ามีคำถามก็แม่นดอกซ้อนนี่เห็นโลดนะมีรายการส่งให้ทั้งรูปภาพทางวิดีโอเนาะแล้วก็อันที่3แม่นกรณีเอกสารแม่นพวกเฮาได้แลกเปลี่ยนน้ำกันคอกันก็มาแม่นแหละนี่แล้วก็มีอีกหลายๆกรณีอีกแม่นแสดงความขอบใจย่างจริงใจในโอกาสนี้แล้วก็ขอให้บรรณาธานที่เคยเฮ็ดมารักษาบุญเสื้อไว้อย่าสุปะสุวางดอกซ้อนใดแล้วก็ผู้ใดที่ว่ายังบ่เคยก็เชิญชวนเนาะยังให้เป็นรายการของหมดทุกคนนั่นแหละยังให้หมดทุกคนหันมีส่วนร่วมเมื่อใดที่มีโอกาสที่สะดวกที่เอื้ออำนวยว่าซั่นซะแล้วก็อวยพรให้เพิ่นมีรายการทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์นี้ถือว่าเป็นมื้อพักผ่อนนั่นแหละคันว่ารัฐกรก็ได้เนาะส่วนผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่ภาควิสาหกิจหรือเอกชนบางเทื่อนี่เสาร์อาทิตย์ก็บ่มีมื้อพักของจักโรงงานบ่กรรมกรแบกหามผู้ขับ3ล้ออาชีพอิสระพ่อค้าสาวขายโอ้ดอกซ้อนเอ้ยวันเสาร์วันอาทิตย์แฮงเป็นมื้อหาเงินเอ้าก็เป็นกำลังใจให้หมดทุกๆท่านเฮาก็ต่างคนต่างอาชีพเด้ต่างรายรับอีกมีรายการเอ้ยฉะนั้นแล้วเฮ็ดหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนั่นแหละเป็นกำลังใจให้หมดทุกๆท่านเฮาให้กำลังใจซึ่งกันและกันรอยยิ้มเป็นสิ่งที่สำคัญรอยยิ้มเป็นยาวิเศษรอยยิ้มสามารถต่ออายุรอยยิ้มเฮ็ดให้พวกเฮานานเท่าและรอยยิ้มเฮ็ดให้โลกนี้มีสันติภาพลาก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสบายดี

0: นอกนั้นส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแม่นกรมวิชาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสวแม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSMEในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแมนผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแมนต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
1: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสวก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
0: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
2: รายการครอบครู

สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านตอนหับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเข้าสู่รายการฮอบฮู้พบกันเป็นประจำทุกๆวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 น. หา 7:00 น. 18:00 น. หา 19:00 น. ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและก็มีการออกอากาศผ่านทางเพจ Facebook หรือว่าทางออนไลน์ลาว National Radio มีการกดแบ่งปันกดแชร์ไปทางรายการฮอบฮู้พวกเฮาเนาะทันทีกำลังแวะเข้ามาหรือว่าเข้ามาตอนนี้เลยอยู่ก็สามารถแนะนำเสียงเพลงม่วนๆบรรยากาศของยามแลงยามที่ล่ายคนใส่รถใส่ถนนหรือว่าขับขี่สัญจรอยู่ตามเส้นทางเพื่อกับตาเฮือนซ่านเนาะเพราะว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อท้ายอาทิตย์แดหลายคนก็อาจจะเวตลาดซื้อของอยู่ของกินผู้บางคนก็อาจจะซ้ำเวียกก่อนเนาะเฮ็ดเวียกให้แล้วก่อนเพื่อจะได้พักวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างสบายใจเปิ้นว่าจึงสิบ่ได้มีเวียกค้างคาไปจนฮอดวันจันทร์เอาถึงว่าท่านจะกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เนาะก่อนจะออกจากห้องการอยู่หรือว่ากำลังเดินทางอยู่หมุนขึ้นมาฟังวิทยุอยู่ในรถเนาะขึ้น FM 103.7 MHz ก็สามารถติดตามรับฟังน้ำกันไปได้รายการพวกเฮาแมน30นาทีต้นได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเป็นผู้ที่เอิ้นว่าเฮ็ดหน้าที่ในการช่วยบรรดาจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางนะช่วยขึ้นแนวใดแดสำนักทสวเองเพิ่นจะช่วยในรูปแบบ3รูปแบบหลักเนาะการสนับสนุนอันที่1ในรูปแบบของ

ว่ากลุ่มผู้ผลิตเนาะต้องการอยากจะได้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่เข้ามาหับใส้ในธุรกิจบริการของเฮานี้เนาะก็แม่นสามารถอาจจะมีส่วนร่วมในการเข้าถึงทุนสมทบยกระดับเทคโนโลยีได้ซึ่งทุนนี้จะเป็นการสมทบทุนจากทสวในรูปแบบ50-50เนาะในนามคันถ้าเป็นเฮาเป็นผู้ผลิตที่เป็นนิติบุคคลเนาะแต่ว่าคันถ้าหากว่าเป็นบุคคลเนาะเป็นบุคคลแต่ถ้าเขาเป็นกลุ่มเนาะเป็นกลุ่มการผลิตแน่สิมันก็จะมาสามารถที่จะส่วยสมทบในอัตราส่วน 70-30 ได้ในรูปแบบแต่ละรูปแบบของการสนับสนุนทสวนี้ท่านก็สามารถติดตามขอรายละเอียดได้เพราะว่ามันจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเฉพาะเลยบ่ว่าจะเป็นเวียกงานทุนสินเชื่อทุนโครงการวิสาหกิจและก็ทุนสมทบยกระดับเทคโนโลยีติดตามข้อมูลข่าวสารของทางทสวได้ผ่านทางเพจ Facebook เพิ่นเลยเนาะพิมพ์คำว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางภาษาลาวไปเลยก็จะเห็นเป็นโลโก้ทสวเข้าไปติดตามไว้เวลาเพิ่นมีการเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆแจ้งการต่างๆเฮาก็จะได้รับรู้ข้อมูลไปพร้อมๆกันหรือท่านจะเข้าไปรับชมข้อมูลข่าวสารนิติกรรมระเบียบการอื่นๆหรือว่ากระดานข่าวของทางทสวก็สามารถเข้าไปผ่านทางเว็บไซต์เพิ่นเลยเนาะผ่านที่เว็บไซต์ www.lao.smefund.org ทักทายสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาทาง Facebook ตอนนี้เด้อท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมอยู่ทางใดเด้อเนาะนครหลวงเวียงจันทน์บ่หรือว่าต่างแขวงเป็นจังใดมื้อนี้ดินฟ้าอากาศเนาะแต่ว่าระยะนี้นี่หลายๆคนต้องได้เฝ้าระวังเด้อแล้วก็มันติดตามการแจ้งการจากทางกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์บ่เรื่องของการหับมือเนาะพายุที่จะมาในระยะฤดูร้อนอบอ้าวแบบนี้แหละมื้อนี้นี่นครหลวงเวียงจันทน์แต่บ่ฮู้ว่าหมดทุกบอนบ่นครหลวงเวียงจันทน์อยู่แถวเมืองไสยเศรษฐาโดยเฉพาะแม่นแถววังทรายนนสง่าเนาะตอนเที่ยงมื้อนี้นี่ฝนตกแห้งเลยแต่ว่าใช้เวลาบ่โดนประมาณ5-50 นาทีก็ถือว่าเสาแล้วแต่ว่าบ่ฮู้พื้นที่อื่นตกหรือบ่นอกจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่างแขวงได้ฝนตกอยู่หรือบ่เนาะก็เป็นฤดูฝนแต่ว่าฝนก็ตกแดดก็ฮ้อนแดดสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็เป็นห่วงละกะเป็นกำลังใจให้กับชาวกสิกรเด้อผู้ที่ทำการผลิตอยู่ในตอนนี้บ่ว่าจะเป็นการผลิตในการหับไส้ตลาดเนาะป้อนตลาดบรรดาพืชผักต่างๆรวมไปถึงการกะเกี่ยมแล้วอีกจักหน่อยนี่เนาะเดือนนี้เดือนกรกฎแล้วเด้กะสิเป็นก้าวเข้าสู่การกะเกี่ยมปักดำเข้านาปีแล้วเนาะฤดูกาลของการทำการผลิตฤดูนี้กะสิมีหลายๆพืชผักเดบางพืชผักในยามฝนนี่ราคาดีได้ปลูกสาวปลูกบนบ่โอ้ได้ราคาดีในช่วงระยะยามฝนหลายปีหลังผ่านมาเนาะทุกคนจะฮู้ว่ารวมทั้งโฆษกเองแหละจะเผื่อใจไว้ว่าโอ้เวลาฮอดย้ําฝนมาแล้วนี่ต้องได้กินหมักเพชรแพงหมักเพชรมีราคาแพงหรือว่าได้ราคาดีเพราะว่าอย่างปลูกยากบ่เนาะทั้งอันผู้ปลูกชาวเกษตรกรเพิ่นว่าเพราะว่าฝนหลายมันเฮ็ดให้หากหมักเพชรนี่เป็นหากน้อยละหากหมักเพชรเปื่อยจึงเฮ็ดให้ราคาของหมักเพชรนี่แพงหลายบ่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ย้อนความทันสมัยย้อนเทคโนโลยีหรือว่าเวียกงานเกษตรกรรมนี่มีความเอิ้นว่าทันสมัยขึ้นเนาะเกษตรกรรมที่นำไส้เทคโนโลยีเฮือนโฮมเข้ามาจังซี่ก็จึงเฮ็ดให้ว่าเดี๋ยวนี้ปลูกหมักเพชรก็สามารถปลูกในเฮือนโฮมได้บางเทื่อราคาก็ยังบ่ทันได้มีการเน่งติงเปลี่ยนแปลงหลายเนาะก็ยังเห็นว่าปีนี้ได้กินหมักเพชรปกติอยู่ราคาก็ยังปกติอยู่แต่ว่าหลายๆปีนี้มีฮอดหมักเพชร1กิโลฮอดราคาแสนกว่าๆเนาะก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีสำหรับผู้ปลูกแต่ว่าผู้บริโภคเองก็ต้องได้จกเงินในกระเป๋าหลายน้อยนึงในการซื้อบรรดาพืชผักในชีวิตประจำวันเลยเนาะในการแต่งอยู่ขอกินเลยแต่ถึงอย่างไรก็ดีเวียกงานเกษตรกรรมยังเป็นเวียกงานที่กวมเอาส่วนหลายในแขนงการอื่นๆถ้าเทียบใส่กับแขนงการอื่นนอกเกษตรกรรมปลูกฟังเลี้ยงสัตว์เคียงคู่กับการรับประกันความเพียงพอทางด้านเสบียงอาหารนั่นแหละถ้าว่าหากท่านดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเวียกงานเกษตรกรรมบ่ว่าจะเป็นการปลูกการเลี้ยงตั้งแต่เลี้ยงพุ่นเลยเนาะเลี้ยงปลาดุกปลานิลกบเขียดเมื่อก่อนนี่ต้องได้กินกบกินเขียดตามฤดูกาลก็คือยามฝนจึงได้กินพอฮอดยามฝนแล้วก็บ่ค่อยมีเพิ่นก็หันมาเป็นธุรกิจเลี้ยงกบก็มีเนาะเลี้ยงเขียดก็มีหรือว่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ว่ากันไปเนาะรวมไปถึงพืชผักต่างๆทุกชนิดเลยสบายดีเด้อสบายดีติดตามรับฟังอยู่ทางเกาหลีเด้ออู้สบายดีเด้อเป็นจังไหนอากาศอยู่ทางเกาหลีอากาศหนาวดีบ่เย็นดีบ่ติดตามรับชมทุกมื้อรับฟังทุกมื้อเด้อขอบใจเด้อที่ติดตามรายการ
ทุกๆรายการของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวแต่สำหรับรายการ

ของโฆษกอนุรักษ์และการฮอบฮู้มาท้ายอาทิตย์เนาะก็คือวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น. หา 19:00 น.เวลาอยู่ทางเกาหลีน่ะจะไว้กว่าเวลาทางประเทศลาว2ชั่วโมงเนาะอาจจะเป็น18:00 น.แรงแม่นบ่หรือว่า20:00 น.แม่นบ่อยู่พุ่นกินข้าวแรงแล้วบ่เนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางเกาหลีสบายดีบินเดียวสบายดีทุกคนเลยที่เข้ามารับชมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยากฟังเพลงใดแนะนำเสียงเพลงใดผ่านทางออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ถ้าออนไลน์ตอนนี้อาจจะเห็นหน้าโคซกเนาะมื้อนี้โคซกใส่เสื้อสีขาวเด้อจังหน่อยว่าโคโซกครับส้มโคโซกอยู่เด้อมื้อนี้ใส่เสื้อสีแซดแม่นบ่โอโบเมนได้มื้อนี้ใส่เสื้อสีขาวแน่เนาะอยากฟังก่อนครับก่อนล้ําเพลงเก่าเพลงใหม่ขอกันเข้ามาได้ถ้าว่าเพลงใดมีเฮาก็สิเปิดให้ได้เบิกบานมนต์ซื่นร่วมกันหรือว่าท่านกําลังรับชมผ่านทางออฟไลน์วิทยุ FM 103.7 MHz ก็สามารถกดโทรศัพท์มาได้ที่เบอร์0305787052และยังต่อไปจะเอาข้อมูลดีๆจากทางทสวมาล้มสุกันฟังตอนนี้ขอเป็นการมอบเสียงเพลงตอนต้นรายการก่อนเนาะเพราะว่าเฮามาพบกันในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนใหม่แล้วเดือนกรกฎหรือว่าก้าวเข้าสู่6เดือนท้ายปี2026แล้วเป็นเสียงเพลงนี้เนาะเพิ่นขอกันเข้ามาตำนานความหักคุณลูนางอั้วเอาซื้อเพลงเพิ่นคุณลูนางอั้วมอบให้และก็ต่อด้วยอีก1ก่อนลำซะสิพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปเที่ยวทางแดนใต้เพราะว่าฝนตกแบบนี้นี่คือฮอดป่าขึ้นเนาะอยู่ตามลำน้ำโดยเฉพาะทางใต้นี่อุดมสมบูรณ์เหลือเกินเพิ่นว่ากินน้ำกับประทานจนได้เห็ดปลาแดกปลาส้มไว้ความอุดมสมบูรณ์ของการหาปลาของชาวประมงเนาะเอาเป็นลำอย่างดีลำสีพันดอนบ่หรือว่าลำคอนสวรรค์เอาแล้วแต่ทีมงานเทคนิคเฮาได้มอบให้เปิดให้มวลซื่นน้ำกันพาท่านไปติดตามหาฟัง1เสียงเพลงและก็1ก่อนล้ำแล้วจึงกลับเข้ามาพบกันและเนี่ยต่อไป

0: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุรีมาสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org

เป็นจักใดเด้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ฮักแพงจัดให้เลย1เสียงเพลงและก็1ก่อนลำว่าสิพาไปยามเด่นใต้ฮอดใต้สุดพุ่นแหละเนาะเว้าเรื่องแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ที่หลายคนฮู้จักบ่เฉพาะแต่ภายในต่างประเทศฮู้จักกันดีคือมหานาที 4,000 ดอนในเมื่อก่อนเพิ่นบอกว่ามี 4,000 เกาะดอนก็เลยกลายเป็น 4,000 ดอนแดนใต้เนาะแต่บ่ทันฮอดเทื่อเพิ่นมาขอแวก่อนแวเบิ่งไดโนเสาร์ล้านปีก่อน อยู่ทางสวรรค์เขตก่อนกับลำคอนสวรรค์จัดให้เบิกบานมวลสืบกับบิรายการรับฟังไปพร้อมๆกันในเวลานี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก็ผ่านทาง Facebook เนาะนั้นน้ำอีกเนาะขออนุญาตอ่านแห้งใจก่อนมื้อนี้ก็สุกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เพราะว่าเห็นข้อความหลายคนเห็นคำคิดคำเห็นหลายๆคนที่ส่งมาให้เอาเริ่มตั้งแต่ต้นเลยแม่ทองเนาะบ่ว่าจะเป็นทางผู้บ่าววีไซอยู่ทางเกาหลีเพิ่นก็ทักทายมาว่าเริ่มเข้าฤดูฮ้อนแล้วแล้วก็มีบินเดียวแขวงบ่อแก้วบินเดียวหัวพันบินเดียวอุดมไซโอ้คือบินหลายแขวงแท้เนาะบ่เมื่อยบ่เนาะบินผู้เดียวอีกบินเดียวอีกบินเดียวเสียงขวงมานำพร้อมขอบใจเด้อที่กดแบ่งปันแล้วก็กดแชร์ให้เนาะแบ่งปันกับแชร์อันเดียวกันเลยกดไลค์ให้พร้อมติดตามรายการของพวกเราไว้เป็นประจำแน่สำหรับรายการฮอบฮู้สบายดีไอ้คำวงวิจิตรเพิ่นว่าสบายดีสาวโคศกคนงามเสียงหวานขอฟังเพลงไซสนะน้ำบากเด้อเอาจักหน่อยทีมงานเฮาซอกให้เนาะเสียงเพลงนี้ไอวีวาดเพิ่นมาขอฟังเพลงเสียงควรจากสาวเหนือน้องเป็นเศร้าเมืองเหนือเห็นบ่เป็นบอเป็นเพลงนี้เนาะแล้วก็มีแฟนรายการเพิ่นว่าขอฟังเพลงงามเมืองซอนสบายดีวันสุขขอบใจที่รับฟังเด้อสบายดีไอ้ไทยนั่งเป็นบอรับฟังอยู่ทั้งกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียเพิ่นก็เข้ามาคือกันสบายดีเป็นน้อยบ่ฮู้อ่านสื่อเนาะแต่ว่าขออนุญาตอ่านข้อความเลยเอ้ยโคซกเสียงมวนเสียงเอ้ยโคซกเสียงมวนเสียงหวานขอฟังเพลงสบายดีหลวงพระบางเอาไหมเนาะสบายดีล่วงพะบางทั้งหัวฟังห่วมกับประชาชนลาวทุกเผ่าชนทุกที่เป็นเสื้อซาดลาวขอบใจหลายๆเด้อขอบใจหลายๆมีตื่มอีกบ่ไอ้บินเดียวเพิ่นว่าจังไดโอเพิ่นส่งเป็นกำลังใจเป็นสติกเกอร์มาให้เนาะไอ้อุดรนี่ก็เป็นแฟนรายการประจำได้ไอ้อุดรศรีสุวรรณทองเพิ่นว่าฮัลโหลดีเจสบายดีเด้อไอจอยสีตองคำสบายดีหมดทุกคนเลยมื้อนี้โคศกยิ้มงามเป็นพิเศษย้อนว่าเห็นข้อความหลายคนเพิ่นทักทายเข้ามาหาเนาะก็ถือว่าเป็นการดำเนินรายการที่มีผู้ฟังแน่นอนมีผู้เว้าบ่มีผู้ฟังก็ขาดกำลังใจได้เนาะถ้าว่าฟังแล้วหากเห็นข้อความใดได้ฟังข้อความใดคำเว้าใดที่บ่คักบ่แน่บ่จบบ่งามก็ทักกระท้วงมาเด้อเนาะคือเพิ่นว่าไปบ่สร้างอย่างบ่งามก็ให้ท้วงมาเพื่อสิได้ปรับเปลี่ยนแปลงเพราะว่ารายการนี้บ่แม่นรายการของโคซุกเป็นรายการของสังคมเป็นรายการของท่านผู้ฟังเนาะตอนนี้ขออนุญาตเว้าข้อมูลสู่กันฟังจากทางผู้ให้การสนับสนุนเฮานั่นก็คือทสวกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางมีข่าวดีมาเบ้าออกเนาะมีข่าวดีมาแจ้งท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่หักแพงท่านสามารถเข้าไปทางเพจ Facebook ของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้เลยเนาะก็มีหลายข้อมูลบ่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลกิจกรรมรวมไปถึงบรรดาธนาคารที่เป็นคู่ร่วมมือในการสนองสินเชื่อบรรดาบ้วงเงินต่างๆที่ทสวกำลังจัดตั้งปฏิบัติและก็ในโมโมผ่านมานี้เนาะในวันที่29มิถุนาที่ผ่านมาบ่แม่นโมโมเนี่ยโมโมแม่นข้างหน้าเนาะ 2-3 มื้อที่ผ่านมาโคซุกก็ได้ซับหน้าลงหลังเหลือเกินเนาะปานโลกมักบานสงสัยเป็นน้ำมือนี้ตอนแรงๆแล้วมีโคซกอันมีอันแฟนรายการเพิ่นโทรมาหลังไมค์บ่เพิ่นว่าโคซกมาเด้อกินข้าวแรงน้ำกันเด้อก็เลยใจลอยฮอดพาข้าวแรงของแฟนรายการเพิ่นมาตำมักฮงกับแกงหน่อไม้ปิ้งป่าว่าซั่นโอ้ยคือมาเว้าใส่ใจโคซกแท้ทรมานจิตใจแท้เนาะเอิ้นแล้วบ่ได้กินก็เลยเฮ็ดให้เว้าซับหน้าลงหลังเอาโยกท่านผู้ฟังเด้อถ้าว่ากำลังหับประทานข้าวแรงอยู่ก็ขอให้กินข้าวแรงแซ่บๆให้มีบรรยากาศกินไปล้มกันไปเว้าเนื้อหัวมวนกันไปเนาะเพราะว่าท้ายอาทิตย์แล้วบางครอบครัวนี่จะถือโอกาสในการกินข้าวห่วมพากินป่าห่วมถ้วยเพื่อนว่าเอาก้าเกียมให้เสียงเพลงจังหน่อยได้เปิดให้มวนซื้อน้ำกันตอนนี้มาเว้าข่าวสู่กันฟังกันก่อนในตอนบ่ายของวันที่29มิถุนายน2026ที่นครหลวงเวียงจันทน์กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพิ่นได้จัดพิธีเซ็นสัญญาสนองทุน
บ้วงเงินสะสมของทสวประจำปี2026ระหว่างทสวกับสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวซึ่งให้เกียรติเป็นประธานและเป็นสักขีพยานในพิธีครั้งนี้แมนมีทานพุทธวันนันทวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีห้องประธานสภาการห้องประธานสภาบริหารของทสวพร้อมด้วยบรรดาสมาชิกสภาบริหารของทสวและก็บรรดาคณะบริหารงานของสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติมีบรรดากรมที่เกี่ยวข้องของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าและก็ยังมีสมาคมนักธุรกิจและสภาการค้าอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวเข้าหัวแมน75ทานทสวสนองสินเชื่อให้กับกองทุนนางฟ้าสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวในครั้งนี้แมนมูลค่า 5,000 ล้านกีบเนาะเป็นระยะเวลาแมน5ปีระยะผ่านมาทสวแมนได้มีการสนองทุนให้กับกองทุนนางฟ้าจำนวน500ล้านกีบในปี2025ปัจจุบันจุดประสงค์เนาะจุดประสงค์สืบเนื่องมาแต่ตั้งแต่ปี2003พุ่นแหละเนาะมาฮอดปัจจุบันยังมีเป้าหมายในการเรื่องส่งเสริมเนาะในการสนองทุนเพื่อค้ำประกันสินเชื่อให้กับกองทุนนางฟ้าในการไปค้ำประกันโตให้กับภาคหน่วยธุรกิจที่เป็นจุลวิสาหกิจที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันบ่เพียงพอแต่ว่าต้องการขอสินเชื่อจากธนาคารธุรกิจให้สามารถเข้าถึงแรงทุนของธนาคารธุรกิจได้นอกจากการประกอบทุนเพิ่มให้กับนอกจากการประกอบทุนเพิ่มแล้วทสวเพิ่นก็ยังได้มีทุนส่งเสริมวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่จุลวิสาหกิจและสภาการค้าอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวเพื่อต้องได้สำหรับโซอานาโซโคอโซหรือว่าสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวนี่เนาะแม่นต้องได้มีการเขียนใบเสนอโครงการตามระเบียบการของทสวหมายความว่าถ้าหากว่าท่านเป็นจุลวิสาหกิจอยากจะเข้าถึงธนาคารอยากเข้าถึงแรงเงินทุนแต่ว่าหลักทรัพย์ค้ำประกันเฮามีมันบ่เพียงพออยากจะได้การค้ำประกันจากทางกองทุนนางฟ้าเพิ่นมีเฮ็ดหน้าที่ในการค้ำประกันสินเชื่อได้เนาะก็แม่นสามารถเขียนบทเสนอตามโครงการตามระเบียบของอันทสวนี่เนาะระเบียบโครงการของทสวนี่เพื่อยืนหาทางกองทุนนางฟ้าได้ฟังสื่อแล้วกองทุนนางฟ้าโอ้เนาะเพิ่นเข้ามาช่วยให้กับบรรดาจุลวิสาหกิจในการเข้าถึงแรงเงินทุนได้ด้วยการค้ำประกันสินเชื่อนั่นเองข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ของทสวหรือว่าท่านจะสามารถโทรไปที่หมายเลขห้องการของทสวได้เนาะห้องการของเพื่อนแมนหมายเลข021-414-064หรือเข้าไปทางหน้า Facebook ของทสวจะมีทั้งเบอร์โทรติดต่อมีทางเว็บไซต์เพื่อให้ท่านได้ติดต่อกับทางวิศการที่เพิ่นรับผิดชอบทางด้านสินเชื่อนั่นเองเนาะและพร้อมเดียวกันนั้นในอาทิตย์ที่ผ่านมาทสวเองเพิ่นก็มีหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็มีข่าวดีข่าวใหม่ๆที่อยากแจ้งอยากเว้าสู่กับมีรายการฟังเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงทุนโครงการวิสการก็แม่นเพิ่นได้เปิดรับแล้วเนาะในไตรมาสนี้เป็นทุนโครงการวิสการนอกจากทุนโครงการวิสการแล้วขอลงลึกเรื่องทุนสมทบก่อนซะเนาะมีหลายๆนะมีหลายๆข่าวที่อยากจะเว้าแต่ว่าขอมาทีทุนสมทบก่อนทุนสมทบเพื่อยกระดับเทคโนโลยีเนาะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่หักแพงเพื่อปรับปรุงยกระดับเทคโนโลยีเพื่อซื้อเครื่องจักรหับใช้ให้กับการผลิตสำหรับมูลค่าของการสมทบทุนเพิ่นแม่นสูงสุดถึง75ล้านกีบเนาะแบบฟอร์มท่านสามารถเข้าไปทาง Facebook ของทสวแล้วมันจะมี QR code ให้เฮาสแกนได้เลยเนาะเข้าไปท่านเพิ่นจะให้รายละเอียดแบบฟอร์มแล้วเฮามาเบิ่งว่าบรรดาวิสาหกิจในสปป.ลาวที่มีความสนใจขอทุนสมทบนำทสวนี้จะต้องมีเงื่อนไขอันใดเนาะอันที่หนึ่งมันต้องเป็นจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือจนกที่มีการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจหรือว่าเป็นวิสาหกิจซุ้มซนที่ได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มโดยได้มีการรับรองจากอำนาจการปกครองขั้นต่างๆหรือมีการส่งเสริมจากแขนงการที่เกี่ยวข้องตามระเบียบการที่ได้วางออกเงื่อนไขที่2แมนต้องเป็นวิสาหกิจหรือสหกรณ์สมาคมกลุ่มผู้ผลิตที่ได้ดำเนินธุรกิจหรือว่าได้ดำเนินกิจการมาแล้วอย่างน้อยนี่2ปีและมีท่าแหงทางด้านการตลาดเงื่อนไขที่3แมนต้องเป็นจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางตามที่ได้กำหนดไว้ในดำรัสว่าด้วยการจัดแบ่งขนาดจุลวิสาหกิจฉบับเลขที่04/ลบลงวันที่12/2023และก็ฉบับเปลี่ยนแทนแต่ละระยะพร้อมเดียวกันนี้เงื่อนไขต่อมาเนาะต้องเป็นว
ิสาหกิจหรือกิจการที่มีเจ้าของเป็นเจ้าของวิสาหกิจนั้นเป็นพลเมืองลาว 100% ต่อมาแม่นต้องดำเนินกิจการการผลิตการบริการในแขนงบุริมสิทธิ์มาเบิ่งว่าแขนงบุริมสิทธิ์หลายคนก็ยังฮู้แต่ยังบ่หมดบางคนก็อาจจะยังบ่ทันได้ฮู้เลยสำหรับแขนงบุริมสิทธิ์ในการเข้าถึงทุนยกระดับเทคโนโลยีนี้ประกอบมี1แม่นแขนงการผลิตกสิกรรมหัตถกรรมการค้าการบริการด้านการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมปรุงแต่งกสิกรรมและอุตสาหกรรมปรุงแต่งอาหาร6แมนสามารถที่จะประกอบทุนสมทบใส่ในแผนการลงทุนในการปรับปรุงและยกระดับเทคโนโลยีของจนกตามอัตราส่วนที่ได้กำหนดไว้หมายความว่าเฮามีทุนแล้วเนาะในการที่จะไปซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์มารับใช้เขาในการผลิตของเฮาแต่ว่าบ่เพียงพอเฮามีอาจจะมี 30% ของมูลค่าถ้าว่าเฮาเป็นกลุ่มเนาะเป็นสหกรณ์นี่แม่นสามารถเอิ้นว่าเขียนแผนหรือว่าขอทุนสมทบจากทสวนี้ได้สูงสุดถึง70%เนาะหรือว่าเป็นมูลค่าก็แม่นสูงสุดถึง175ล้านกีบเฮาต้องมี 30% นั้นหรือว่าถ้าเฮาเป็นในนามบุคคลเนาะวิสาหกิจส่วนบุคคลสิเฮาก็ต้องมีทุนของเฮา 50% และอีก 50% ทสวเพิ่นก็จะมีการสมทบให้ส่วนว่าเงื่อนไขการประกอบข้อมูลเบื้องต้นแบบฟอร์มต่างๆเป็นคือแนวใดในการเข้าถึงทุนสมทบยกระดับเทคโนโลยีนี้ท่านก็สามารถพัวพันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021414064แล้วต่อสายหาทางแผนกทุนสมทบยกระดับเทคโนโลยีเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆข่าวดีๆจากทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพื่อว่าวาสู่กับมีรายการฟังและก็ยังมีหลายๆท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะบ่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือว่าภาคธุรกิจเองก็ดีที่ให้ความสนใจบ้วงรัฐบาลประกอบให้อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีที่ผ่านทสวและก็ไปหาทางธนาคารที่เป็นคู่หัวมือในการสนองสินเชื่อให้กับหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการจุลวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางซึ่งก็มีหลายธนาคารที่เป็นคู่หัวมือหนึ่งในนั้นล่าสุดก็แม่นธนาคารส่งเสริมกสิกรรมเนาะเพิ่นก็ได้เป็นคู่หัวมือในการนำเอาบ้วงอัตราดอกเบี้ย 3% ไปจัดตั้งปฏิบัติเส้นเดียวกันเดี๋ยวอีกรายละเอียดจังหน่อยจะมาเว้าสู่กันฟังนะว่าแขนงการใดแดสามารถเข้าถึงได้แล้วอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีนี้จะต้องมีเงื่อนไขอย่างใดอนุมัติแนวใดจะติดต่อแนวใดเนาะเดี๋ยวหน่อยเว้าสู่กันฟังตอนนี้ขอมอบเป็นเสียงเพลงให้ทานมวลซื่นกันก่อนเอาเป็นตามแห้งใจค้ำคอที่มีรายการขอกันเข้ามากับเสียงเพลงสาวยอดอู่คอยหักบ่ไปทางเหนือเนาะอันนี้เนาะเฮาเมื่อกี้นี่ฮอดภาคกลางบ่ทันฮอดใต้เวเหนือก่อนเวกลางก่อนเวทางสวรรคเขตก่อนฟังลำคอนสวรรค์บัดนี้สิพาท่านไปชมความงามฟังไปก่อนเนาะแล้วถ้ามีโอกาสได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองก็สิฮู้ว่าประเทศลาวมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะแม่นทางประวัติศาสตร์ธรรมชาติวัฒนธรรมตอนนี้ใจโคซกไปฮอดเมืองยอดอู่ละเนาะไปฟังเสียงเพลงน้ำกันสาวยอดอู่คอยหักแล้วพวกเราจะพบกันใน30นาทีหลัง30นาทีต้นนี้เราได้รับการสนับสนุนจากทางทสวขอบใจอีกครั้งหนึ่งกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง

0: ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยหมดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเงียเสียหายและยังประหยัดเวลานำอีกที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGramจากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วมพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: ไรเนี่ยครอบผู้ครอบผิด
0: ต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yes เพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของห้างค้าต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

ฟังแล้วก็อยากฟ้อนมือเด้เนาะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนาะพาไปเที่ยวเหนือแดเที่ยวใต้แดสลับกันไปตามแห่งอกแห่งใจมีรายการขอกันเข้ามาเมื่อว่าเรื่องของการท่องเที่ยวนี่บางคนนี่มักแท้ๆได้เพิ่นว่าบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด่านแดนไกลคันบ่ไปหาเฮียนบ่ฮอนมีความรู้เนาะคันออกไปเที่ยวก็ได้ความรู้คือกันเป็นความรู้ประสบการณ์จริงสัมผัสชีวิตจริงการเดินทางทั้งเหนือก็สิแบบนึงการเดินทางทางใต้ก็แบบนึงแต่ระหว่างทางของการเดินทางก็สิได้เห็นหลายๆอย่างเนาะคันว่าขี่รถแดนนี่ใช้เวลาดนอยู่เมื่อยอยู่เนาะนั่งเจ็บตนเจ็บโตอยู่แต่ว่าสิได้เห็นธรรมชาติระหว่างทางได้อันนี้ส่วนตัวของโคซุกเวลาเดินทางแล้วก็จะมักอันนี้แหละเนาะบางคนว่าโอ๊ยคือรถแล้วนอนอย่างเดียวฮอดปลายทางแล้วจึงตื่นแต่สำหรับโคซุกเองบ่แม่นต้องระหว่างทางต้องได้สังเกตต้องได้เบิ่งหันเบิ่งนี่นะโอ้เขตนี้มีหยังอันใดแนวใดเนาะเป็นการจื้อความประทับใจเป็นการให้บทเรียนอีกแบบหนึ่งหรือบางครั้งก็จะพ่ออุปสรรคก็มีบางครั้งก็สิได้เสียงหัวบางครั้งก็สิได้ความตื่นเต้นไปในเวลาเดียวกันเนาะท่านเดมากันท่องเที่ยวแบบใดท่องเที่ยวแบบธรรมชาติบ่หรือว่าท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรมหรือว่าท่องเที่ยวเกี่ยวกับตามหอยเรื่องเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์บ่เนาะยามนี้นี่เห็นหลายคนไปเที่ยวทางภูหัวโล้นภูหัวโล้นเนาะอยู่ทางแกว่งไซสมบูรณ์นี่โอ้ยงามแท้ๆเนาะอยู่ถึงภูหญ้าเขียวเพราะว่าฝนตกใส่เดเปิ้นว่ายางปลายามนี่นี่ม่วนแท้มึงเธอบ่ได้ยางไหลเลยคิดตมน้ำฝนมาเนาะก็เป็นความสุขของแต่ละคนนั่นแหละความสุขของเฮาบ่คือกันเพิ่นว่าเนาะบางคนสิมักอีกแบบบางคนว่าโอ้ยเว้าเรื่องการท่องเที่ยวแล้วเมื่อยค้านแท้ๆขอนอนอยู่เฮือนดีกว่าเอานั่นเพิ่นมักไปอยู่เฮือนแต่ปู่เพิ่นมักเที่ยวเพิ่นบ่ว่าจังซั่นเนาะเพิ่นโอ้ยอยู่เฮือนบ่ได้อยู่เฮือนแล้วรู้สึกว่าหมดมิดจิตท่าต้องได้ออกไปเที่ยวบ่ใกล้ก็ไกลบ่ไกลก็ใกล้แล้วเนาะแต่ว่าต้องได้ออกเฮือนไปก่อนได้ไปเที่ยวได้ไปเฮียนฮู้ต่างๆก่อนนั่นคือความสุขเห็นบ่จึงได้เห็นว่าความสุขของแต่ละคนบ่คือกันความมักของแต่ละคนบ่คือกันแม้นแต่อาหารก็ยังบ่คือกันอาหารของผู้แซ่บอาหารของผู้มักกับว่าแซ่บเนาะอาหารของผู้บ่มักกับกินจังได๋ก็บ่แซ่บเพิ่นว่าเอาท่านผู้ฟังกลับเข้ามาสู่ระยะนี้เอิ้นว่าเป็นระยะสุดท้ายแล้วเพราะว่ามื้อนี้เฮาให้ท่านผู้ฟังได้เต็มอิ่มผ่อนคลายจากความตึงเครียดจากหน้าเวียกหน้างานมาท้ายอาทิตย์ก็เลยจัดเพลงแบบยาวๆให้เบิกบานมวลซื่นข้อมูลที่ค้างกันไว้เดี๋ยวมื้ออื่นโคซุกสิมาเว้าสู่กันฟังเติมอีกเนาะหรือว่าเสียงเพลงใดที่ยังค้างคากันอยู่มื้ออื่นเด้อสัญญาว่าพวกเราจะพบกันเนาะผ่านทาง FM 103.7 MHzบอกว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือว่าออฟไลน์เข้ามาที่เพจ Facebook ของรายการฮอบฮู้ได้เนาะฮอบฮู้ก็จะมีการกดแชร์หรือว่าแบ่งปันจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าลาว National Radio ไปเพื่อได้รับชมกันหลายๆช่องทางควบคู่กันไปหรือว่าท่านมาบ่ฟังมาบ่ทันเนาะบ่ทันฟังตอนที่ออกอากาศสดอยู่สามารถมาฟังคืนหลังได้30วันยังมีเวลาได้รับชมคืนหลังจาก30วันแล้วระบบก็ถึกลึบออกไปอัตโนมัติเลยเนาะหลายคนสิว่าบ่ได้เห็นอยากเบิ่งการสนทนาเก่าๆคือหลังคนบ่เห็นซอกบ่เห็นอันนี้เป็นระเบียบการของเพิ่นกฎระเบียบสุมสนของเพิ่นฉะนั้นถ้าว่าอยากได้ข้อมูลใหม่ๆหรือว่าอยากติดต่อร่วมกันแบบเวลาโดยกงหรือว่าเรียลไทม์เฮาต้องเข้ามาตอนที่เฮากําลังออกอากาศสดเฮาก็จะได้ติดต่อกันใกล้ชิดกันหลายขึ้นเนาะฮักแพงกันคือกําว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้มานั่งอยู่ข้างโคซกได้สนทนากันมื้อนี้ขอบใจหลายๆเด้อทุกท่านที่เข้ามาก่อนจากกันขอขอบใจทางผู้ให้การสนับสนุนเฮา30นาทีต้นนั่นก็คือทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขอบใจ30นาทีหลังนั่นก็คือธนาคารห่วมพัฒนามหาชนให้การสนับสนุนรวมไปถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ฮักแพงที่ให้เกียรติติดตามฟังและหับสมปิดท้ายด้วยเสียงเพลงตามแห่งใจคำขอขอกันเข้าเนาะเข้ามาเนาะบ้านหบน้ำบากเสียงเพลงจบลงถือโอกาสกล่าวลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกท่านมีความสุขโชคดีกินข้าวแซ่บๆเดินทางด้วยความปลอดภัยลาก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ผลสำเร็จกองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5กองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุริสิบจะไขขึ้นอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่6 50กรกฎนี้กระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเร่งแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ย่อท่อในแขนงท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกาพร้อมประสบกับสภาพอากาศร้อนหุนแฮงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เริ่มทดลองเปิดบริการเส้นทางรถไฟโดยสารสายทำอิฐและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: กองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5ภายใต้คำควรเพิ่มทวีเวียกงานติดตามกวดกาให้เข้มงวดรอบด้านต้านและแก้ไขการโซลัดบังหลวงเด็ดขาดโป่งใสและทันสมัยเพื่อการพัฒนาประเทศชาติที่ยืนยงอัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามในตอนบ่ายวันที่2กรกฎนี้ภายหลังที่ได้ดำเนินมาเป็นเวลา2วันให้เกียรติเข้าร่วมโดยสหายทองลุ้น4สุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศมีบรรดาสหายกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคบรรดาสหายกรรมการสมบูรณ์และสำฮ้องศูนย์กลางพรรคบรรดาสหายห้องประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคองค์การกวดกาแห่งรัฐห้องรัฐมนตรีประธานกรรมการปกครองนครหลวงแขวงพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ได้พร้อมกันค้นคว้าประกอบคำเห็นต่อเนื้อในหางบทสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานกวดกาในระยะ5ปี2021-2025และทิศทางแผนการใน5ปีต่อหน้า2026-2030หางบทสรุปแผนพัฒนาเวียกงานกวดกา2021-2025และวางทิศทางแผนพัฒนา2026-2030และหางมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการเพิ่มทวีการป้องกันสกัดกั้นต้านและแก้ไขพยาธิอัญญาสิทธิ์การโซลาร์บังหลวงปรากฏการย่อท่อการฟุ่มเฟือยในกลุ่มจากการจัดตั้งพรรครัฐและสังคมซึ่งเป็นนิติกรรมที่สำคัญของพรรคจากนั้นผู้แทนของประชุมยังได้พร้อมกันค้นคว้าประกอบคำเห็นย่างกลุ่มไปกลุ่มมาต่อกับมากผลของการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานติดตามกฎกาพักกฎการัฐและเวียกงานสกัดกั้นต้านการโซลัดบังหลวงในระยะผ่านมายกให้เห็นผลสำเร็จด้านดีที่ต้องสืบต่อเสริมขยายและจุดอ่อนของโครงข้างสาเหตุและบทเรียนที่ต้องได้เอาใจใส่แก้ไขอย่างจริงจังเด็ดขาดในต่อหน้ากองประชุมได้เห็นดีเป็นเอกภาพเกี่ยวกับทิศทางคาดหมายสู่สนและมาตรการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานกฎการในต่อหน้าเพื่อสร้างหันเปลี่ยนอย่างแข็งแกร่งเหลือเกินหอบด้านในเวียกงานกฎการในซุ้มปีตนาโอกาสนิสัยทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศได้ให้เกียรติมีคำเห็นโอ้ล้มซึ่งในบางตอนสหายได้กล่าวว่าการกวดการเป็นการซอกให้เห็นจุดดีสิ่งตั้งหน้าเพื่อส่งเสริมการต่อยอดของบทเรียนที่ดีให้กว้างออกในภายภาคหน้าและในเวลาเดียวกันนั้นเป้าหมายสำคัญแม้นกวดให้เห็นจุดบกพร่องการละเมิดระเบียบกฎหมายที่เกิดขึ้นในกรณีต่างๆมันได้สร้างผลเสียหายอย่างขึ้นต่อส่วนรวมต่อการจัดตั้งต่อบุคคลละเมิดสิทธิของประชาชนสร้างผลกระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนหน่อยหลายปันใดซึ่งพวกเขามีความจำเป็นต้องซอกให้เห็นผู้กระทำผิดซอกให้เห็นสาเหตุของการกระทำผิดซอกให้เห็นสิ่งจูงใจของบุคคลและการจัดตั้งที่มีการกระทำผิดการละเมิดแนวทางละเมิดกฎหมายให้ได้การกวดกาบ่ควรให้มีเขตห่วงห้ามและบ่ควรให้มีข้อยกเว้นเพื่อเฮ็ดให้การกวดกามีประสิทธิภาพและมีความศักดิ์สิทธิ์องค์การที่รับผิดชอบเรื่องงานนี้ต้องปรับปรุงเนื้อในรูปการและวิธีการกวดกาให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเก่าสืบต่อกวดกาบรรดาเป้าหมายที่ปฏิบัติยังบ่ทันสำเร็จให้สำเร็จกวดเห็นต้องสรุปรายงานและเสนอทิศทางแก้ไขพร้อมกรณีใดต้องลงวินัยกรณีใดต้องเสนอให้อัยการประชาชนสั่งฟ้องศาลเมื่อสั่งฟ้องแล้วต้องติดตามการดำเนินคดีให้ถึงกกถึงหากควรแก้ไขปัญหา

0: กาโซลัดบางหลวงบ่สามารถโซลัดบางหลวงและบ่อยากโซลัดบางหลวงอีกต่อไปองค์การกดการแต่เทิงลงลุมก็บ่เฮ็ดให้เป็นสนามต่อรองจากอันพิษให้กลายเป็นทึกในเวลาเดียวกันต้องปรับปรุงองค์การจะตั้งให้เข้มแข็งไปควบคู่กับการปรับปรุงบรรดาองค์การที่เฮ็ดเวียกยุติธรรมของรัฐให้เข้มแข็งปรับปรุงสภาทนายความให้โปร่งใสเคร่งครัดต่อหลักการหันเป็นทันสมัยและมีความยุติธรรมอย่างแท้จริงต้องเด็ดเดี่ยวแก้ไขพนักงานกฎระเบียบวินัยและต้องก่อสร้างให้โอกาสพนักงานที่ซื่อสัตย์บริสุทธิ์ปกป้องพนักงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีเสียสละเพื่อเวียกงานและเพื่อส่วนรวมบ่ให้ถูกปัดเคลียร์ออกต้องป้องกันและส่งเสริม
1: โดยปฏิบัติตามแผนดำเนินงานร่วมก็คือปฏิบัติกลไกการประสานงานและการปรึกษาหารือร่วมระหว่างรัฐบาลและสภาแห่งชาติที่ดำเนินมาเป็นปกติในตอนเช้าวันที่2กรกฎาคมนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินกองประชุมร่วมระหว่างคณะรัฐบาลและคณะประจำสภาแห่งชาติครั้งที่1ประจำปี2026ภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีและท่านไซสมพรพรหมวิหารประธานคณะประจำสภาแห่งชาติมีท่านรองนายกรัฐมนตรีรองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติสมาชิกรัฐบาลกรรมการคณะประจำสภาแห่งชาติประธานรองประธานกรรมธิการสภาแห่งชาติและผู้ต่างหน้าภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้เป็นกองประชุมครั้งทำอิฐระหว่างคณะรัฐบาลสุทธิ10และคณะประจำสภาแห่งชาติสุทธิ10เพื่อพร้อมกันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความเห็นและสร้างความเป็นเอกภาพต่อบรรดาปัญหาสำคัญที่จะนำเข้าพิจารณาและรับรองในกองประชุมสมัยวิสามัญที่ที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ที่จะจัดขึ้นในเวลาอันใกล้ๆนี้ก็คือวิธีการบรรดามาตรการแก้ไขปัญหาความยุ่งยากต่างๆที่เกิดขึ้นในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยระเบียบกฎหมายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นแน่เซนให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองที่หนักแน่นสังคมมีความสงบโดยพื้นฐานเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าได้รับการพัฒนาและปรับปรุงดีขึ้นซึ่งเป็นการยั่งยืนถึงความรับผิดชอบสูงของรัฐบาลและสภาแห่งชาติต่อศูนย์กลางผักเหตุให้การตัดสินใจระดับชาติเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนลาวบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงสำหรับเนื้อในที่นำมาปรึกษาหารือในกองประชุมครั้งนี้บรรดาผู้เข้าร่วมกองประชุมได้พร้อมกันสุมใส่ปรึกษาหารือค้นคว้าและเป็นเอกภาพต่อปัญหาที่สำคัญคือติราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราระยะ6เดือนต้นปีและแผนเวียกจุดสุ่มระยะ6เดือนท้ายปี2006ห่างวาระแห่งชาติว่าด้วยเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนมาตรการส่งเสริมการส่งใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทดแทนทิศทางการพัฒนาแห่ธาตุในระยะใหม่ภายใต้เงื่อนไขใหม่เพื่อให้การดำเนินกล่องประชุมครั้งนี้สำเร็จตามจุดประสงค์และขั้นหมายที่กำหนดไว้ในโอกาสกล่าวเปิดกล่องประชุมทานประธานกล่องประชุมได้เรียกห้องมายังบรรดาท่านรัฐมนตรีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงที่รับผิดชอบแต่ละหัวข้อนั้นรายงานอย่างกระทันหันสอดคล้องกับความเป็นจริงยกให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วนและสุ่มใส่เสนอปัญหาที่คอที่ซี่นำหรือความเป็นเอกภาพในการจะตั้งปฏิบัติแท้พร้อมกันนั้นการประกอบคำเห็นของบรรดาท่านผู้เข้าร่วมกองประชุมก็ให้ลงเลิกปัญหาที่ยกขึ้นอย่างคงไปคงมามีจุดสุ่มส่งให้เห็นสาเหตุที่เกิดขึ้นและเสนอทิศทางแก้ไขที่ชัดเจนเพื่อให้บรรดากระทรวงเกี่ยวข้องก็คือรัฐบาลได้นำไปค้นคว้าปรับปรุงบทรายงานต่างๆให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และหัดกลุ่มยิ่งขึ้นทั้งมีความเป็นเอกภาพเห็นให้ผลของกองประชุมเทอร์นี้เป็นบทอิงในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นรูปธรรมหลายขึ้น
0: กองประชุมสมัยวิสามัญเทอร์ที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จะไขขึ้นอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่6ถึง10กรกฎาคมนี้ที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาติเพื่อพิจารณาตกลงปัญหาสำคัญและหิบด่วนของชาติท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางพรรคคณะประจำสภาแห่งชาติหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติแจ้งให้รู้ว่าในการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จะได้พิจารณารับรองเอาบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026พิจารณารับรองเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนห่างกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐสร้างใหม่ห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐปรับปรุงรวมถึงปัญหาสำคัญอีกจำนวนหนึ่ง
2: กองประชุม

0: สมัยวิสามัญเทือกที่หนึ่งของสภาแห่งศาสตร์สุทธิสิบจะได้ไขขึ้นในระหว่างวันที่6ถึงวันที่10กรกฎปี2026ที่ห้องประชุมใหญ่ของสภาแห่งศาสตร์ซึ่งจะได้ใช้เวลา5วันเพื่อจะได้พิจารณาตกลงปัญหาสำคัญและหีบด่วนสำหรับเรียกรัฐบาลมีอยู่4เนื้อในต้นต่อสำหรับบทประกอบคำเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติต่อเนื้อในของรัฐบาลนั้นได้ตกลงเป็นเอกภาพกันมีอยู่2บทบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนากิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026บทประกอบความเห็นต่อวาระแห่งชาติบริการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนสำหรับกองประชุมสภาในชุดนี้สภาแห่งชาติของเฮาจะได้ฮับรองเอา4มติต้นต่อมติฮับรองเอาบทรายงานของรัฐบาลว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนากิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026มติที่2แม่นมติฮับรองเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนมติที่3มติรับรองเอากฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐมติที่4มติรับรองเอากฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐในนามต่างหน้าให้คณะประจำสภาแห่งชาติข้าพเจ้าขอเชิญชวนบรรดาท่านพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาประชาชนกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกสังคมในทั่วประเทศและพี่น้องชาวลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศจงพร้อมกันติดตามในการดำเนินกองประชุมดังกล่าวตามสิทธิ์และหน้าที่ของตน
1: โอกาสนี้ท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์ให้ฮู้ตื่มว่าในระยะดำเนินกองประชุมห้องว่าการสภาแห่งชาติได้จัดตั้งหน่วยงานรับคำเสนอของประชาชนผ่านโทรศัพท์สายด่วนเพื่อรับเอาคำคิดคำเห็นและคำเสนอโดยกองจากประชาชนที่จะส่งไปยังกองประชุมสภาแห่งชาติซึ่งบรรดาท่านสามารถติดต่อและส่งได้3วิธีทางคือสายด่วน156แต่วันที่3ถึงวันที่10กรกฎาคม2026ในมงรัฐการอีเมล nalao.156@gmail.com และแอปลาวหน้าก
2: องประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับคณะพิซอบในการแก้ไขปัญหาทั่วศูนย์ดอลลาร์เพื่อกำหนดแผนการเคลื่อนไหวและวิธีการแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ย่อท่อในแขนงท่องเที่ยวจัดขึ้นในวันที่2กรกฎาคมนี้ที่กระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวภายใต้การเป็นประธานของท่านนางดารุณีพรหมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวมีท่านนางศรีพรไพสิทธิไสหักษาการหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวหัวหน้ากรมห้องหัวหน้ากรมที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยแขกรับเชิญเข้าร่วมท่านนางดารุณีพรหมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าแขนงการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในบรรดาแขนงเศรษฐกิจปลายแหลมของประเทศและยังมีท่าแห่งปมซ่อนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮาทั้งเป็นการสร้างเวียกแห่งงานทำและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นภายหลังการระบาดของพยาธิโควิด-19 การท่องเที่ยวของเราได้รับการฟื้นฟูและมีบาดก้าวขยายตัวอย่างต่อเนื่องพื้นฐานโครงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกได้รับการพัฒนาการลงทุนเข้าในคงเขตบริการโรงแรมเฮือนพักร้านอาหารธุรกิจน้ำเที่ยวธุรกิจส่งเสริมสุขภาพเครื่องทีละหนึกรวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวผจญภัยได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวลาวจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
3: สปป.ลาวก็ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสปป.ลาวนี่นับหมื่นนับเพิ่มขึ้นประกอบส่วนสร้างรายรับให้แก่ประเทศของพวกเฮาคันถ้าหากว่าพวกเฮาหากบ่มีมาตรการเพื่อสกัดกั้นและแก้ไขอย่างเด็ดขาดปัญหานี้ก็จะกลายเป็นปรากฏการณ์ย่อท่อที่ทำลายความยืนยงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของลาวของเฮาในระยะยาวในตอนหน้าฉะนั้นต่อปัญหาดังกล่าวนั้นรัฐบาลลาวก็คือสปจีนก็ได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนี้เป็นใจกลางในการค้นคว้าปัญหาเก็บกรรมสภาพซึ่งระยะผ่านมากระทรวงของเฮาก็ได้เก็บกรรมปัญหาแล้วก็ได้รายงานรัฐบาลแล้วเพื่อขอทิศในการแก้ไขต่อมาก็ได้มีแจ้งกัน ทิศสีน้ำจากของว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสบับเลขที่113ซึ่งเนื่องในแจ้งการดังกล่าวก็ได้มอบให้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนี้เป็นใจกลางสมทบกับกระทรวงป้องกันความสงบธนาคารแห่งสปป.ลาวกระทรวงการเงินกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสมาคมพนักงานนำเที่ยวสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและภาคส่วนเกี่ยวข้องค้นคว้าทิศทางมาตรการและวิธีการแก้ไข
2: ปี2025ผ่านมาเราได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวสากล 4,580,000 คนสั่งและรับได้ 1,700 ล้านกว่าดอลลาร์ในระยะ5เดือนต้นปี2026มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวลาวจำนวน 2,184,100 คนถึงอย่างใดก็ตามเคียงคู่กับการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวลาวพร้อมประเสริฐหน้ากับสิ่งท้าทายอันใหญ่หลวงนี่คือบัญหาทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ซึ่งกำลังเกิดขึ้นในขงเขตการบริการท่องเที่ยวอยู่ลาวเห็นให้เกิดมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆปรากฏการทัวร์ศูนย์ดอลลาร์โบเพียงแต่สร้างความเสียหายทางด้านรายรับงบประมาณและเงินตาต่างประเทศการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวผ่านการบังคับซื้อสินค้าราคาแพงเกินจริงความโบเป็นธรรมในการแข่งขันเห็นให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเสียผลประโยชน์
1: ในวันที่1กรกฎาคมนี้รัฐบาลลาวร่วมกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO จัดกองประชุมเพื่อสุกยูการลงทุนและปลดล็อกท่าแห่งของแขนงการผลิตหมากเพชรในลาวสำหรับตลาดสากลภายใต้แผนงานริเริ่มการร่วมมือซึ่งกันและกันขององค์การ FAO เพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านเกษตรกรรมมีบรรดาองค์การจัดตั้งภาครัฐขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นสถาบันค้นคว้ากลุ่มผู้ผลิตและภาคธุรกิจเอกชนเข้าร่วมแผนงานริเริ่มการร่วมมือซึ่งกันและกันขององค์การเฝ้ามีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านเกษตรกรรมเพิ่มรายรับให้แก่ชาวเกษตรกรพัฒนาต้องสู่มูลค่าการผลิตหมากเพชรและขยายโอกาสการส่งออกปัจจุบันหมากเพชรของลาวได้รับความสนใจจากผู้ซื้อและนักลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะจีนและสาธารณรัฐเกาหลีหลังจากได้นำเสนอในเวทีปรึกษาหรือการลงทุนทั่วโลกในปี2025อยู่นครหลวงโรมกองประชุมในครั้งนี้ทีมงานแผนงานลิเริ่มการหัวมือซึ่งกันและกันขององค์การเฝ้าได้นำเสนอข้อมูลการผลิตหมากเพชรล่าสุดในบรรดาแขวงและเมืองเป้าหมายรูปแบบการผลิตในปัจจุบันราคาหน้าส่วนต้นทุนการผลิตการเสริมยงต้องโซ่มูลค่าหมากเพชรและภาคส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญปัจจุบันจีนเป็นผู้นำเข้าหมากเพชรแห่งและให้สิทธิพิเศษด้านภาษีสูญส่วนห้อยสำหรับผลิตภัณฑ์จากลาวในขณะที่สาธารณรัฐเกาหลีนำเข้าหลายกว่า70ส่วนห้อยของการบริโภคภายในแต่อัตราภาษีที่สูงเฮ็ดให้หมากเพชรแซ่แข็งหรือผ่านการปรุงแต่งเป็นช่องทางการส่งออกที่มีความเป็นไปได้หลายที่สุดในกองประชุมเห็นดีเป็นเอกภาพกันว่าคะแนนการผลิตหมากเพชรของเรามีทางแห่งสูงในการหันเปลี่ยนจากพืชครัวเรือนไปสู่ต้องโซ่มูลค่าทางการค้าโดยได้รับการสุกยู่จากความต้องการภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นโอกาสการส่งออกโดยเฉพาะสู่ตลาดจีนเกาหลีและอาเซียนและผลตอบแทนการลงทุนที่น่าสนใจภายใต้รูปแบบการผลิตแบบสหกรณ์
2: แผนกสาธารณสุขแขวงเวียงจันทน์เฝ้าระวังพยาธิในฤดูฝนโดยเฉพาะเม่นไข่ยุงลายดร.วรรณเพ็งพันธนาลัยหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงเวียงจันทน์ในฮู้ว่าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขแขวงเวียงจันทน์ได้เอาใจใส่เวียกงานป้องกันและสกัดกั้นพยาธิไข่ยุงลายแต่หัวทีร่วมกับบรรดาองค์การสาธารณสุขเมืองลงโฆษณาสุขศึกษาให้ประชาชนทำความเข้าใจวิธีป้องกันไข้ยุงลายผ่านโทรโคงขบวนการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายโดยปฏิบัติ5ปอรับประกันบ่ให้เกินมีการระบาดเป็นวงกว้าง
4: ต่อกับเรื่องงานที่ว่าพวกเขาเห็นกับเมียนมาพวกเขาได้ติดตามเฝ้าระวังการระบาดของพยาธิไข้ยุงลายจนถึงปัจจุบันเลยย้อนว่าพวกเขามีระบบตระหนักสาธารณสุขเดี๋ยวค่อนข้างช่วงเวลาแล้วก็มีคณะกรรมการคุ้มครองการติดต่อทั้งขั้นแข็งจนฮอดบ้านแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้พนักงานสายปินปัวเพื่อบ่ให้มีการเสียชีวิตอันนี้เป็นสิ่งเหตุแล้วพวกเขายังมีอีกเป็นกลุ่มวอทแอปเพื่อว่ารายงานสภาพของไข้ยุงลายแต่ละวันในขั้นแข็งพวกเขามีสถิติเพื่อว่าส่งให้ได้เห็นตัวแข็งเลยจะเป็นกลุ่มบทแอปปุกระดมพ่อแม่ประชาชนในการป้องกันพยาธิไข้ยุงลายนี่พันขยายคำสั่งของทาง นายกรัฐมนตรีหันตามคำสั่งของท่านประธานปกครองเขตก็โฆษณาชุดการศึกษาให้ประชาชนการป้องกันไข้ยุงลายด้วยหลายรูปหลายแบบตั้งโฮมเดย์ใส่ทรโคมเดย์อาศัยในมือวันศิลป์แล้วก็พวกเขากลับไปเต้าภูมิกันอยู่วัดอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้เห็นและก็สร้างขบวนการในการทำลายแรงเผาพันธุ์ของนอนน้ำยุงลาย
2: ดร.วรรณเพ็งพันธนาลัยได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมนับแต่ภาครัฐเอกชนตลอดฮอดประชาชนจงเพิ่มทวีความเป็นเจ้าการในการเฝ้าระวังสกัดกั้นและป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิไข้ยุงลายและพยาธิอื่นๆที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นในระยะสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลวันที่17มิถุนายนผ่านมานี้ท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์ของนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวพบปะเยี่ยมยามพนักงานหลักแหล่งตลอดฮอดประชาชนเมืองปากกระดิ่งแขวงบุรีคำไซให้เกียรติความนำพามิทานสนธนูธรรมวงศ์เลขาพักแขวงประธานสภาประชาชนแขวง
5: ในโอกาสที่มีความหมายสำคัญดังกล่าวท่านหงนายกรัฐมนตรีอย่างใดให้เกียรติมีคำเห็นและโอลมและเน้นนักให้เอาใจใส่เติมโตกับการจะต่างปฏิบัติเวียกงานบางด้านภายในเมืองเป็นต้นการสืบต่อปุกระดมประชาชนสมทบทุนก่อสร้างทางปีตรงเพื่อสามารถเสริมต่อระวางบานต่อบานเฮือนต่อเฮือนให้มีความสะดวกสบายเพื่ออำนวยให้แก่การพัฒนาบานปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะการผลิตกสิกรรมการค้าขายการท่องเที่ยวการลงทุนและอื่นสืบต่อนำพาประชาชนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามทิศสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อประกอบส่วนเฮ็ดให้บ้านเมืองและแขวงสามารถบริหารเวียกงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งหลายขึ้นหลังจากนั้นท่านหงนายกรัฐมนตรียังได้เป็นสักขีพยานพิธีมอบหาเครื่องอุปกรณ์การแพทย์และเงินเพื่อสมทบทุนก่อสร้างทางไปตรงภายในเมืองปากกระดิ่งจากบริษัทเจริญสีกองพลังงานโครงการไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งและศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวรวมมูลค่าทั้งหมด 1.300 ล้านกว่ากีบสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีคำไซ
2: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
6: ภายในก่อนอากาศประจำวันที่3กรกฎาคม2026เวลา 18:00 น. 57:00 น.ห้องความกดดันอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนยังสืบต่อพาดผ่านเขตภาคเหนือหาภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่และพายุหมุนเขตฮ้อนไม้ซักหัวที่10ประจำปี2026คาดว่าจะเคลื่อนที่ผ่านเกาะไหหนานและจะเคลื่อนที่ขึ้นปางของประเทศจีนตอนใต้ในวันที่4หาวันที่6กรกฎาคม2026นี้ซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างและจะมีฝนตกหนักพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าอำนาจการปกครองท้องถิ่นและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนในแต่ละภาครวมทางนครหลวงเวียงจันทน์จงมีสติระมัดระวังและเกี่ยมพร้อมรับมือต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองคอยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางหาตกนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง17หา25องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะตกปานกลางหาตกนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา32องศาภาคกลางมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง24หา31องศาสำหรับแขวงสิสมบูรณ์จะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง20หา18องศาภาคใต้มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะมีฝนตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาค อุณหภูมิระหว่าง24หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง15หา23องศาลัดดาของเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
7: ์สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยัง

0: ขณะนี้ทานพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่30มิถุนายนผ่านมานี้ว่าสหรัฐอเมริกากำลังประเสริญกับคลื่นความร้อนที่หุนแหงคล้ายคือกับประเทศในเอโรปหลายรัฐได้ประกาศมาตรการหับมือหลังจากอุณหภูมิและค่าดัชนีความร้อนได้เพิ่มสูงขึ้นก่อนวันซ่าสหรัฐอเมริกาในวันที่4กรกฎาคมนี้ในนครนิวยอร์กเจ้าหน้าที่ได้ประกาศการเฝ้าระวังสภาพอากาศร้อนแห้งที่กวมเอาพื้นที่นครนิวยอร์กและรัฐอ้อมข้างคาดคะเนอุณหภูมิจะสูงถึง 32-38 องศาตลอดอาทิตย์นี้องค์การพยากรณ์อากาศเตือนว่าคลื่นความร้อนเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เอาชีวิตชาวอเมริกาหลายที่สุดเมื่อเทียบกับภัยพิบัติทางอากาศประเภทอื่น
1: ๆตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่30มิถุนายนผ่านมาเส้นทางรถไฟโดยสารเอติฮาดซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟโดยสารสายทำอิฐของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เริ่มทดลองเปิดบริการแล้วซึ่งเป็นขีดหมายแสดงให้เห็นว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เปิดยุคแห่งการขนส่งผู้โดยสารด้วยเส้นทางรถไฟอย่างเป็นทางการในฐานะเป็นหนึ่งในโครงการพื้นฐานโครงร่างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในซุ้มปีมอมอนมานี่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เส้นทางรถไฟโดยสารเอติฮาดจะเสื่อมต่อ11ตัวเมืองและเขตแคว้นของ7รัฐของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รวมมีสถานีรถไฟ11แห่งเมื่อฮอดปี2030คาดว่าจำนวนคนส่งผู้โดยสารของเส้นทางรถไฟสายนี้จะสูงถึง36ล้านเถคนโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟและสถานีรถไฟเอติฮาดแม้นโครงการสัญลักษณ์ของการร่วมกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางที่มีคุณภาพสูงระหว่างจีนกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นตัวแบบแห่งผลสำเร็จของสองประเทศในการลงลึกการพัวพันคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านและสุขยุ่งการร่วมมือที่ติดแท้ตัวจริงในของเขตต่าง
0: ๆที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทรและสมภวันมวงไสอ่าน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการท้องถิ่น

0: ย่างยิ่งแท้เนิ่นนานนานสำเร็จทำส่วนลงมือทำเมื่อใดก็พบใดทำดีคือเฮาสร้างอาคารเฮือนปุ๊กโกทำส่วนคือเอาไฟจุดมางบ่พอมือเมื่อมองทานเอ้ยสบายดีท่านผู้ฟังเดียกแพงมาพบกันอีกแล้วกับรายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารบ่ว่าจะเป็นวิธีการดำรงชีวิตของแต่ละชนเผ่าอยู่ในลาวนอกจากนั้นก็มีสถานที่ท่องเที่ยวก็กลัวตัวแบบสลับสับเปลี่ยน
1: สำหรับมื้อนี้ทำอิดในรายการจะให้ท่านมาฟังเอกลักษณ์ชนเผ่าผู้น้อยชนเผ่าผู้น้อยเป็นอีกชนเผ่าหนึ่งที่ดำรงชีวิตอยู่แขวงพงศลีเป็นส่วนหลายดังนั้นพวกเราจะยกเอาเอกลักษณ์เฉพาะของเผ่าผู้น้อยนำเสนอโดยตามการบอกเล่าของเจ้ากกเจ้าเล่าเพิ่นได้ให้ฮู้ว่าชนเผ่าผู้น้อยมาจากประเทศเมียนมาได้เคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ประเทศลาวเฮาทำอิฐแมนเขตเมืองเวียงภูคาแขวงหลวงน้ำทาในระหว่างศตวรรษที่16ขึ้นมาฮอดศตวรรษที่18 59ได้เกิดสงครามเผ่าผู้น้อยจึงได้เคลื่อนย้ายไปอยู่แขวงพงศลีแขวงอุดมไซชนเผ่าผู้น้อยมีหลายชื่อเอิ้นที่แตกต่างกันไปผู้น้อยปู่น้อยปีสู่ตาปาดลาวแซงลาวเออผู้ยอดเล่นอื่นสื่อเอิ้นที่ได้มาดังกล่าวมีการเล่าขานบ่คือกันแลกกับโบแมนสื่อเอิ้นที่เขาเจ้าเอิ้นให้เขาเจ้าเองแต่เป็นสื่อเอิ้นที่ชนเผ่าอื่นตั้งให้เขาเจ้าถ้าจะตั้งบัญหาถามมาว่าสื่อเดิมของเขาเจ้ามักที่สุดแมนสื่อแนวใดกันแท้บ่ทันได้มีคำตอบที่แน่นอนและชัดเจนเถื่อชนเผ่าผู้น้อยมีภาษาปากเว้าของตนเองแต่บ่มีตัวหนังสือเขียนของตนเองภาษาผู้น้อยได้จัดเข้าในหมวดภาษาจีนติเบตแต่ละแสงของชนเผ่าผู้น้อยจะมีภาษาเว้าที่แตกต่างกันเล็กๆน้อยๆทางด้านสำเนียงเท่านั้นชนเผ่าผู้น้อยมีความเชื่อถือฮีดของประเพณีและวัฒนธรรมสังคมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาแต่บุหารนาการชนเผ่าผู้น้อยมีจำนวนหนึ่งนับถือศาสนาพุทธแต่ว่าวัดของชนเผ่าผู้น้อยมีลักษณะง่ายดายกว่าวัดของชนเผ่าในกลุ่มภาษาลาวไตนอกจากนี้เผ่าผู้น้อยจำนวนหนึ่งแม่นยังเสื้อถือผีเซนผีโพผีเมผีบรรพบุรุษผีกกไม่ใหญ่และอื่นในแต่ละเฮือนของชนเผ่าผู้น้อยยังมีห้านหิ่งหรือหอผีเป็นบ่อนสักการะบูชาของครอบครัวถ้าจะเว้าถึงระบบครอบครัวเลือดเนื้อเสื้อสายหรือการสืบทอดตระกูลของชนเผ่าผู้น้อยแม้นมีระบบครอบครัวเดียวเสื้อถือประเพณีนี้แบบผัวเดียวเมียเดียวมาตั้งแต่เดิมและสืบทอดตระกูลทางพ่อเป็นหลักแบ่งเป็นมุนมรดกของครอบครัวผู้ที่เป็นลูกชายกกจะมีสิทธิ์ได้หลายกว่าถัดจากนั้นก็แม่นลูกชายและลูกสาวตามลำดับลักษณะเฮือนและบ้านทรงของชนเผ่าผู้น้อยแม่นมักตั้งบ้านเฮือนเรียบตามเปื้อนภูหรือตีนภูบ่อนที่มีห้วยน้ำลำเสสะดวกสบายในการดำรงชีวิตประจำวันเผ่าผู้น้อยส่วนหลายมักปลูกเฮือนสั้นเดียวติดกับดินฝั่งเสาเฮือนเฮ็ดด้วยไม้แก่นที่แข็งแฮงฝาเฮือนแอมด้วยดินดากหรือไม้แป้นเพื่อบังลมในเฮือนของเผ่าผู้น้อยจะมีการจัดแบ่งเป็นหลายห้องเซนห้องนอนพ่อแม่ห้องนอนลูกชายที่ได้สร้างครอบครัวแล้วห้องนอนของลูกสาวและลูกชายที่ยังโสดตามฮีดของประเพณีของชนเผ่าผู้น้อยติดแปะกับห้องนอนของพ่อแม่มีห้องหนึ่งเป็นห้องตั้งและก็เป็นที่เคารพบูชาของสมาชิกภายในครอบครัว เฮือนของเผาผู้น้อยจะมีทรงประตูเส้นประตูด้านหน้าเฮือนไว้เข้าออกแต่ละมือและประตูด้านหลังแมนไว้สำหรับเฮ็ดพิธีกรรมอื่นเอิ้นขวนหรือพิธีบูชานบไหวผีต่างๆแหลบไหวเวลามีศพคนตายจะออกไปประตูนั้นแต่มาฮอดปัจจุบันนี้เฮือนซานบ้านทรงลักษณะนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยชนเผ่าผู้น้อยมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเสียงคับเสียงลำเสียงเพลงเสพทำนองมีเครื่องดนตรีพื้นเมืองประเพณีโกงคองแซงตุ้มคุยปีและอื่นด้านเครื่องนุ่งห่มมีการประดับเอยองด้วยสีสันลวดลายต่างๆที่สวยสดงดงามจากสีไม้ลายมืออันคงแค้วและปานนีดของแม่หญิงชนเผ่าผู้น้อยเครื่องนุ่งห่มจะเป็นซิดแคบแดงลายกวาชนเผ่าผู้น้อยมีอาชีพต้นโตแมนเฮ็ดไห้ปลูกข้าวปลูกพืชผักต่างๆที่เป็นอาหารของครอบครัวนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆเช่นไก่เป็ดหมูงัวควายแบ่หมาเล่นอื่นเพื่อเป็นการประกอบพิธีกรรมทางด้านความเชื่อถือและฮีตของประเพณีของตนประจำวันชนเผ่าผู้น้อยคนที่ดุมันขยันเพียรในการออกแห่งงานแม่ยิงมีมูลเสื้อในการยิบปักทักเซลตำหูกเท้าใหม่เพื่อตัดเครื่องนุ่งห่มด้วยตนเองได้ดีและชนเผ่าผู้น้อยแมนชนเผ่าที่ดุมันขยันเพียรที่สุดในการออกแห่งงานและมีฮีตของประเพณีเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าตัวเองซึ่งมันได้แตกต่างกับฮีตของประเพณีของชนเผ่าในหมวดภาษาเดียวกันอันนั้นก็แม่นเอกลักษณ์เฉพาะของเผ่าผู้น้อย

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยาไม่กินเองบ่ให้ปีนป่วอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ้าวแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่องค์ใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: เออลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม้แต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: เออแม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวทุกคนพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื
1: ่อเอออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าไผก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: เออก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายแล้วเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงค้อนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแน่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท้องถิ่นดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติตอนนี้จะให้ท่านมาฟัง
3: ประวัติความเป็นมาวิถีชีวิตของชนเผ่าโลโลนำเสนอท่านฟังชนเผ่าโลโลแม่นชนเผ่าหนึ่งที่นอนอยู่ในวงศ์คณะญาติแห่งชาติลาวเขาเจ้ามีประวัติความเป็นมาถือว่าสลับซับซ้อนพอสมควรโดยเผ่าโลโลนี้มีการเคลื่อนย้ายมาจากดินแดนตอนใต้ของประเทศจีนโดยแมนดีเบอร์เป็นผู้นำพาขบวนเคลื่อนย้ายจากแขวงยูนานและบรรดาแขวงต่างๆลงมาตั้งถิ่นฐานอยู่เมืองยอดอู่แขวงพงศลีเป็นเวลาดนนานประมาณห้อยกว่าปีมาแล้วการดำรงชีวิตประกอบอาชีพของเขาเจ้าในเมื่อก่อนแม่นได้ติดพันกับการเฮ็ดไห้ปลูกเขาเจ้าเพื่อไว้กินภายในครอบครัวแต่มาฮอดปัจจุบันแม่นได้หันลงมาเฮ็ดนาปลูกเขาเจ้าเป็นต้นโตถัดลงมาก็แม่นการเฮ็ดสวนปลูกผักนานาชนิดปลูกกล้วยอ้อยมักแตงและต้นไม้กินมากยาวนานบ่เพียงเท่านั้นเขาเจ้ายังมีมูลเชื้อในการเลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆเช่นหัวควายม้าหมูและสัตว์ปีกชนิดอื่นๆเพื่อเป็นอาหารหับไส้ในงานพิธีกรรมต่างๆและขายออกจำนวนหนึ่งสำหรับแม่ยิงของสุนเผาโลโลนี่ส่วนหลายแม่นติดพันกับการหยิบปากทักแซวตำหูกเท้าใหม่เพื่อเฮ็ดเป็นเครื่องนุ่งห่มหับไส้ภายในครอบครัวส่วนผู้ชายแม่นมีความสำนิสำนานในการเฮ็ดหัตถกรรมจักสานเฮ็ดเป็นเครื่องใส้ซอยในครอบครัวและอีกจำนวนหนึ่งก็เป็นสร้างตีเล็กเพื่อเฮ็ดเครื่องมือหับไส้การผลิตการตั้งเฮือนแม่นนิยมแบบเป็นเฮือนติดดินยาวแล้วแบ่งออกเป็นสองห้องขนานกันตามรวงยาวซึ่งห้องหนึ่งเฮ็ดเป็นห้องวางเตียงนอนเพื่อรับแขกและบ่อนตั้งคกมองเพื่อตำเข้าและอีกส่วนหนึ่งที่เหลือแม่นแบ่งออกเป็นหลายห้องน้อยเพื่อแบ่งกันนอนของแต่ละคนในครอบครัวส่วนเผ่าโลโลมีเครื่องนุ่งห่มและเครื่องเอียงที่เป็นเอกลักษณ์ประจำส่วนเผ่าของตนเองคือผู้ชายนุ่งสูงฝ่ายสีดำขาใหญ่ใส่ผ้าดำพันตีนผมนุ่งเสื้อฝ่ายแขนยาวคอมนเอาขี้คังย่อมแค้วให้แดงและจงผมยาวแล้วเปียเป็นสายเดียวเขียนหัวส่วนผู้หญิงแม่นนุ่งสูงสีดำหัวกว้างขาลีบมีผ้าเขียนเอว นุ่งเสื้อฝ้ายเข็นยาวหลายสีประดับเอยงด้วยหมากปัดใส่กระดุมใส่ปอกแขนบองหูใส่ตั้งที่เฮ็ดด้วยวัตถุมีค่าเล่นอื่นถึงแม้นว่าพวกเขาเจ้าได้ยกย้ายมาอยู่ประเทศลาวเฮาเป็นเวลาดนนานแล้วก็ตามแต่เขาเจ้ายังรักษาฮีตของประเพณีของเขาเจ้าไว้ได้จนมาถึงปัจจุบันนี้มีความเชื่อว่าค่ายคือกับวัฒนธรรมชนเผ่าหมวดภาษาจีนติเบตเขาลุกบูชาผีพ่อผีแม่ผีบรรพบุรุษผีเฮือนผีเมืองซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ปกปักรักษามวลมนุษย์นอกนี้เขาเจ้ายังเสื้อถือผีกุกไม้ใหญ่ผีห้วยหองคองบึงผีผู้ผาปลาดุงผีตายหุงและอื่นๆในฮอบเวียนหนึ่งปีเขาเจ้าจะจัดงานบุญสองครั้งคือบุญกินเจียงใหญ่จัดขึ้นในเดือนสองและบุญกินเจียงน้อยจัดขึ้นในเดือนสามมือขึ้น15คำอันนั้นก็แมนประวัติความเป็นมาและวิธีการดำรงชีวิตของชนเผ่าโลโล

ิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

0: าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: เมนหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

ท่านผู้ฟังเที่ยงเพลงศัพท์และความหมายภาษาลาวหมื่นละคำสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอคำว่าเปิดหรือไข่เปิดหรือไข่สองคำนี้เขียนต่างกันแต่มีความหมายคือกันเวลานำใส่ปากเว้าหรือเขียนจึงใส่ได้ทั้งสองจึงใส่ตามความนิยมของไผ่ลาวเป็นคำกริยาบอกอาการของสิ่งของของวัตถุอารมณ์หรือความรู้สึกได้เปิดไข่จะใส่กับสิ่งปิดอัดงับไว้แล้วเฮ็ดให้พือบานเผยออกเวลาเปิดหรือไขต้องมีมือซวยในกรณีประตูปองเยี่ยมฝาแต่ก็มีกรณีเปิดหรือไขด้วยตนเองเช่นดอกไม้สิ่งธรรมชาติเกี่ยวกับความรู้สึกก็ใส่ได้เช่นการเปิดเผยความในใจเป็นต้นตัวอย่างเปิดประตูแดไข่ปองเยี่ยมเอาอากาศสดดอกไม้ไข่กีบเป็นบานไข่วาจาหมายถึงเว้าความจริงออกมาเปิดเผยเรื่องในใจสู่ฟังดังนี้เป็นต้น

0: แก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม
2: ่ขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการท้องถิ่นดินลาวมาตั้งแต่ต้นมาเบิ่งเวลาทางรายการกันเหลือบ่หลายมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านนั้นจงมีแต่สุขภาพเข้มแข็งตลอดไปความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเงินใช้หลายๆสบายดี

0: เมียนายบ้า
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
2: แม่นจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนาหาทับ45เชิญได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบัตรทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเห็นเสริญบรรดาทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาลและกดกาความพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเห็นเสริญ
3: บรรดาทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวดกาความพร้อมของสุดอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการยึดสั่งน้ำหนักเพื่อคัดเลือกหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลสลากพัฒนา 5/45แมนผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีหมายเลข1หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบาลนำใส่ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลแมนซื้อหาหมายเลขมูลค่า 1,000 กีบต่อ1เกมสามารถลุ้นได้5รางวัลคือรางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมแมนจะได้บวกเพิ่มเสริมแบ่งปันรางวัลตามจำนวนของผู้ถูกรางวัลตัวจริงรางวัลที่2รางวัลละ 5,263,158 กีรางวัลที่3รางวัลละ 210,507 กีรางวัลที่4รางวัลละ 11,053 กีและรางวัลพิเศษรางวัลละ 10,506,316 กีนอกนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขของสลากพัฒนา 5/45ในมูลค่าเริ่มต้น 1,000 กีบโดยมีเงินรางวัลคือดังนี้รางวัล3หมายเลขต้องถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 700,000 กีบรางวัล2หมายเลขต้องถูกกับผลออกซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 90,000 กีบและรางวัล1หมายเลขต้องถูก1เลขท้ายซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 20,000 กีบผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อผ่านคนขายหวยแฮปปี้และซื้อแผ่นแอป5แฮปปี้545ด้วยความสมัครใจบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแมนหัวหน่วยธุรกิจ1ของรัฐมีภาระบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาตัวประเภทด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมโดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเกี่ยงผูกกับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพัฒนาต่างๆที่บังคับต้องตามระเบียบกฎหมายการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนร่วมศูนย์อยู่บ้านเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้นจะได้มีการถ่ายทอดสดทางวิทยุกระจายเสียง

นาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลและนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆได้เมื่อต่อไปขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการทิศสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องหับทางด้านนอกของทะเลเนยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อให้ประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลซึ่งมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาครบพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดพร้อมเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในขณะนี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่1ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่2ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข2และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข6พนักงานออกเลขรางวัลแม้นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะละในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้

ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1ไปหาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0ขาบัดจุ้นหน่วยบานเขาใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานไปเทียบห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมเสียงหายในบ้านตกลงมาสู่บนน้องหับทันดันนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาในบ้านทั้ง6ในบ้านไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์กลมขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ้มตะหกในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการเพื่อพัฒนาและเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนอารมณ์ของผู้ที่มาเที่ยวชมรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างวัตถุบันทามเงินรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยสารและหักของประมาณของหลักที่เกิดขึ้นออกในส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนในท่อตลาดขึ้นกดสลบกันในธนาคารที่คู่กับการประกอบส่วนสำเร็จสังคมในด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดกับร้านต่างๆที่บริสุทธิ์ต้องการเลือกกฎหมาย

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มของการออกเลขรางวัลเด็กกดเสียงให้หน่อยบานตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานขอเรียนเชิญขอขอบใจนะคณะกรรมการลำดับต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ถือขันขึ้นไปเอาในบานที่ตกลงมาสู่บ่อน้องหับทันด้านนอกของแต่ละในตุ้มเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่2หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จไปที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อทำการบรรจุในบานเลขเสียงเขาใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติได้จัดองค์มาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์มังกรพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มังกรเป็นข้างที่1การออกเลขรางวัลหวยพนักงานเลข6โตแม่นลำไส้ในบาททั้งหมด60หน่วยบานและจะเสี่ยงเอา6หน่วยบานมาเปลี่ยนผลการออกเลขรางวัลขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้งที่1ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์กลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์กลมเป็นขั้งที่1การออกเลขรางวัลหวยพรรณนาเลข6โตแม่นลำไส้ในบาททั้งหมด60หน่วยบาทและจะเสี่ยงเอา6หน่วยบาทมาเปลี่ยนผลการออกเลขรางวัลขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาทและนำไปวางไว้บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้งที่2

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้งที่2ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทั้งคณะกรรมการเดินมาประจำที่อยู่อุปกรณ์มุ่งกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์มุ่งกลมเป็นขั้งที่2การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนลุ้มส่วนอยู่บอลเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาซึ่งจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้ยี่บอลห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้งที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการเดี๋ยวมาประจำที่อยู่อุปกรณ์มุกกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์มุกกลมเป็นครั้งที่3การออกเลขรางวัลหน่วยพัฒนาเลข6โตเพียงครั้งเดียวแม่นจะได้รับผลทั้งเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้ยี่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่4ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการเดิมมาประจำที่อยู่อุปกรณ์กลมพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์กลมเป็นข้างที่4เงื่อนไขในการเผาเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยหลึกขีดขาเปื้อนเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆท่านจึงสามารถแลกขับเอาเงินรางวัลได้ขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบานหมายเลขเซลล์ประจำหลักข้างที่5ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการเดิมว่าประจำที่อยู่อุปกรณ์มุกกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์มุกกลมเป็นข้างที่5เพื่อหับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้หับเกียรติเข่าห่วงเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมจากขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยและต่อไปขอเงินเซิญคณะกรรมการแซงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายขอเงินเซิญขอขอบใจนะคณะกรรมการและหน่วยบานหมายเลขเซียงประจำหลักข้างที่6ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการเดินมาประจำที่อยู่อุปกรณ์มุกกลมในโอกาสต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้ย่อคันยกเพื่อให้ทันได้บานตกลงมาสู่บ่อน้ำหับทันด้านนอกขอเชิญขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้ที่บ่อของหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักสิบ
1: ขณะนี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ได้ถูกนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นเทียบห้อยต่อไปขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ที่1ห้อย1วันที่3เดือนกรกฎปี2016หลางวันเลขพบโตเลขที่ออกได้แก่หมายเลขห้าเก้าศูนย์สามเก้าสองห้าเก้าศูนย์สามเก้าสองเลขห้าตัวได้แก่หมายเลขเก้าศูนย์สามเก้าสองเก้าศูนย์สามเก้าสองเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขศูนย์สามเก้าสองหมายเลขสองตัวได้แก่หมายเลขสองและเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขสองหมายเลขสองผลการออกเลขรางวัลหวยเลขพวกตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้ให้เกียรติออกมาประจำหน้าที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเรียนเชิญสลากพัฒนา 5/45 รางวัลที่1ต้องถูกหาหมายเลขซีเลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกมูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกี่ถ้ามีเงินรางวัลสะสมเงินจะได้บวกเพิ่มสลากพัฒนา 5/45 หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข2หมายเลข2ท่านสามารถเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขของสลากพัฒนา 5/45 มูลค่าเริ่มต้น 1,000 กีหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข25หมายเลข25รางวัล3หมายเลขต้องถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อถูก 1,000 กีมูลค่ารางวัล 700,000 กีหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข12หมายเลข12รางวัลซอยหมายเลขต้องถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อถูก 1,000 กีมูลค่ารางวัล 90,000 กีหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข35หมายเลข35และรางวัล1หมายเลขต้องถือ1เลขท้ายซื้อถือ 1,000 กีมูลค่ารางวัล 20,000 กีและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข37หมายเลข37ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลของการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้ประธานในครับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่1ห้อย1ออกข้างวันที่3เดือนกรกฎาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข590392 5903
2: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเสิร์ชทานหับฟังหลายการเพลงดังในอดีต

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ท่านที่รักแพงเชื่อว่ามีรายการเพลงดังในอดีตส่วนหลายแล้วเมนผู้ที่มีประสบการณ์หลายและมีความอาวุโสอยู่ในตัวหากเขาฮ้อนคืนไประหว่างปี2000จะฮู้ได้ว่าการเคลื่อนย้ายแห่งงานในอาชีนั้นมีอย่างหลวงหลายและก็เป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญที่สุดในภาคพื้นหนึ่งของโลกในนั้นประเทศลาวก็นอนอยู่ในประเทศที่มีการเคลื่อนย้ายแห่งงานหลายคือกันซึ่งการเคลื่อนย้ายแห่งงานนี้มันมีสาเหตุมาจากหลายอย่างเช่นว่าวิกฤตทางด้านการเงินโดยเฉพาะอยู่ในระหว่างปี1997ถึงปี1998นี้ประเทศลาวก็ตกอยู่ในขั้นวิกฤตเรื่องของเศรษฐกิจด้านเงินเฟ้อหรือว่าการเงินมันบ่เสถียรซึ่งได้ส่งผลกระทบให้กับแห่งงานหรือว่าประชาชนอย่างหลวงหลายก็ให้เกิดมีการเคลื่อนย้ายแห่งงานสู่ชนบทจากชนบทสู่ตัวเมืองจากตัวเมืองน้อยไปตัวเมืองใหญ่จากตัวเมืองใหญ่ไปต่างประเทศซึ่งบ่ต่างจากเวลานี้ดอกที่คนลาวของพวกเราส่วนหลวงหลายก็เคลื่อนย้ายแห่งงานไปออกแห่งงานอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ใกล้เคียงเฮานี่จะเป็นไทยญี่ปุ่นเกาหลีใต้จังซี่มีหลวงหลาย
1: สภาพของการเคลื่อนย้ายแห่งงานในอาซีประมาณปี2000นั้นมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากผ่านวิกฤตด้านการเงินในปี1997ความต้องการแห่งงานในประเทศที่หับแห่งงานได้ฟื้นตัวคืนเห็นให้การเคลื่อนย้ายแห่งงานสืบตัวเพิ่มขึ้นอย่างว่องไวในช่วงต้นของศตวรรษที่21ซึ่งในคงเขตอาซีได้กลายเป็นภาคพื้นที่มีจำนวนคนย้ายถิ่นเพิ่มขึ้นหลายที่สุดในโลกก็ว่าได้แห่งงานเหล่านั้นแมนได้ย้ายจากประเทศด้อยพัฒนาประเทศกำลังพัฒนาไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมในนั้นก็มีคนเวียดนามคนลาวกัมพูเจียเมียนมาและอื่นๆเคลื่อนย้ายไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศที่มีรายหับสูงโดยเฉพาะประเทศในภาคตะวันออกกลางมาเลเซียไทยสิงคโปร์และประเทศพัฒนาแล้วในอาซีตะวันออก
0: การเคลื่อนย้ายส่วนใหญ่เป็นการเคลื่อนย้ายแห่งงานที่มีทักษะต่ำเพื่อเฮ็ดเวียกในแขนงการก่อสร้างเฮ็ดเวียกในโรงงานอุตสาหกรรมหรือเฮ็ดเวียกในครอบครัวที่เป็นแม่เฮือนที่เฮาฮู้จักกันดีในคงเขตประเทศเฮานี่การเคลื่อนย้ายแห่งงานหลายที่สุดที่เฮาสังเกตได้ก็คือบ่เฉพาะแต่คนลาวเด้ก็มีทั้งคนเวียดนามคนกัมพูเจียเมียนมาที่ลังไลไปสู่ประเทศไทยมาเลเซียเกาหลีญี่ปุ่นจังซี่ดังนั้นรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ก็ได้ค้นคืนเพื่อหาเพลงที่โด่งดังในเวลานั้นมาเสนอให้ฟังรายการมื้อนี้พวกเขาจะพยายามซอกเพลงที่ซ่องแสงถึงการเคลื่อนย้ายแห่งงานมาเปิดในรายการเพื่อทวนคืนความทรงจำเก่าๆของบรรดาท่านพวกเขาขอเริ่มต้นด้วยเพลงจากการประพันธ์ของคำชะออนพรสวรรค์เพลงนี้โด่งดังหลายในช่วงปีระหว่างปี1990ก็หลาย10ปีแล้วนะเนาะ30ปีแล้วซึ่งระยะนั้นก็ยังบ่ทันมีแผ่นซีดีบันทึกเสียงเถื่อดอกก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบันทึกเสียงใส่กระแสแล้วก็คนส่วนใหญ่เวลานั้นก็จะฟังเพลงต่างๆเนี่ยผ่านการฟังวิทยุกระจายเสียงโดยเฉพาะกระเมนวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเขานี่แหละในคลื่นกลางเป็นส่วนหลายระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ส่วนว่าการกระจายเสียงผ่านระบบ FM ซุมปี90นี่ยังบ่ทันมีเถื่อเนาะวิทยุแห่งชาติยังบ่ทันมีระบบ FM เถื่อแต่เฮาส่งการกระจายเสียงระบบคลื่นกลางนี่200กิโลวัตต์ซึ่งควบคุมพื้นที่ในประเทศประมาณ80ส่วนห้อยดังนั้นมาฟังเพลงนี้ซึ่งนอนอยู่ในสุดเพลงคอยสู้ผู้เป็นดวงใจของน้อยวีระเสนเพลงนี้มีชื่อว่าสาวนาไก่ทิ่ม

0: ท่านที่เคารพเฮายอมรับว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานนั้นยังแอบแฝงภัยให้ต่อหนุ่มสาวที่ให้เดียงสาคิดอ่านบ่ทันคนจนตกในหอมเหวลึกจนกลับคืนบ่ได้โดยเฉพาะมีหนุ่มสาวจำนวนหนึ่งได้ก้าวเข้าในเส้นทางการฆ่ามนุษย์หนุ่มสาวหลายคนที่จากบ้านไปเพื่อขายแรงงานนั้นได้ตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีเห็นเฉพาะในคงเขตอาซียังคงมีอยู่อย่างกว้างขวางและเป็นปัญหาห้ายแห้งในช่วงปี2020จนถึงปัจจุบันยิ่งไปกว่านั้นผลกระทบจากการระบาดของพยาธิโควิด-19 ที่ผ่านมามันสร้างความวุ่นวายทางด้านเศรษฐกิจเฮ็ดให้ความเสี่ยงจากการฆ่ามนุษย์ยิ่งเพิ่มขึ้นบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากขบวนการดังกล่าวอยู่คงเขตอาซีแปซิฟิกยังคงเป็นภาคพื้นที่มีจำนวนผู้ถูกเคาะให้จากการเป็นทาสยุคใหม่หลายที่สุดในโลกก็ว่าได้
1: ท่านผู้ฟังที่ฮักแผงว่าเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานอิงตามสถิติที่ผู้ดำเนินรายการได้ไปพบมันเป็นสถิติปี2021มีการคาดคะแนว่ามีคนเคลื่อนย้ายแรงงานในโลกของพวกเฮานี่เกือบ30ล้านโดยเฉพาะอยู่ในคงเขตอาซีแปซิฟิกแล้วก็ตกอยู่ในสภาพการเขาเอิ้นว่ายุคทาสใหม่หมายความว่ามีการขูดรีดแรงงานแบบใหม่ซึ่งต่างจากแบบเก่าซึ่งรวมเอาเกือบ60ส่วนห้อยของจำนวนทั้งหมดในทั่วโลกนอนอยู่ในขบวนการหรือว่าสภาพการเป็นทาสยุคใหม่ในภาคพื้นของพวกเฮานี้มีอัตราส่วนการเคลื่อนย้ายแรงงานใน1,000คนใดของประชากรแม้มี7คนได้เคลื่อนย้ายไปออกแรงงานอยู่ต่างถิ่นแล้วก็ถูกบังคับการใช้แรงงานบางคนอาจจะตกเป็นการออกแรงงานตกเป็นทาสแบบใหม่บางคนอาจจะถูกบังคับให้แต่งงานจำนวนหนึ่งก็จะถูกข้อให้มากกว่าหายสาบสูญไปเขาเอิ้นว่าการเดินเข้าสู่ขบวนการฆ่ามนุษย์ระยะหลังๆมานี้ก็มีการรายงานจากองค์การสหประชาชาติได้ระบุว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานการทารุณแรงงานนั้นได้ลดลงในทั่วโลกแต่ว่าการลดลงนี้บ่ได้หมายความว่าการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือการเคลื่อนย้ายแรงงานแบบผิดกฎหมายนั้นบ่มีแต่มันมีการเคลื่อนย้ายแรงงานแบบถูกกฎหมายหลายขึ้นแล้วการเข้าเมืองผิดกฎหมายก็ลดลงเฮ็ดให้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจพบเห็นว่าขบวนการค้าแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นแม่นมีเพิ่มขึ้นแล้วการลักลอบเข้าเมืองแม่นมีลดลงหมายความว่าลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายประชาชนบ่มีเอกสารที่สั่งได้แต่ว่าประการสำคัญการขูดที่แรงงานได้เปลี่ยนไปอยู่ในสถานที่ที่ปิดบังหลายขึ้นเช่นว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานแบบออนไลน์หรือว่าการขูดที่แรงงานแบบออนไลน์หมายความว่ามีคนซักส่วนเจ้าไปเฮ็ดเวียกผ่านสื่อออนไลน์แล้วเวลาที่ไปแล้วก็ขูดที่แรงงานด้วยการให้เฮ็ดทางออนไลน์คือกันปัจจุบันนี้เขาจะเห็นขบวนการปราบแก๊งคอนเซนเตอร์ปราบพนันอันนี้โอ้ยเจ็บเส้นให้มีสติในการบริโภคข้าวพี่น้องบ้านเฮาก็ดีเนาะดังนั้นการขูดรีดแรงงานทางออนไลน์นี่มันเพิ่มขึ้นเห็นได้ชัดในประเทศอาซีตะวันออกเฉียงใต้ผู้คนจำนวนหลายถูกล่อหลวงด้วยคำว่าโอ้ยเฮ็ดเวียกสบายเงินดีๆมื้อนึงได้จังซั่นมื้อนึงได้จังซี่แล้วหลายคนก็หลงเชื่อแล้วก็ถูกบังคับให้เฮ็ดเวียกทางออนไลน์เช่นการโทรศัพท์หลอกลวงการส่อโกงและอื่น
0: ๆสรุปแล้วการเคลื่อนย้ายแรงงานอยู่ประเทศเฮานั้นยังสืบต่อและมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในนั้นหลายคนถูกล่อลวงเข้าสู่วงการฆ่ามนุษย์ที่นั่นได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบให้ความสลับซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะการหันไปใช้เครื่องมือดิจิตอลหลายขึ้นเพื่อขุดหีดผู้ถูกขอให้ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนหลายที่กลายเป็นทาสยุคใหม่โดยเหตุนี้รายการเพลงดังในอดีตจึงได้นำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเว้าสู่ฟังเพื่อเตือนสติเฮาบ่ได้ห้ามบ่ได้ไปขายแรงงานแต่ให้มีสติเพื่อความปลอดภัยของตัวเฮาเองมีเพลงอีกเพลงหนึ่งของน้อยมณีโซแก้ว4ที่นอนในสุดผู้สายปลายแถวมาเสนอสู่ท่านฟังเพลงนี้ก็ดังพอสมควรอยู่ซุ้มปี1990คือกับเพลงก่อนนั้นเป็นเพลงที่ส่องแสงถึงการเคลื่อนย้ายแห่งงานถึงแม้ว่าคนที่ไปนั้นจะบ่สมหวังดังใจดังใจเสียขวัญหนีตายมากกว่าตามแต่ก็ถือว่าโชคดีแล้วที่มีชีวิตกลับมาฟังน้ำกันมวนๆเพลงนี้มีชื่อว่าเอิ้นขวัญนางจากการกำห้องของน้อยมณีโซแก้ว4

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังเทียกแพงมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตได้เว้าถึงการเคลื่อนย้ายแห่งงานทางแบบเก่าและก็ทางแบบใหม่พร้อมทางเพลงที่เคยดังในอดีตมาก่อนอาจจะเป็น20ปี30ปีผ่านมาแล้วหรือว่าที่ส่องแสงถึงการเคลื่อนย้ายแห่งงานมาเปิดสู่ท่านฟังตอนนี้เวลารายการของพวกเขาก็ค่อนๆใกล้สิหมดแล้วดังนั้นมีเรื่องมาเล่าสู่มิตรรายการของพวกเขาได้ฟังเติมอีกอันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพด้วยบ่เกี่ยวกับเพลงเป็นเรื่องของคนที่มักดื่มกาแฟบางคนว่าโอ้ยนอนบ่หลับลุกขึ้นมาดื่มกาแฟบางคนว่าข่อยนี่กินกาแฟมื้อนึง3จอก4จอกบางคนว่าข่อยนี่กินกาแฟมื้อละจอกบางคนก็บอกว่าข่อยนี่กินกาแฟก่อนสินอนนึงงับไปอีกจอกนึงก่อนมาฟังเบิ่งว่าการกินกาแฟในเวลากลางคืนมันเหมาะสมหรือบ่ทางรายการของพวกเขาเสนอให้ฟัง
1: การดื่มกาแฟเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าเป็นหยังหลายคนมักดื่มกาแฟเป็นประจำถึงแม้จะบ่ฮู้คุณประโยชน์ทั้งหมดก็ตามแต่หลายคนฮู้ว่ามันเป็นเครื่องดื่มที่ให้ความสดชื่นดีแท้เพราะว่ากาแฟนั่นมันได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของสมองด้วยสารคาเฟอีนซึ่งเป็นสารกระตุ้นช่วยให้เฮาหายง่วงนอนเฮ็ดให้เฮารู้สึกตื่นตัวมีสมาธิและมีพลังงานพร้อมที่จะเฮ็ดเวียกสารคาเฟอีนยังสามารถช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นและเฮ็ดให้การตอบสนองของร่างกายไวขึ้นมีผลสำรวจออกมาว่าการดื่มกาแฟก่อนออกกำลังกายประมาณ30นาทีช่วยให้ร่างกายใช้พลังงานได้ดีขึ้นเฮ็ดให้ออกกำลังกายได้ทนทานและได้ผลดีพร้อมนี้กาแฟแม่นหนึ่งในแหล่งที่ดีที่สุดของสารต้านอนุมูลอิสระที่คนส่วนหลายได้รับในแต่ละมื้อสารเหล่านี้ช่วยปกป้องเซลล์ร่างกายจากความเสียหายของอนุมูลอิสระสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากพยาธิเหื้อหังต่างๆเช่นว่าพยาธิเบาหวานชนิดที่2พยาธิอัลไซเมอร์แต่ควรดื่มกาเฟในปริมาณที่เหมาะสมเพราะการดื่มหลายเกินไปอาจจะเฮ็ดให้ใจสั่นนอนบ่หลับหรือเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพอื่นๆได้และเวลาที่ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตอยู่นี่ก็เป็นเวลาที่บ่เหมาะสมกับการดื่มกาแฟแต่เหมาะสมสำหรับการฟังเพลง

ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสําหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนําโดยตรงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อําลาจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยตรงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเขาทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สําหรับ Android และ App Store สําหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกๆ ท่านราตรีสวัสดิ์

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุริศิษย์จะไขขึ้นอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่6 50กรกฎนี้กระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเร่งแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ยอท่อในแขนงท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกาพร้อมประสบกับสภาพอากาศร้อนหุนแฮงสหรัฐอาหรับเอมิเรตเริ่มทดลองเปิดบริการเส้นทางรถไฟโดยสารสายทำอิฐและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียดโดยปฏิบัติตามแผนดำเนินงานห่วมก็คือปฏิบัติกลไกการประสานงานและการปรึกษาหารือห่วมระหว่างรัฐบาลและสภาแห่งชาติที่ดำเนินมาเป็นปกติในตอนเช้าวันที่2กรกฎนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินกองประชุมห่วมระหว่างคณะรัฐบาลและคณะประจำสภาแห่งชาติครั้งที่1ประจำปี2016ภายใต้การเป็นประธานห่วมของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีและท่านไซสมพรพรหมวิหารประธานคณะประจำสภาแห่งชาติมีทานหองนายกรัฐมนตรีหองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติสมาชิกรัฐบาลกรรมการคณะประจำสภาแห่งชาติประธานหองประธานกรรมาธิการสภาแห่งชาติและผู้ต่างหน้าภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้เป็นกองประชุมครั้งทำอิฐระหว่างคณะรัฐบาลสุทธิสิบและคณะประจำสภาแห่งชาติสุทธิสิบเพื่อพร้อมกันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนคำเห็นและสร้างความเป็นเอกภาพต่อบรรดาปัญหาสำคัญที่จะนำเข้าพิจารณาและหับห้องในกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุริศิษย์ที่จะจัดขึ้นในเวลาอันใกล้ๆนี้ก็คือวิธีการบรรดามาตรการแก้ไขปัญหาความยุ่งยากต่างๆที่เกิดขึ้นในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยระเบียบกฎหมายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นแน่เซนให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองที่หนักแน่นสังคมมีความสงบโดยพื้นฐานเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าได้รับการพัฒนาและปรับปรุงดีขึ้นซึ่งเป็นการยั่งยืนถึงความรับผิดชอบสูงของรัฐบาลและสภาแห่งชาติต่อส่วนกลางภาคเฮ็ดให้การตัดสินใจระดับชาติเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนลาวบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงสำหรับเนื้อในที่นำมาปรึกษาหารือในกองประชุมครั้งนี้บรรดาผู้เข้าร่วมกองประชุมได้พร้อมกันสุมใส่ปรึกษาหารือคนคว้าและเป็นเอกภาพต่อปัญหาที่สำคัญคือตีราคาการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราระยะ6เดือนต้นปีและแผนเวียกจุดสุ่มระยะ6เดือนท้ายปี2016ห่างวาระแห่งชาติว่าด้วยเวียกงานพัฒนาสุนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนมาตรการส่งเสริมการส่งใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทดแทนทิศทางการพัฒนาแห่ธาตุในระยะใหม่ภายใต้เงินไขใหม่เพื่อให้การดำเนินกองประชุมครั้งนี้สำเร็จตามจุดประสงค์และขั้นหมายที่กำหนดไว้ในโอกาสกล่าวเปิดกองประชุมทานประธานกองประชุมได้เรียกห้องมายังบรรดาทานรัฐมนตรีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงที่รับผิดชอบแต่ละหัวข้อนั้นรายงานอย่างกระทันหันสอดคล้องกับความเป็นจริงยกให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วนและสุ่มใส่เสนอปัญหาที่ข้อที่ซี่นำหรือความเป็นเอกภาพในการจะตั้งปฏิบัติแท้พร้อมกันนั้นการประกอบคำเห็นของบรรดาทานผู้เข้าร่วมกองประชุมก็ให้ลงเลิกปัญหาที่ยกขึ้นอย่างกงไปกงมามีจุดสุ่มส่งให้เห็นสาเหตุที่เกิดขึ้นและเสนอทิศทางแก้ไขที่ชัดเจนเพื่อให้บรรดากระทรวงเกี่ยวข้องก็คือรัฐบาลได้นำไปค้นคว้าปรับปรุงบทรายงานต่างๆให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และหัดกุมยิ่งขึ้นทั้งมีความเป็นเอกภาพเห็นให้ผลของกองประชุมเทือนี้เป็นบทอิงในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นรูปธรรมหลายขึ้น
1: กองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจะไขขึ้นอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่6 50กรกฎนี้ที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาติเพื่อพิจารณาตกลงปัญหาสำคัญและหิบด่วนของชาติท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางพรรคคณะประจำสภาแห่งชาติหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติแจ้งให้รู้ว่าในการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจะได้พิจารณารับรองเอาบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026พิจารณารับรองเอาเวลาแห่งชา

0: เห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติต่อเนื้อในของรัฐบาลนั้นได้ตกลงเป็นเอกภาพกันมีอยู่2บทบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนากิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026บทประกอบคำเห็นต่อวาระแห่งชาติบริการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนสำหรับกองประชุมสภาในชุดนี้สภาแห่งชาติของเฮาจะได้รับรองเอา4มติต้นต่อมติรับรองเอาบทรายงานของรัฐบาลว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนากิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026มติที่2แม่นมติรับรองเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนมติที่3มติรับรองเอากฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐมติที่4มติรับรองเอากฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐในนามต่างหน้าให้คณะประจำสภาแห่งชาติข้าพเจ้าขอเชิญชวนบรรดาท่านพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาประชาชนกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกสันคนในทั่วประเทศและพี่น้องชาวลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศจงพร้อมกันติดตามในการดำเนินกองประชุมดังกล่าวตามสิทธิ์และหน้าที่ของตน
1: โอกาสนี้ท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์ให้ฮู้ตื่มว่าในระยะดำเนินกองประชุมห้องว่าการสภาแห่งชาติได้จัดตั้งหน่วยงานรับคำเสนอของประชาชนผ่านโทรศัพท์สายด่วนเพื่อรับเอาคำคิดคำเห็นและคำเสนอโดยกองจากประชาชนที่จะส่งไปยังกองประชุมสภาแห่งชาติซึ่งบรรดาท่านสามารถติดต่อและส่งได้3วิธีทางคือสายด่วน156แต่วันที่3ถึงวันที่10กรกฎาคม2026ในมงรัฐการอีเมล nalao.156@gmail.com และแอป lawna
2: กองประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับคณะผู้สอบในการแก้ไขปัญหาทั่วศูนย์ดอลลาร์เพื่อกำหนดแผนการเคลื่อนไหวและวิธีการแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ย่อท่อในแขนงท่องเที่ยวจัดขึ้นในวันที่2กรกฎาคมนี้ที่กระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวภายใต้การเป็นประธานของท่านนางดารุณีพรหมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวมีท่านนางศรีพรไพสิทธิไสรักษาการหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวหัวหน้ากรมห้องหัวหน้ากรมที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยแขกรับเชิญเข้าร่วมท่านนางดารุณีพรหมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าแขนงการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในบรรดาแขนงเศรษฐกิจปลายแหลมของประเทศและยังมีท่าแห่งปมซ่อนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮาทั้งเป็นการสร้างเวียกแห่งงานทำและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นภายหลังการระบาดของพยาธิโควิด-19การท่องเที่ยวของเราได้รับการฟื้นฟูและมีบัตรก้าวขยายตัวอย่างต่อเนื่องพื้นฐานโครงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกได้รับการพัฒนาการลงทุนเข้าในของเขตบริการโรงแรมเฮือนพักร้านอาหารธุรกิจน้ำเที่ยวธุรกิจส่งเสริมสุขภาพเครื่องทีละหนึกรวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวผจญภัยได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวลาวจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
3: สปป.ลาวก็ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวสปป.ลาวนี่นับหมื่นนับเพิ่มขึ้นประกอบส่วนสร้างรายรับให้แก่ประเทศของพวกเฮาคันถ้าหากว่าพวกเฮาหากบ่มีมาตรการเพื่อสกัดกั้นและแก้ไขอย่างเด็ดขาดปัญหานี้ก็จะกลายเป็นปรากฏการณ์ย่อท่อที่ทําลายความยืนยงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของลาวของเฮาในระยะยาวในตอนหน้าฉะนั้นต่อปัญหาดังกล่าวนั้นรัฐบาลลาวก็คือสปจีนก็ได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนี้เป็นใจกลางในการค้นคว้าปัญหาเก็บกรรมสภาพซึ่งระยะผ่านมากระทรวงของเฮาก็ได้เก็บกรรมปัญหาแล้วก็ได้รายงานรัฐบาลแล้วเพื่อขอทิศในการแก้ไขต่อมาก็จะมีแจ้งการทิศสีน้ำจากของว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่113ซึ่งเนื่องในแจ้งการดังกล่าวก็ได้มอบให้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนี้เป็นใจกลางสมทบกับกระทรวงป้องกันความสงบธนาคารแห่งสปป.ลาวกระทรวงการเงินกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสมาคมพนักงานน้ำเที่ยวสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและภาคส่วนเกี่ยวข้องค้นคว้าทิศทางมาตรการและวิธีการแก้ไข
2: ปี2025ผ่านมาเราได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวสากล 4,580,000 คน

0: สร้างและหับได้ 1,700 ล้านกว่าดอลลาร์ในระยะ5เดือนต้นปี2016มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวลาวจำนวน 2,184,100 คนถึงอย่างใดก็ตามเคียงคู่กับการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวลาวพร้อมประเสริฐหน้ากับสิ่งท้าทายอันใหญ่หลวงนี่คือบัญหาทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ซึ่งกำลังเกิดขึ้นในขงเขตการบริการท่องเที่ยวอยู่ลาวเห็นให้เกิดมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆปรากฏการทัวร์ศูนย์ดอลลาร์โบเพียงแต่สร้างความเสียหายทางด้านรายรับงบประมาณและเงินตาต่างประเทศการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวผ่านการบังคับซื้อสินค้าราคาแพงเกินจริงความบ่เป็นธรรมในการแข่งขันเห็นให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องต้องเสียผลประโยชน์
1: ในวันที่1กรกฎาคมนี้รัฐบาลลาวร่วมกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO จัดกองประชุมเพื่อสุกยุการลงทุนและปลดล็อกท่าแห่งของแขนงการผลิตหมากเพชรในลาวสำหรับตลาดสากลภายใต้แผนงานริเริ่มการร่วมมือซึ่งกันและกันขององค์การ FAO เพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านเกษตรกรรมมีบรรดาองค์การจัดตั้งภาครัฐขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นสถาบันค้นคว้ากลุ่มผู้ผลิตและภาคธุรกิจเอกชนเข้าร่วมแผนงานริเริ่มการร่วมมือซึ่งกันและกันขององค์การเฝ้ามีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านเกษตรกรรมเพิ่มรายรับให้แก่ชาวเกษตรกรพัฒนาต้องโซ่มูลค่าการผลิตหมากเพชรและขยายโอกาสการส่งออกปัจจุบันหมากเพชรของลาวได้รับความสนใจจากผู้ซื้อและนักลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะจีนและสาธารณรัฐเกาหลีหลังจากได้นำเสนอในเวทีปรึกษาหรือการลงทุนทั่วโลกในปี2025อยู่นครหลวงโรมกองประชุมในครั้งนี้ทีมงานแผนงานลิเริ่มการหัวมือซึ่งกันและกันขององค์การเฝ้าได้นำเสนอข้อมูลการผลิตหมากเพชรล่าสุดในบรรดาแขวงและเมืองเป้าหมายรูปแบบการผลิตในปัจจุบันราคาหน้าส่วนต้นทุนการผลิตการเสริมยงต้องโซ่มูลค่าหมากเพชรและภาคส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญปัจจุบันจีนเป็นผู้นำเข้าหมากเพชรแห้งและให้สิทธิพิเศษด้านภาษีศูนย์ส่วนห้อยสำหรับผลิตภัณฑ์จากลาวในขณะที่สาธารณรัฐเกาหลีนำเข้าหลายกว่า70ส่วนห้อยของการบริโภคภายในแต่อัตราภาษีที่สูงเฮ็ดให้หมากเพชรแซ่แข็งหรือผ่านการปรุงแต่งเป็นช่องทางการส่งออกที่มีความเป็นไปได้หลายที่สุดในกองประชุมเห็นดีเป็นเอกภาพกันว่าคะแนนการผลิตหมากเพชรของเรามีทางแห่งสูงในการหันเปลี่ยนจากพืชครัวเรือนไปสู่ต้องโซ่มูลค่าทางการค้าโดยได้รับการสุกยู่จากความต้องการภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นโอกาสการส่งออกโดยเฉพาะสู่ตลาดจีนเกาหลีและอาเซียนและผลตอบแทนการลงทุนที่น่าสนใจภายใต้รูปแบบการผลิตแบบสหกรณ
0: ์ขณะนี้ทานพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่30มิถุนายนผ่านมานี้ว่าสหรัฐอเมริกากำลังประเสริญกับคลื่นความร้อนที่หุนแหงคล้ายคือกับประเทศในเอรบหลายรัฐได้ประกาศมาตรการหับมือหลังจากอุณหภูมิและค่าดัชนีความร้อนได้เพิ่มสูงขึ้นก่อนวันซาสหรัฐอเมริกาในวันที่4กรกฎาคมในนครนิวยอร์กเจ้าหน้าที่ได้ประกาศการเฝ้าระวังสภาพอากาศร้อนแห้งที่กวมเอาพื้นที่นครนิวยอร์กและรัฐอ้อมข้างคาดคะเนอุณหภูมิจะสูงถึง32-38องศาตลอดอาทิตย์นี้องค์การพยากรณ์อากาศเตือนว่าคลื่นความร้อนเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เอาชีวิตชาวอเมริกาหลายที่สุดเมื่อเทียบกับภัยพิบัติทางอากาศประเภทอื่น
1: ๆตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่30มิถุนายนผ่านมาเส้นทางรถไฟโดยสารเอติฮาดซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟโดยสารสายทวีปของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เริ่มทดลองเปิดบริการแล้วซึ่งเป็นขีดหมายแสดงให้เห็นว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เปิดยกเคียงการขนส่งผู้โดยสารด้วยเส้นทางรถไฟอย่างเป็นทางการในฐานะเป็นหนึ่งในโครงการพื้นฐานโครงร่างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในซุ้มปีมอมอนมานี่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เส้นทางรถไฟโดยสารเอติฮาดจะเสื่อมต่อ11ตัวเมืองและเขตแคว้นของ7รัฐของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รวมมีสถานีรถไฟ11แห่งเมื่อฮอดปี2030คาดว่าจำนวนคนส่งผู้โดยสารของเส้นทางรถไฟสายนี้จะสูงถึง36ล้านเถือคนโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟและสถานีรถไฟเอติฮาดแม้นโครงการสัญลักษณ์ของการร่วมกันสร้าง1แล้ว1เส้นทางที่มีคุณภาพสูงระหว่างจีนกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นตัวแบบแห่งผลสำเร็จของ2ประเทศในการลงลึกการพัวพันคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านและสุกยุการร่วมมือที่ติดแท้ตัวจริงในขงเขตต่าง
0: ๆที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ อัมไพวันวงอัมทนและสมภวันมวงไซอ่าน

ื่อได้หวังสุขย้อนบุญเขาสิมาเลื่อมสุขก็สุขเพิ่นพื้นบ่มากุมหอดเฮาดอกนาสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่ฮักแพงต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงมอบความมุ่นซื่นเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมีรายการทุกท่านหลังจากที่แต่ละทานก็ได้ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตื่นเช้ามาก็โอ้ยออกเฮือนไปเวียกไปงานไผก็ได้ปฏิบัติหน้าที่เนาะผู้ที่อยู่บ้านอยู่เฮือนก็แม่นบางคนก็ว่าโอ้ยมีแต่ผู้เฒ่าเฝ้าเฮือนเพิ่นหั่นเนาะลูกหลานก็แม่นแต่ละมือแต่ละวันก็แม่นตื่นมาต้องได้ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเอาจะเฮ็ดหยังอยู่ไสแต่ละคนแต่ละอาชีพก็แม่นล้วนแต่มีความหมายมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตมนุษย์ของคนเฮาเนาะคนเฮานี่ต้องมีหน้าที่การงานมีเวียกเฮ็ดนะจังซั่นล่ะหลายท่านก็คงจะอิดเมื่อยได้กับหน้าที่เวียกงานของท่านเนาะจังใดก็ขอเป็นกำลังแห่งใจมอบความมุ่งซื่นนี่แหละให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการเฮาแต่ว่าหลายท่านเพิ่นก็นอนแล้วบางท่านก็ยังบ่ทันได้นอนผู้ที่นอนดึกนี่โอ้ยเพิ่นว่านอนแต่เว้นนี่บ่ลึง ต้องได้ดึกๆดกแดงง่วงนอนแล้วจังค่อยหลับสบายเนาะเอาสำหรับค่ำคืนนี้แม่นได้นำเอาบทเรื่องสั้นเนาะบทเรื่องนี่ได้คัดมาจากปื้มโฮมเรืองสันซึ่งเขียนโดยคันคำสุทธะวีไลเพิ่นเป็นนักประพันธ์รางวัลแม่น้ำของแต่ว่าคำคืนนี้จะนำเอาในเรื่องที่มีสื่อว่าเพื่อเจ้าอันเป็นที่หักแต่ว่าทำอิจจากรายการม่วนซื่นกับเสียงเพลงสะก่อนเนาะ

ซึ่งกับเสียงเพลงผ่านไปแล้วคิดว่าบรรดาพ่อแม่พี่น้องมีรายการอยู่เงินสันบ้านซองก็คงจะนอนรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าบ่ทันนอนก็ยังหยิบปักทักเซลหรือว่ากำลังตำหูกบ่เนาะตำหูกท้อใหม่หรือว่าผู้ที่ไปๆมาๆใส่รถใส่ถนนอยู่ในตอนที่ก็รับฟังอยู่น้ำรถเอาทานสีขึ้นเหนือลงใต้ขอให้ทุกท่านจงเดินทางด้วยความปลอดภัยเด้อมาหับฟังบทเรื่องสั้นบทเขียนของขันคำสุทธวิไลในเรื่องที่มีสื่อว่าเพื่อเจ้าอันเป็นที่หักเอาเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญทานหับฟังแก้วตาน้องฮู้บ่ประเทศชาติบ่แม่นแต่ของเฮาผู้เดียวถึงแม่นน้องบ่ไปเพิ่นก็ได้แต่งเอาผู้อื่นไปอยู่ดีอีกอย่างน้องก็เป็นผู้หญิงมันบ่เหมาะที่จะไปอยู่ที่นั่นเลยเสื้ออ้ายท้อประสงค์พยายามอธิบายเหตุผลตามทัศนะของตนให้แก้วตาผู้ที่เป็นคนหักฟังด้วยความห่วงใยอ้ายความหักเสื้อแพงซาดบ่ได้จำกัดว่าเพศหญิงหรือชายหน้าที่ที่น้องหับบ่ว่าจะไปเฮ็ดก็บ่ได้จำแนกหญิงชายพ่อแม่ประชาชนอยู่ได้น้องก็อยู่ได้อ้ายบ่ต้องเป็นห่วงดอกแก้วตาทางเว้าทางแนมบึงคนหักของตนเองด้วยแววตาที่จริงจังจนประสงค์ต้องซบสายตาเพราะมันบ่ได้เห็นแววตาอันอ่อนไวเลยจักหน่อยแล้วเรื่องอนาคตของพวกเขาเด้อ้ายว่าจะให้พ่อแม่มาขอน้องหลังจากออกพรรษานี้ตามที่เฮาล้มกันมันบ่แม่นวะแม้นเฮาเคยลมกันน้องบ่เคยลืมดอกเรื่องนั้นเวลานี้เฮาก็ยังหักกันเหมือนเดิมอยู่ฉะนั้นเฮาเลื่อนการแต่งดองของเฮาก็ได้มันบ่มีปัญหาบ่แม่นวะประโยคนี้นางเว้าพร้อมส่งแววตาที่มีหอยยิ้มคือดังที่เขาเคยเห็นตลอดมาให้เขาไอประสงค์แม่นแท้วะบ่อนที่น้องจะไปประจำการนั้นมันห่างไกลซอกลีกแต่อีกบ่ดลเพิ่นกาดจะได้แต่งตั้งเป็นแขวงใหม่แล้วเด้ทางรถอาจจะธุระกันดารแต่เพิ่นกะเที่ยวไปมาอยู่ได้ดีซะอีกจะได้ออกไปสัมผัสกับธรรมชาติอยู่สนบทที่แท้จริงแดแก้วตาเว้าถึงบ่อนที่จะไปนั่นแบบน่าสนใจด้วยแววตาที่ตื่นเต้นมีความสุขแก้วตาถ้าน้องบ่อยากเป็นครูอาจจะให้พ่อเพิ่นฝากน้องเฮ็ดเวียกอยู่บ่อนใดก็ได้ในนครหลวงนี้ประสงค์ยังพยายามหยั่วเหย้าคนหักโบได้หลดละไอประสงค์เอ้ยไอกะฮู้ถ้าน้องบ่หักอาชีพครูแล้วน้องจะไปเรียนมาเฮ็ดหยังเรื่องนี้ไอกะฮู้นิสัยของน้องดีนางเว้าด้วยเสียงสีห้วนๆหน่อยหนึ่งแต่บ่ถึง

ปัจจุบันอายได้บ่อนเหตุเวียกเหตุการณ์ที่มั่นคงแล้วเป็นพนักงานอยู่ห้องการเงินของกระทรวงบ่ดลก็คงได้ตำแหน่งดีๆเพราะมีลุงอายอยู่หั่นฉะนั้นเนื่องกับบ่จำเป็นจะต้องได้เหตุเวียกตามการสับสนก็ได้นะไผว่าน้องไปตามการสับสนอยู่บ่อนหั่นบ่มีไผบ่มีไผไปต่างหากฉะนั้นน้องจริงสมัครไปเพราะที่นั่นมีความจำเป็นโรงเรียนบ่มีครูสอนเพียงพอน้องนักเรียนก็หลายน้องคิดว่าการพัฒนาคนนี่แหละมันสำคัญก่อนหมู่มดแก้วตาหันมาแนมเบิ่งหน้าคนหักอีกเธอหนึ่งก่อนเว้าประโยคนี้สรุปว่าแนวใดน้องก็จะไปแม่นบ่ไอ้ผู้คิดว่าน้องจะเป็นคนแนวนี้เลยแก้วตาไอ้หักน้องได้ตามใจน้องมาตลอดแต่ไอ้ขอบ่ได้บ่อย่าไปเลยประสงค์อ้อนวอนทั้งทีในใจก็ฮู้ว่ามันบ่มีหยังจะมาเปลี่ยนแปลงจิตใจของแก้วตาใดเรื่องนี้ประสงค์ฮู้ดีแต่เขากับพญายามเพราะความหักที่มีต่อนาง

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

นเส้นทางเลข13ใต้ที่โรงเรียนสะดวกสบายปลอดโปร่งยามเศร้าสีหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลของประสงค์บอกให้ฮู้ว่าเขาฮู้สึกบ่สบายใจที่จะต้องปะปล่อยให้แก้วตาไปอยู่ห่างไกลคือแนวนี้เพราะผ่านมาตลอด5ปีเขาและนางจะพบพอกันเกือบทุกวันและยิ่งนานวันเขาก็ยิ่งฮู้สึกว่าจะขาดนางบ่ได้ทั้งที่ฮู้ว่าบางแนวความคิดของนางมันบ่สวนทางกับความนึกคิดของเขาจนบ่อาจหับได้แต่เขาก็ต้องอดทนและพยายามเกลี้ยกล่อมแก้วตามาตลอดแต่มีบางอย่างที่นางกะบ่มีท่าทีว่าจะเห็นดีเห็นงามนำความคิดของเขาเลยประสงค์จือได้ว่าแต่ตอนเริ่มหักกันใหม่ๆในวันเกิดของแก้วตาปีนั้นเขานัดหมู่เพื่อนสนิทเพื่อไปเลี้ยงฉลองให้แกนางแต่หลังจากเลิกงานนางก็เว้ากับเขาว่าไอ้ฮู้บ่มื้อนี้แม่นวันที่แม่น้องต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อให้น้องได้เกิดมาเบิ่งโลกพร้อมด้วยสุขภาพที่แข็งแรงแต่เป็นหยังเฮาต้องมาดื่มเพื่อทำลายสุขภาพในมื้อนี้วันเกิดทุกปีนางก็จะเพียงแต่พาแม่ไปวัดไปถวยสังฆทานแล้วไปกวดสุขภาพกินอาหารที่แม่หมักเท่านั้นแม่และน้องชายของนางก็มีแต่อวยพรให้และเดินทางด้วยความปลอดภัยประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานเท่านั้นบ่เห็นว่าจะโศกเศร้าห่วงหาอะไรอย่างเลยแววตาของทุกคนมีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันอย่างเต็มเปี่ยมถึงแม้ว่าแก้วตาจะเป็นลูกสาวเดียวก็ตามต่างกับประสงค์ในใจอ่อนปวกเปียกป่านกับว่าจะสูญเสียนางไปเลยจังซั่นล่ะพ่อแต่หลุดเริ่มเลี้ยวออกจากเส้นทางเลขที่13ใต้เพื่อมุ่งหน้าไปหาจุดที่หมายคือเขตพิเศษไซสมบุญบนเส้นทางที่มีการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยบางบอนเป็นบวกขุมทั้งขึ้นคอยทั้งเรียบห้วยประสงค์เริ่มหู้สึกลำบากจนอยากพาแก้วตาเลี้ยวกับคืนแต่แก้วตายังมีสีหน้าตื่นเต้นดีใจเมื่อได้ประสบกับการเดินทางใหม่ที่ยิ่งใหญ่และนางก็ยังเล่าเรื่องที่นางเกียมวางแผนมาให้ประสงค์ฟังด้วยความภาคภูมิใจไอ้ฮู้บ่น้องได้โทรศัพท์ลมกับแผนกศึกษาเขตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพิ่นให้น้องสอนอยู่มัธยมร้องแจ้งน้องจะได้สอนภาษาวรรณคดีตามที่เรียนมาบัดนี้แหละเพิ่นว่าเด็กน้อยส่วนใหญ่เป็นคนชนเผ่าลาวลุ่มมีเพียงเด็กน้อยฉะนั้นการเรียนภาษาลาวจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญที่สุดเพื่อว่าน้องนักเรียนจะได้ใช้ไว้อ่านไว้เขียนและสนทนาภาษาลาวให้ถูกต้องน้องเกียมปื้มอ่านเสริมเป็นบทกาพย์กลอนบทเรื่องสั้นของนักเขียนเด่นๆมาจำนวนหนึ่งเพื่อให้พวกเขาเจ้าได้อ่านเสริมพวกน้องนักเรียนคงจะมักและน้องกับพยายามสุดขีดเพื่อให้เขาเจ้าฮู้ภาษาลาวดีมันจะช่วยให้เขาเจ้าได้สื่อสารและเข้าใจในบทเรียนอื่นง่ายขึ้นแม่นบ่ประโยคสุดท้ายนางหันมาแนมเบื้องหน้าประสงค์
ด้วยแววตาเบิกบานมวลซื่นในที่สุดโลดของประสนก็มายุดอยู่ต่อหน้าห้องการศึกษาเขตพิเศษใสสมบูรณ์แล้วแก้วตาก้าวลงหลดย่างเข้าไปในห้องการก่อนหัวหน้าห้องการศึกษาพอฮู้ว่าแม่นอาจารย์แก้วตาที่จะมาเป็นครูสอนอยู่เขตพิเศษนี้เพิ่นก็มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเฝ้าเซินเข้านั่งในห้องประชุมเว้าจาสนทนาต้อนรับด้วยความอบอุ่นโอ้ดีใจหลายเด้อที่อาจารย์มาแต่อาจารย์จะอยู่นำพวกเขาได้บ่น้อไฟฟ้าก็ยังบ่ทันสะดวกน้ำก็บ่ทันสะดวกอากาศหนาวเย็นแท้ได้นี่เมื่อฮอดยามหนาวมาห้องหัวหน้าห้องการศึกษาลมนำแก้วตาแบบเป็นกันเองเวลานั้นก็พอดีบ่าย3โมงแล้วเพิ่นจึงแนะนำว่ามื้อนี้น้องไปพักอยู่เฮือนรวมของห้องการก่อนเด้อมื้ออื่นเป็นวันเสาร์แล้ววันเสาร์วันอาทิตย์นี้ให้น้องพักผ่อนชมเมืองก่อนวันจันทร์เฮาจึงลงกันรายละเอียดแท้ๆแม่นจังลมกันใหม่เนาะเฮือนอ้ายก็อยู่หม่อๆหั่นแหละมีหยังก็ไปหาอ้ายลูกเด้อ

วลานี้ประสงค์เริ่มตื่นตาตื่นใจในเมืองบ่มีความรู้สึกว่าโหดร้ายทุรกันดารคือดังที่คิดเลยทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีรอยยิ้มที่บริสุทธิ์จริงใจต่อเขาเว้าจาทักทายคือดังแม่นญาติพี่น้องที่มายื้อยามพวกเขาส่งสายตาให้แก่พวกเขาแก้วตาเข้าเฮือนผักของห้องการเป็นที่เหียบห้อยแล้วเขาก็ไปโซกหาเฮือนผักเอกชนที่บ่ห่างไกลจากบ่อนแก้วตาผักพรในระยะ2วันที่ทั้ง2ก็พากันเที่ยวชมเมืองซอกฮู้วัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าในเมืองสังเกตเบิ่งการดำรงชีวิตและการทำมาหากินของเขาเจ้าในสายตาของนักเศรษฐศาสตร์เวลานี้ประสงค์เริ่มเห็นแล้วว่าคำว่าพัฒนามันควรเริ่มจากจุดใดการศึกษาแม่นบุริมสิทธิ์ธรรมอิตประสงค์รู้สึกว่าแก้วตามองกว้างเห็นไกลเข้าใจในการพัฒนากว่าเขาอีกสมกับความเด็ดเดียวของนางอิหลีความหักเสื้อแผงซาดวัดแทกกันได้อยู่บ่อนี่แหละ

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ท่านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่ฮักแพงสำหรับบทเรื่องสั้นเพื่อเจ้าอันเป็นที่ฮักซึ่งเป็นบทเขียนของขันคำสุทธวิไลได้หมดลงแล้วเอาคำคืนนี้ขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามฮับฟังรายการแต่ต้นจนมาถึงเวลานี้ไก่สอนวีสัญญาตเป็นผู้ดำเนินรายการให้ท่านได้ฮับฟังขอนำพารายการบทกลอนและเสียงเพลงลาท่านผู้ฟังไปขอขอบใจทุกท่านและอวยไซพรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีมีเงินใช้ให้พญาติโลคาลาตีสุขสันต์

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดียวนี่ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวรก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ำเดียวล้อมหัวบ่ควยไผบ่พร้อมแป่งบ้านบ่เฮืองสบายดีพ่อแม่ลุงป้าอาวอาสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีพี่น้องป้องปลายมดทุกผู้ทุกคนขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกวยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงมาอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการเพื่อคับกล้อมท่านผู้ฟังให้เข้าสู่นิทา

กลับมาพบๆกันกับมิตรรายการในคืนนี้นอกจากจะมีเสียงเพลงเสียงดนตรีมาขับกล่อมให้ทุกท่านแล้วต้นกล้วยยังนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระดีๆมามอบให้ทุกท่านแต่ว่าขั้นทำอิฐมาพบๆกันพวกเราไปเบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆสักก่อนหลังจากนั้นจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันเติมอีก

สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการนำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยัง

0: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
1: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นําใช้อีกได
0: ้แม่นซั่นบ
1: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใช้ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนําใช้อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
0: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดมาใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
1: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสวมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: เล็กคดเอาไว้เฮ็ดคอเล็กงอเอาไว้เฮ็ดเกี่ยวคนคดเลี้ยวเอาไว้บดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมามอบให้มิตรรายการอยู่เคียงข้างในยามค่ำคืนเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านบางท่านอาจจะกำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานด้วยความจำเป็นในยามค่ำคืนบางท่านอาจจะกำลังพักผ่อนนอนหลับอยู่บ่ว่าจะประกอบอาชีพใดหรือว่าพักผ่อนอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำแล้วก็รับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเขาไปนำได้
1: อยากเห็นเวียงจันทร์น้องต้องฝันทุกวันเวลา
0: ก็ได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆ

ที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามค่ำคืนแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้

บรรดามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านฮู้ได้บ่ว่าโลกหน่วยนี้ที่พวกเราเหยียบยืนอยู่ในทุกมื้อนี้ในทางพระไตรปิฎกนั้นเพิ่นเอิ้นว่าหยังเพิ่นเอิ้นว่าพัทธลกัปหรือว่ากัปที่เจริญที่สุดหรือว่ากัปที่มีความพิเศษที่สุดความพิเศษที่สุดในที่นี้นั้นแม่นมีพระพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้ถึง5พระองค์ท่านผู้ฟังซึ่งว่าในกัปอื่นๆนั้นบางเทื่อกะว่างเป้าบ่มีพระพุทธเจ้าจักองค์มาตรัสรู้หรือว่ากะมีแต่เพียงองค์สององค์เท่านั้นที่มาตรัสรู้แต่ว่าในกัปนี้ที่พวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้นั้นมีถึง5พระองค์และกะในแต่ละองค์นั้นเพิ่นก็มีชื่อที่แตกต่างกันท่านผู้ฟังมื้อนี้ต้นกล้วยจะเล่าให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้รับฟังแบบละเอียดโดยอิงตามพระไตรปิฎกตั้งใจฟังนำกันท่านผู้ฟัง

ก่อนอื่นนั้นต้นกล้วยขออธิบายถึงคำว่ากับก่อนท่านผู้ฟังในหนึ่งกับนั้นมีความยาวนานหลายอุปมาว่ามีภูเขาหินที่มีความหนาทึบมีความกว้างมีความยาวข้างละหนึ่งโยชน์และในทุกๆ100ปีนั้นจะมีเทวดาเอาผ้ามาเซ็ตภูเขาหินนั้นเทื่อละครั้งและก็จะมีการลูบเอาผ้าลูบแบบนี้นั้นในทุกๆปีจนกว่าภูเขาหินนั้นจะลุ่ยเหี้ยนมีความหาบเพียงกันเวลานั่นแหละนับว่าเป็นหนึ่งกับท่านผู้ฟังและในพัทรกับที่มีความยาวนานดนนานหรือว่ายาวนานเส้นนี้นั่นก็จะมีพระพุทธเจ้ามาตัสหูผ่านมาแล้ว4พระองค์และกำลังรอท่ามาเกิดหรือว่ามาตัสหูอีก1พระองค์ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าองค์ธรรมอิตมีชื่อว่าพระกกุฏสันทะพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ธรรมอิตของพัทลกัพในยุคนั้นมนุษย์เฮานี้มีอายุยืนถึง 40,000 ปีฟังบ่ผิดท่านผู้ฟังคนเฮาในยุคสมัยนั้นมีอายุยืนฮอด 40,000 ปีและก็สรีระร่างกายของคนเฮาในยุคนั้นก็ถือว่าสูงใหญ่โดยที่พระกกุฏสันทะพุทธเจ้าเพิ่นก็มีรูปร่างสูงถึง40ศอกต้นไม้ที่เพิ่นใส่ตัดสะฮู้แม่นต้นไม้ที่มีชื่อว่าซึกหรือว่าต้นศิริศักดิ์ตอนที่เพิ่นออกบวชนั้นเพิ่นบ่ได้ขี่ม้าหรือว่าย่างแต่ว่าเพิ่นนั่งรถที่เทียมม้าแบบมีความสง่าผ่าเผยแล้วก็ตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆเพื่อผ่อนคลายกันก่อนบึดนึงหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่มตลอดระยะเวลาต่อมากะค่อยๆหมดยุคของเพิ่นลงทุกอย่างก็ค่อยๆเสื่อมลงตามกาลเวลาเวลาหลังจากนั้นก็ล่วงเลยมาจนถึงยุคของพระพุทธเจ้าองค์ที่สองซึ่งมีชื่อว่าพระโกนาคมมนาพุทธเจ้าในยุคนี้นั้นอายุไขของมนุษย์นั้นลดลงมาเหลือเพียงแต่ 30,000 ปีท่านผู้ฟังความสูงของพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ลดลงเหลือเพียงแต่30ศอกตามสัดส่วนของมนุษย์ในยุคนั้นล่ะต้นไม้ที่เพิ่นใส่ประทับเพื่อตัดสะฮู้นั้นก็เปลี่ยนมาเป็นต้นหมักเดือหรือว่าต้นอุทุมพรและก็สัตว์พาหนะที่เพิ่นใส่ในการออกบวชเพื่อประทับในครั้งนั้นก็แม่นประทับสร้างออกไปบวชพระโกนาคมพุทธเจ้าได้ใช้เวลาในการบำเพ็ญเพียรอยู่ถึง6เดือนเต็มจึงได้ตัดสะฮู้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งว่าในยุคนั้นก็ถือว่ามนุษย์ยังอยู่ในยุคที่มีบุญหลายสมควรมีร่างกายที่สมบูรณ์มีอายุยืนยาวแล้วก็โลกก็เวียนว่างจากพระพุทธเจ้าไประยะหนึ่งอายุไขของคนในยุคนั้นก็ลดลงเรื่อยๆท่านผู้ฟัง

ในฐานะเป็นผ้าหนะอันแหลมคมในแนวหุบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หุบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคองแค้วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทํานองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้ 1. ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2. เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถ่านหองจอกน้ำ 3. ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า 5. ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ันว่าได้ขี้สร้างกังห่มเป็นพญาอย่าได้ลืมเสนาผู้แห่ตามตีนสร้างขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารความรู้และก็สิ่งที่น่าสนใจรวมกับเสียงเพลงมวลๆเอามานำเสนอมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านอยู่เคียงข้างมิตรรายการในยามค่ำคืนและก็ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงมวลๆสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพลาดไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี
1: ้คอยเฝ้าคอยแต่เพียงฟังฝันอยากเห็น
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพมาถึงพระพุทธเจ้าองค์ที่3ในยุคของพระพุทธเจ้าองค์ที่3นี้เพิ่นมีชื่อว่าพระกัสสปะพุทธเจ้าในยุคนี้นั้นอายุไขของมนุษย์นั้นได้ลดลงมาเหลือเพียงแต่ 20,000 ปีความสูงหรือว่าสัดส่วนของพระกัสสปะพุทธเจ้าก็อยู่ประมาณ20ศอกต้นไม้ที่ว่าเพิ่นใส่ประทับเพื่อตัสโหในยุคนี้นั้นแม่นต้นนิโคตหรือว่าต้นไห่ในพาหนะที่เพิ่นใส่เพื่อประทับออกบวชนั้นก็แม่นปราสาทฝั่งบ่ผิดท่านผู้ฟังเพิ่นประทับอย่างสง่าผ่าเผยอยู่ในปราสาทแล้วลอยไปเป็นปราสาทราชมณีลอยไปบ่อนที่เพิ่นจะตัดสหูก็ถือว่ามีความงดงามเป็นสถาปัตยกรรมปราสาทแบบงดงามล่องลอยไปในเวหาเมื่อถึงเวลาที่จะตัดสหูโดยเพิ่นใช้เวลาในการบำเพ็ญเพียรก่อนตัดสหูนั้นเพียงแต่7มื้อก็คือ7วันท่านผู้ฟังก่อนจะตัดสหูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารัศมีรอบกายนั้นส่องแสงสว่างคือกันกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆที่ผ่านมาหลังจากยุคของพระกัสสปะพุทธเจ้าผ่านไปแล้วก็เข้าสู่ยุคที่พวกเราทุกๆคนคุ้นเคยกันที่สุดนั่นแหละท่านผู้ฟังก็คือยุคของพระโคดมหรือว่าพระโคตมะพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะที่ว่ามีความหมายว่าผู้สำเร็จด้วยตัวเองในยุคนี้ก็ถือว่าเป็นยุคของพระพุทธเจ้าองค์ที่4ท่านผู้ฟังและในยุคนี้ก็ถือว่าเป็นยุคที่เสื่อมทรามที่สุดในบรรดาพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์อายุไขของมนุษย์นั้นตกต่ำลงมาเหลือเพียงแต่100ปีเท่านั้นความสูงของพระโคตมะพุทธเจ้าก็มีเพียง4ศอกหรือประมาณ2เมตรปลายและต้นไม้ที่เพิ่นใส่ประทับตัดสหูนั้นแม่นต้นอัสตะพึกหรือว่าต้นโพพาหนะที่ใส่ในการออกบวชก็เป็นม้าที่มีชื่อว่าม้ากันทกะเป็นการขี่ม้าออกบวชกลางดึกยุคนี้มีความพิเศษทั้งที่มนุษย์อายุไขสั้นแต่ว่ามีเหตุที่เป็นกิเลสหนาย้อนว่าพระโคตมะพุทธเจ้าของพวกเขานั้นเป็นปัญญาธิกะก็คือสร้างปัญญาบารมีทั้งที่เพิ่นนั้นใช้เวลาเพียง4อสงไขยแสนกับซึ่งถือว่าใช้เวลาน้อยกว่าพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆแต่ว่าเพิ่นต้องได้บำเพ็ญทุกขกิริยาถึง6ปีก่อนที่จะตัสหูก็ถือว่ามีความลำบากหลายกว่าพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆท่านผู้ฟังพวกเราไปผ่อนคลายรับฟังเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนบึดนึงหลังจากนั้นแล้วจึงกลับขึ้นเข้าสู้ระยะต่อไปของรายการนับกันตื้ม

0: นี่เท่าเขาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
0: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นเลย
1: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กระเกียมความพร้อมทุกด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได
0: ้พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีนำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแฮงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี้
0: แม่นให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แฮงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับพรรคด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

สิบไม่แหลมบ่อทอเหล็กปูสิบผู้หูบ่อทอผู้เคยขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการในยามค่ำคืน

ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลัทธิเสียงเพลงของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ก็ได้รับฟังเกี่ยวกับที่มาที่ไปหรือว่าตำนานกัมแมนเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหลากหลายพระองค์มาฮอดองค์ที่4ในระยะผ่านมาก็คือพระพุทธเจ้าที่มีชื่อว่าพระโคตมะพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่พวกเรากำลังนับถือในศาสนาพุทธปัจจุบันท่านผู้ฟังและในอนาคตข้างหน้าก็ยังมีพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายในพัทลกัปนี้ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายหรือว่าองค์ที่5ซึ่งว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นั้นมีชื่อหรือว่ามีพระนามว่าพระศรีอริยเมตไตรท่านผู้ฟังหรือว่าคนทั่วไปนั้นมักจะเอิ้นสั้นๆว่าพระศรีอานโดยที่เพิ่นจะมาตรัสรู้ในอนาคตไกลจนเฮาจินตนาการบ่ได้พุ่นแหละว่าอนาคตนี้อีกไกลปานใดและในตอนนั้นโลกก็จะกลับคืนมามีความเจริญหุ่งเหืองถึงขีดสุดพุ่นละซึ่งว่ามนุษย์เฮานี้จะมีอายุไขที่ยืนยาวถึง 80,000 ปีเพิ่นว่าตามความเชื่อความสูงของพระศรีอริยเมตไตรโดยสรีระสัดส่วนของเพื่อนนี้จะอยู่ประมาณ88ศอกถือว่ามีความสูงใหญ่อลังการที่สุดในพัทลกัปของเพื่อนต้นไม้ที่เพื่อนจะใส่ประทับเพื่อตัสหูนั้นแม่นต้นนาคะลุโคหรือว่าต้นกากระทิงพาหนะที่เพื่อนจะใส่ในการออกบวชนั้นแม่นปราสาทเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามเพื่อนจะนั่งหรือว่าประทับอยู่ในปราสาทแล้วก็ล่องลอยไปในเวหาคล้ายคือกันกับยุคของพระกัสสปะพุทธเจ้าท่านผู้ฟังในยุคของพระศรีอริยเมตไตรมนุษย์เฮานั้นจะมีความทุกข์ยากลำบากน้อยลงหรือว่าบ่มีเลยอยู่ในโลกนี้จะบ่มีผู้ที่เจ็บป่วยด้วยพยาธิหายแห้งสภาพดินฟ้าอากาศนั้นจะสมบูรณ์แบบรัศมีกายของพระศรีอริยเมตไตรนั้นแจ้งสว่างจนถึงขั้นว่ากลางเวรกับกลางคืนนั้นแจ้งสว่างซ้ำๆกันจนแยกบ่ออกผู้คนที่อยู่ในยุคของเพิ่นก็จะมีหูทิพตาทิพแผ่นดินจะห้าเพียงกันไปหมดเลยผู้คนนั้นจะบ่มีการเบียดเบียนบ่มีการฆ่าฟันลันแทงกันจะมีแต่ความผาสุกมีความเจริญมีการภาวนาอยู่ในศีลกินในธรรมอันนี้ก็แม่นข้อมูลของพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ในพัทลกัปนี้นับตั้งแต่พระองค์ที่1ก็คือพระกกุฏสันทะพุทธเจ้าพระองค์ที่2ก็คือพระโกนาคมพุทธเจ้าพระองค์ที่3ก็แม่นพระกัสสปะพุทธเจ้าพระองค์ที่4แม่นพระโคตมะพุทธเจ้าก็คือในยุคปัจจุบันของพวกเราและก็ยังมีพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตข้างหน้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายก็คือพระศรีอริยเมตไตรที่คนพากันเฝ้ารอคอยทั้งนี้ก็ย้อนว่าในยุคของพระศรีอริยเมตไตรนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความเจริญเรื่องรุ่งเรืองเรื่องเลื่อมลายจะสารกะหลายๆคนก็รอคอยอยากอยู่ในยุคของเพิ่นอยากเห็นพระพุทธเจ้าองค์ที่5และยังมีความเสื่อตื้มอีกได้ท่านผู้ฟังว่าไผที่ปรารถนาต้องการอยากเกิดอยากอยู่ในยุคของพระศรีอริยเมตไตรพระพุทธเจ้าองค์ที่5นี้สามารถที่จะเห็นเพิ่นใดและการอยู่ในยุคของเพิ่นใดยุคที่เจริญรุ่งเรืองนี้ด้วยการที่พยายามตั้งตัวอยู่ในศีลในธรรมและก็รับฟังธรรมเทศนาก็คือมหาเวสสันดรสาดกทั้ง13กันรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบด้วยจิตที่พองใสเมื่อรับฟังได้ครบ13กันแล้วคนผู้นั้นจะสามารถที่จะเห็นพระพุทธเจ้าองค์ที่5มาตรัสรู้ได้อยู่ในยุคที่เจริญรุ่งเรืองนั้นอันนี้เป็นความเชื่อที่เพิ่นเล่าสืบทอดกันมา

0: ู่ชนบทบ้านเฮานี่แต่กี้แม่นมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่านานาสนิทมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติให้มาแม่นได้บกแห้งไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยตามกาลเวลาซะแล้ว
1: ก็ย้อนการซ่อมไซ้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกินขอบเขตของพวกเขานี่แล้วจึงเหตุให้ป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ในแต่ละท้องถิ่นมีท่าเอียงลดลงในแต่ละปี
0: พร้อมนี้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้และที่ดินป่าไม้อยู่ในท้องถิ่นต่างๆได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอย่างนักหน่วงที่สุดต่อระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติอยู่ในประเทศเฮา
1: แม่นแล้วเพราะว่าป่าไม้แม่นถิ่นอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ถ้าบ่มีป่าไม้ก็บ่มีสัตว์ป่าและทุกสิ่งทุกอย่างจะบ่สามารถดำรงคงตัวอยู่ได้ถ้าปราศจากป่าไม
0: ้ย้อนว่าป่าไม้และสัตว์ป่าแม่นมีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในประเทศเฮาดังนั้นรัฐบาลเพิ่นจึงได้วางแนวทางในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ประเทศเฮาให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงตลอดไป
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: าทางปลาแต่เศร้าจนคำในที่สุดก็สำเร็จอาทิตย์หน้าเอาพากันมาจุดเลยเนาะ
1: ยังได้แม่มันพวกเขายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อที่ให้เนื้อที่สวนของพวกเขาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่ผ้าให้เป็นเสื้อเพลิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
0: จุดแล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
1: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าน้อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับใหม่และใส่โทษหลายคนได้ที่จุดให้จุดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
0: เออแม่นได้เนาะพี่ไก่นี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจุดป่าแบบซาซายยังคล้ายแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซั่นละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
1: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจุดให้จุดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได
0: ้คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออบๆให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจุดเนาะ
1: แม่นมันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
0: ดีเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: ใจบ่หวังเฮ็ดสร้างหากินก็บ่คล่องใจบ่ใส่ทกคล่องตีได้ก็บ่ดังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างมิตรรายการในยามค่ำคืนและก็ได้ปลุกบันม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้แล้วมาฮอดนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วท้ายรายการนี้จะให้ทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องได้ลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับคืนนี้อวยพรให้คุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สากลโลกจงอำนวยอวยพรปกปักรักษาให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพอแต่ความสุขความเจริญนอนหลับฝันดีนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนสบายดี
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00 เมื่อนี่แมนวันเสาร์แฮมหาคำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่4เดือนกรกฎคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00รายการสดสื่นยามเศร้า6:00รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00รายการข่าวภาคเศร้า7:30รายการผู้แทนประชาชน8:00รายการท่องเที่ยวลาว8:15รายการกวางซีที่สวยงาม8:30รายการเปิดใจไว้หนุ่ม9:00รายการสีสันเสียงเพลง10:00รายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด10:30รายการละครวิทยุ11:00รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00รายการข่าวภาคเที่ยง12:30รายการเพื่อนธนาคาร13:00รายการเพลงสากล14:00รายการนิทานพื้นบ้าน15:00รายการความฮู้ทางกฎหมายภาษาม่ง15:30รายการประกันสังคม16:00รายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ16:30รายการเราจากเรื่องจริง17:30รายการห้องเฮียนขงจื้อวสล. 18:00รายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19:00รายการข่าวภาคคำ 19:30รายการท่องถิ่นดินลาว 20:00รายการขับลำท่องถิ่น20:30รายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15:0021:15รายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการล้าตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการสดสื่นยามเศร้า
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
2: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
2: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสื่อยามเช้ารายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น.กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกับมิตรรายการในมื้อนี้ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารนังฮู้สิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ทางกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะหลายคนก็ตื่นแล้วท่านผู้ฟังบางคนก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเฮ็ดเวียกเงินเวียกสารแน่ไปเรียกไปงานแต่บางคนก็ยังสืบต่อในการเฮ็ดหน้าที่เรียกงานของตนเองเนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งสาวเกษตรกรสาวผู้อ่องแห่งงานของพวกเฮาบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เรียกงานใดก็ดีอวยพรใส่ให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเรียกงานก็แล้วกันตอนต้นรายการนี้ทางรายการพวกเฮาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากบรรดาท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้และก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนแล้วพบกันในระยะ

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

านี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการสดสืบยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรับฟังเสียงเพลงมวลสื่นจากทางรายการผ่านไปกับคำว่าสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากประธานมื้อนี้ก็มีข่าวดีนะทางหงหมอเศรษฐาธิราชเพิ่นได้ร่วมมือกับทีมแพทย์ญี่ปุ่นเปิดผ่าตัดปากแหว่งเพดานโวให้เด็กน้อยลาวโดยที่บ่ได้เสียค่าใดๆสำหรับวงหมอเศรษฐาธิราชร่วมกับมหาวิทยาลัยไอจีแขวงนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นได้จัดโครงการผ่าตัดรักษาเด็กน้อยที่มีภาวะปากแหว่งและเพดานโวโดยบ่เสียค่าเพื่อว่าให้เด็กน้อยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าท่านใดที่มีลูกมีหลานสำหรับท่านใดที่มีลูกมีหลานเป็นปากแหว่งเพดานโวก็สามารถนำเด็กน้อยเนาะพามาลงทะเบียนและกระทายหูเพื่อกะเกี่ยมแผ่นการผ่าตัดที่แผนกทันตกรรมหงหมอเศรษฐาธิราชซึ่งการกำหนดดำเนินงานนี้ท่านผู้ฟังเพิ่นจะได้เริ่มในวันที่24เดือนสิงหาเนาะจะมีการตรวจสุขภาพและประเมินคนไข้ส่วนว่าวันที่25หาวันที่28ก็จะได้มีการดำเนินการผ่าตัดและสำหรับการลงสมัครการลงทะเบียนนี้ท่านผู้ฟังเพิ่นก็เริ่มแต่มื้อนี้เนาะเป็นต้นไปในมงเวลาราชการพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีลูกมีหลานหรือว่าท่านใดที่ว่ามีญาติพี่น้องผู้ที่เป็นเด็กน้อยเนาะเพื่อเป็นการซวยให้เด็กน้อยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและโอกาสดีๆแบบนี้สำหรับเด็กน้อยลูกคนลาวเฮาที่ต้องการผ่าตัดปากแหว่งหรือว่าเพดานโบโดยบ่ได้เสียค่าใดๆอย่าลืมเนาะพ่อแม่ผู้ปกครองก็สามารถนำลูกหลานของท่านไปแจ้งสมัครลงทะเบียนได้ที่หงหมอเศรษฐาธิราชอย่าลืมเด้อเริ่มมื้อนี้เป็นต้นไปเพิ่นเปิดให้ลงสมัครลงทะเบียนได้เนาะมีรายการวันจันทร์หาวันศุกร์ในมงเวลาราชการส่วนว่าท่านใดที่ว่าไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร020-5253-7692 020-5253-7692 เนาะสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินหนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดเสียงยามเช้าเปิดปานมวลซืนกับเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปพร้อมด้วยหับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฟังไว้เติมเป็นรายการทันใดทีมีแผนในการเดินทางไกลนอกขึ้นไปเหนือลงไปใต้ก็ต้องมีความเกียมพร้อมบ่ว่าจะเป็นทางด้านการกดกาเทคนิคโลดสุขภาพทางกายผู้ที่เป็นโซเฟอร์โลดเนาะต้องเคียงคู่กันมีความเกียมพร้อมก่อนออกเดินทางและนอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่พวกเขาเป็นห่วงถ้าว่าเดินทางไกลห่างไกลอิดเมื่อยก็ต้องได้หยุดได้พักเซาก่อนผู้ใดที่ว่าเป็นโซเฟอร์แล่นรถโดยสารเดินทางไกลห่างไกลอิดเมื่อยก็ต้องได้มีโซเฟอร์สำรองไว้ยิ่งเป็นการดีเนาะแน่นอนล่ะเดินทางขึ้นไปเหนือแน่ลงไปใต้แน่ไปทางเหนือนี้เส้นทางก็จะยุ่งยากเนื่องจากว่าเส้นทางก็เป็นทางคดทางโค้งทางค่อยทางสันต้องได้ระมัดระวังน้ำกันเนาะคอยไปคอยมาบ่ประมาทในการขับขี่ให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะเพื่อเป็นการลดพรความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสดตื่นยามเช้าฝากความเป็นห่วงมีรายการทุกทานที่กำลังรับฟังรายการท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนนี่ก็ตื่นแต่เด็กลุกแต่เช้าเฮ็ดเวียกเงินเวียกซานแน่บางคนก็ย้อนว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองมื้อนี้อาจจะยังบ่ทันได้พักเทื่อเนาะบางบ่อนี่ก็ยังเฮ็ดเวียกเครื่องมือบ่ว่าจะเป็นทั้งบริษัททางห้างต่างๆบางบ่อนี่ก็เฮ็ดเวียกมืดมื้อเลยมื้อนี้อาจจะพักในมื้ออื่นวันอาทิตย์แต่จังได๋ก็ดีเด้อขอเป็นกำลังแห่งใจให้มีรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขเนาะประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานเอาเป็นว่าเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันแล้วพบกันในระยะต่อไปYeah.

ได้พดโม้งจำเบนเลียนหางเงินไส้กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบุมิขาหาวางเงินขีดเพื่อโตละเมอสั้นบ่เว้าหาทิมโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว

ยินดีต้อนรับท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดซึ้งยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการพวกเราก็ได้นําเอาสารานาฮู้เคล็ดลับดีๆนํามาฝากบรรดาท่านเกี่ยวกับการกระตุ้นตัวเองให้มีพลังท่านผู้ฟังซึ่งหลายคนเนาะอาจจะรู้สึกกังวลและอาจจะรู้สึกอิดเมื่อยแต่สิ่งที่เราหลีกเลี่ยงบ่ได้นั่นก็คือการที่จะเฮ็ดให้ห่างกายของเฮานี่มีความกระตุ้นตื่นตัวนั่นคือ1ตื่นมาเคลื่อนไหวห่างกายบ่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการเฮ็ดเวียกเฮือนและ2ก็คือการฝึกลมหายใจจะช่วยเฮ็ดให้ผ่อนคลายความเครียดแล้วก็จะช่วยเสริมสร้างสมาธิก่อนที่เฮาจะเฮ็ดเวียก3คือการจัดลําดับของเวียกที่ต้องเฮ็ดและ4ดื่มน้ำให้เพียงพอจะช่วยเพิ่มพลังงานลดพรความอิดเมื่อยแน่นอนล่ะท่านผู้ฟังการเฮ็ดเวียกถ้าว่าเฮามีการห้องรับที่ดีก็จะเป็นตัวช่วยเฮ็ดให้เฮามีพลังและพร้อมที่จะเฮ็ดเวียกอย่างเต็มประสิทธิภาพตามเป้าหมายซึ่ง4อย่างที่โฆษกได้นำเสนอให้มิตรรายการได้รับฟังผ่านไปนั่นก็เพื่อจะเป็นการกระตุ้นให้ตัวเองมีพลังสำหรับการเฮ็ดเวียกก็เฮ็ดให้ตัวเองนี่มีความผ่อนคลายในการเริ่มต้นที่ดีอย่าลืมมิตรรายการต้องได้เคลื่อนไหวห่างกายของตนเองก่อนเนาะบ่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายเบาๆเนาะเพื่อเป็นการผ่อนคลายแน่เพื่อว่าจะฝึกลมหายใจฝึกสมาธิให้กับตนเองพร้อมที่จะเริ่มต้นการเฮ็ดเวียกใหม่และพร้อมกันนั้นอย่าลืมการเฮ็ดเวียกอย่าลืมพักผ่อนดื่มน้ำให้เพียงพอในการรักษาสุขภาพทางกายเฮ็ดให้ตัวเองนี้มีพลังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อน

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แม้ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื
1: ่ออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าใดก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นลาวเว้าว่าไผก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงค้อนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

0: สุขทั้ง
1: ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการสุดเซนยามเศร้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังสิ่งดีๆสารานาฮูเคียงคู่กันนั้นกับมีเสียงเพลงมาฟังมาต้อนเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปมีรายการนำเอาความสุขความเบิกบานมวลซืนมาให้มีรายการได้รับฟังเป็นประจำประจำทางกลางบรรยากาศในมื้อพักเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้หลายคนนี่ก็เกียมเดินทางไปลินไปเที่ยวแน่พยายามพ่อแม่พี่น้องหรือว่าไปกินข้าวสามัคคีเนาะหนึ่งอาทิตย์มีอาจารย์ญาติเวลาเดพบปะสังสรรค์กันต่างๆเป็นมื้อวันเสาร์ก็ได้วันอาทิตย์ก็ดีนอนแล้วแต่เงินไขความสะดวกเพราะว่าบรรยากาศในตอนเศร้าๆแบบนี้หลายคนก็มีเวลาดื่มน้ำซาดื่มกาแฟเดบางคนก็ออกกำลังกายเหยียดเส้นเหยียดสายเป็นการผ่อนคลายกระตุ้นให้กับร่างกายให้มีความแข็งแรงเนาะและเคียงคู่กันนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายอย่าลืมเด้อมิตรรายการต้องได้เอาใจใส่รักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพของเฮาให้ดีเพราะว่าบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่การออกกำลังกายก็ต้องได้เคียงคู่กันโดยเฉพาะระยะนี้อากาศการมีการเปลี่ยนแปลงขอให้ทุกคนเอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพถ้าว่าผู้ใดที่รู้สึกว่าตนเองบ่สบายเป็นไข้ปวดคิงตัวห้อนอิดเมื่อยก็อย่าลืมมิตรรายการต้องได้เบิ่งแยงสุขภาพและที่สำคัญต้องได้ไปพบแพทย์หมอให้เพิ่นได้กวดบ่งมาติตามอาการเนาะเผื่อว่าจะได้แก้ไขกินยาให้สวงให้เศร้าทันเวลานี่คือความปรารถนาดีจากรายการสดสื่นยามเศร้าแล้วก็ฝากไว้เนาะรายการพวกเรานี้ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. 5:00 น. มีรายการสามารถรับฟังได้ทาง FM 103.7 MHz และผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตบางเวลานาทีจางทางรายการวันนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจางทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นพบกันได้ใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรกินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกระแพงเมืองกินได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยั่งยืนมายา70,000 ปีพกบวกหานี่แหละมันว่ามีคุณภาพดีสุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: เอ้าแก้วเม็ดลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาทานของสตูบรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา6โมงหา6โมง30นาทีกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบพ่อกับมิรายการในมื้อนี้ทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานุฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานเคียงคู่กันนั้นก็ได้นำเอาเสียงเพลงแนวมาสลับสเปียนมาฝากมาต้อนให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้30นาทีนี้ท่านผู้ฟังโดยได้หับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพมาเว้ามาว่าสู่พ่อแม่พี่น้องได้หับฟังน้ำกันโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าสงสัยผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮานั่นก็คือสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองท่านผู้ฟังอยากให้ทุกคนนี้หันมาสงสัยผลิตภัณฑ์ของคนลาวให้หลายขึ้นเพื่อว่าเป็นการกระตุกสุขยุ่สั่งเศรษฐกิจให้มีความก้าวไกลผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวหรือว่าก็ยังมีประเภทซากาเฟและสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างนอกจากนั้นก็ยังมีน้ำดื่มเนาะมีสินค้าไส้สอยภายในครัวเฮือนมีหลายกว่า100สนิดพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ได้หับฟังผ่านไปสนใจอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงอยากมาจับจ่ายสมใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเนาะเพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาให้มีความก้าวไกลลาวเฮ็ดลาวได้ลาวไส้ลาวเจริญนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจอดประเทิงโทรสอบถามก่อนได้020-5570-4709ตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สิน

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นําเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพมาเว้ามาวาสู่พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังน้ํากันโดยเฉพาะท่านใดที่มักดื่มน้ําชาดื่มกาแฟเป็นประจําเนาะในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังอยากแนะนําให้ท่านได้ฮู้จักสามัคคามป้อมซึ่งสามัคคามป้อมนี้ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายผู้ใดที่ว่าภูมิแพ้เนาะเป็นภูมิแพ้แน่หรือว่าอาจจะเฮ็ดให้บางครั้งเค้ารู้สึกว่าตัวเองนี่บ่สบายเป็นวัดเป็นไออย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังสามัคคามป้อมนี้ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายให้วิตามินซีสามารถเสริมสร้างภูมิต้านทานบ่เป็นภูมิแพ้ได้ง่ายและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังก็ยังมีสามบักยอสำหรับสามบักยอนี้เหมาะสำหรับเอ้ยน้องเมยิงเฮาท่านใดที่ว่ามีปัญหาระบบการไหลเวียนของเลือดหรือว่าประจำเดือนมาบ่ปกติอย่าลืมเด้อมิตรรายการสามบักยอจะช่วยเฮ็ดให้ไหลเลือดประจำเดือนมาปกติเนาะและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังก็ยังมีสาเห็ดมื่นปีสาเห็ดมื่นปีนี้ท่านผู้ฟังก็ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายผู้ใดที่ว่ามีสารพิษในทางกายอาจจะเฮ็ดให้อิดเมื่อยบ่แข็งแรงอย่าลืมมิตรรายการสาเห็ดมื่นปีนี้จะช่วยล้างสารพิษออกจากทางกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเฮ็ดให้มีความแข็งแรงและก็จะช่วยบำรุงผิวพรรณเฮ็ดให้ผิวพรรณผ่องใสไปน้ำอีกซึ่งซานี้ท่านผู้ฟังให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายเนาะบ่ว่าจะเป็นสามัคคามป้อมสามัคยอสาเห็ดมื่นปีนอกจากนี้ก็ยังมีสาผักอีหุมซึ่งสาผักอีหุมนี้ท่านผู้ฟังจะช่วยเสริมสร้างเพิ่มแฮธาตุและสารอาหารให้ครบหาหมู่เป็นสาที่นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษท่านใดที่ว่าดื่มน้ำซาเป็นประจำแบบนี้ท่านผู้ฟังอยากได้ซาดีที่มีคุณภาพให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษติดต่อสอบถามได้เนาะ5832288 5832288หรือว่าจะไปเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขานี่จึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอพอในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็เจอระดับอยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินช็อกนั่นก็ถือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนที่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้กินแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาวัน18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็คอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยไปเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแหละก็ถือว่าก็ช่วยได้ขึ้นอ่ะบอกตามั่วบอกตาบอกแจ๊ขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปลอดสารผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารผิดแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารผิดอันนี้ดีที่สุด

ณะนี้ท่านพร้อมฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งฟ้าลาวได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสื่อในระยะนี้ทางรายการก็ได้นําเอาข้อมูลสิ่งดีๆสารณฮู้มาฟังมาต้อนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กําลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้นอกจากสาดีๆที่ให้คุณประโยชน์แล้วท่านผู้ฟังทั้งส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าหลายอย่างเนาะบ่ว่าจะเป็นประเภทซากาเฟและยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวทั้งหมดนี้เป็นสินค้าปลอดสารเคมีผลิตโดยสีมือของคนลาวเขาเองเพื่อเป็นการสมไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวให้เศรษฐกิจมีความก้าวไก่ท่านผู้ฟังส่งเสริมนิยมสมไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเขาเนาะเพื่อเป็นการกระตุกสุขยู่สั่งเศรษฐกิจให้มีความก้าวไก่นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้สมุนไพรหรือว่าอยากได้ประเภทซากาเฟหรือว่าอยากได้น้ำดื่มก็มาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามได้020-5570-4709ส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักแพงทุกท่านนำทางเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเรามีเสน่ห์ทางฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อพบกัน7มื้อ6โมง30หา7โมงเป็นรายการที่ปรับปรุงใหม่มีทั้งภาพทั้งเสียงให้ทันกับยุคเทคโนโลยีแห่งข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยยุคปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนาะพวกเราแต่ก่อนมีแต่เสียงปัจจุบันมีทั้งภาพท่านสามารถติดตามรับชมรายการพวกเขาทั้งภาพได้เห็นหน้าโคซุกป่องไตเจริญซุกเป็นแนวใดหน้าตาเป็นแนวใดการเฮ็ดข่าวเฮ็ดข่าวเป็นแนวใดมีภาพของวิทยุมีภาพเป็นแนวใดท่านสามารถติดตามรับชมได้ทางเพจ Facebook ลาวนาชันนาลเรดิโอและนอกจากนั้นท่านก็สามารถติดตามรับฟังทางเสียงได้ทาง2คลื่น2ระบบ AM กับ AM 567กิโลเฮิรตซ์เนาะแล้วก็ FM 103.7 MHz ต้องขอบใจสำหรับสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรโคมทุกท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดโดยเฉพาะระบบเสียงของรายการข่าวตามเหตุการณ์ให้เพื่อนมิตรรายการอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงมาณโอกาสนี้พบกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อพักผ่อนทางราชการเป็นวันเสาร์วันที่4กรกฎาคม2026มื้อนี้ก็เชื่อแน่ว่าหลายคนก็มีแผนล่าแผนการจะไปลินไปเที่ยวไปยามญาติพี่น้องไปฮ้วไปสวนบางคนก็อยู่บ้านไก่แดไม่เฮ็ดเวียกอยู่ในเมืองแดก็บางมื้อก็บางเทื่อก็รอวันศุกร์ก็มีวันศุกร์แล้วกลับแต่เมื่อวานนี้ก็มีบางเทื่อก็กลับมื้อนี้ก็มีเอาแนวใดก็ตามเด้อการไปการมาการใช้รถใช้ถนนเป็นห่วงเป็นใหญ่แท้ๆเด้อันนี้ได้นอโดยเฉพาะเป็นระยะนี้ก็ฟ้าฝนสุรทาก็ตกลงมาเด้ทางกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์มันก็แจ้งเตือนมาเด้ให้สืบต่อแจ้งเตือนภัยจากพายุไม้ซักหัวที่10ที่จะมีอิทธิพลต่อประเทศของพวกเขาจะเห็นให้เกิดฝนตกเป็นบริเวณกว้างเนาะมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสก็แม่นนับแต่มื้อวันที่2เพิ่นแจ้งเตือนนะ2หาวันที่5มื้อนี้วันที่4ก็ยังมีอยู่เนาะฝนก็ได้เนาะสถานการณ์ไปการมาการใช้รถใช้ถนนฝนตกลงมาทางเมืองทางเจื้อนก็ขอให้เอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรค่อยไปค่อยมาแหละเพื่อบ่ให้เกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดมาแล้วก็มีแต่แนวเสียกับเสียทั้งเงินคำเสียทั้งเวลาให้แห้งก็ถึงขั้นเสียชีวิตอันนี้ก็บ่อยากให้เกิดด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแท้ๆก็เข้าสู่เดือนใหม่แล้วเดือนนี้ก็มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมื้ออื่นมื้อฮื้อนี่ก็สิมีกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ได้บ่แม่นสมัยสามัญได้สมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสมังศาสตร์สุทธิ10ในกองประชุมจะเฮ็ดอาทิตย์เดียว5มื้อบ่ฮอดอาทิตย์ซะวันจันทร์แล้วจะปิดวันศุกร์เด้เพิ่นจะไข่ขึ้นแม่นวันที่6แล้วจะไปปิดวันที่10เนาะวันที่10มื้ออยู่ที่หอประชุมสภาแห่งชาติวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อวันจันทร์นี่ก็แม่นจะได้ถ่ายทอดเสียงถ่ายทอดภาพฉะนั้นก็อย่าลืมติดตามบรรยากาศการเมืองของประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิทิพย์เป็นแนวใดจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเราซึ่งมีหน่วยงานถ่ายทอดเสียงมีหน่วยงานข่าวพวกครับเก็บกำข่าวอยู่ที่หอประชุมสภาแห่งชาติและรายงานออกอากาศให้รายการต่างๆรวมทั้งรายการข่าวตามเหตุการณ์ของเขาแหละก็จะนำเอาข่าวๆการดำเนินของประชุมวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10มานำเสนอให้เพื่อนรายการได้ฟังอย่าลืมติดตามรับฟังเนาะรับฟังรับชมกันสำหรับข่าวๆที่จะนำเสนอให้เพื่อนรายการได้รับชมรับฟังวันนี้เริ่มต้นทำอิสกาเมนข่าวเกี่ยวกับการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองระดับสูงของการน้ำขันสูงพักรัดลาวอันนี้ก็เป็นตอบสนองตามการเสื้อเซินของพระราชทานทองดุลศรีสฤทธิ์ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพระราชทานมินอองไลประธานผู้ดีแห่งสาธารณสภาพเมียนมาพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขันสูงของสภาพเมียนมานี้ก็ได้เดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างวันที่3หาวันที่5กรกฎนี้เพื่อเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสายพันธุ์ทางการทูตครบรอบ70ปีแม่นวันที่12กรกฎาคม1955หาวันที่12กรกฎาคม2025ก็เพื่อการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันปุ่นมุนเสื้อและการฮู้มืออันใกล้ชิดฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีระหว่าง2ประเทศลาวและเมียนมาให้แตกดอกออกผลให้แน่นแฟ้นยิ่งๆขึ้นไปและพิธีต้อนรับพระราชทานมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา พร้อมภรรยาและคณะก็จัดขึ้นอย่างสมเกียรติเป็นทางการในตอนเช้าวันที่3กรกฎนี้อยู่ที่ทำเนียบประธานประเทศโดยการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประธานทองลุนศรีสุริศประธานประเทศพร้อมด้วยภรรยาและคณะและภายหลังสำเร็จพิธีต้อนรับแล้วจะได้มีการพบปะสองฝ่ายอย่างเป็นทางการระหว่างประธานทองลุนศรีสุริศประธานประเทศลาวและประธานมินอองไลประธานธิบดีเมียนมาพร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายเพื่อตีราคาสภาพการพบพันหัวมือสองฝ่ายในระยะผ่านมาแลกเปลี่ยนทัศนะปรึกษาเรื่องและกำหนดทิศทางหัวมือระหว่างลาวและเมียนมาในต่อหน้าและในโอกาสนี้ประธานทองลุนศรีสุริศก็ได้แสดงความมีต้อนรับอนุบุญและกติราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่แล้วของประธานมินอองไลพร้อมด้วยภรรยาในขณะในครั้งนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์การเมืองที่มีความหมายสำคัญยิ่งเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์ใหม่ในการหัดแน่นเสริมขยายและก็เพิ่มพูนคุณสร้างสายพันธุ์เป็นสภาพอันเป็นมุ่นเสื้อความสามัคคีหักแพงการหัวมือฐานบ้านใกล้เงินเคียงที่ที่ระหว่างลาวเมียนมาที่ได้ทำการทนุถนอมและก็เพิ่มพูนคุณสร้างตลอดระยะหลายกว่า7ทศวรรษให้ขยายตัวขึ้นสู่ระดับใหม่พร้อมทั้งได้แสดงความชมเชยต่อผลสำเร็จการเลือกตั้งทั่วไปและการจัดตั้งคณะรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาอย่างงดงามในต้นปีนี้และก็แสดงความซึมเซยประธานมินอองไลที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งและครับความไว้วางใจจากประชาชนเมียนมาให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมทั้งได้แสดงความเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำพาอันปีศาสามารถของประธานมินอองไลสภาพเมียนมาจะทำการพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนและในโอกาสเดียวกันนี้ประธานมินอองไลก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อคำว่าอันงดงามและการต้อนรับอบอุ่นของประธานทองลุนศรีสุริศพร้อมกันนำพรรครัฐและประชาชนลาวในครั้งนี้และในการพบปะครั้งนี้ผู้นำสองฝ่ายก็ได้แจ้งสภาพการพ้นดินของประเทศตนให้กันและกันทราบพร้อมทั้งได้แสดงความชมเชยต่อบรรดาผลสำเร็จอันใหญ่หลวงของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่สองประเทศญาติมาได้ในระยะผ่านมาและทั้งสองฝ่ายยังได้แสดงความปิติยินดีที่เห็นว่าสายพันธุ์พิธภาพเป็นพื้นเสื้อการหัวมืออันใกล้ชิดระหว่างลาวเมียนมาได้รับการพัฒนาหัดแน่นและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นแสดงออกในการหุ้มมือทางด้านการเมืองที่มีความใกล้ชิดมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันในระดับสูงสนับสนุนซื้อเหลือกันด้วยดีตลอดมาและก็มีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้นำขั้นสูงอย่างเป็นปกติพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายได้ราคาสูงต่อการหุ้มมืออันสำคัญในด้านต่างๆเป็นต้นกับแมนด้านการป้องกันชาติป้องกันความสงบด้านการต่างประเทศเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการขนส่งพลังงานแรงงานการศึกษาและด้านอื่นๆที่ทำการเสริมขยายเป็นก้าวมาพร้อมทางได้เห็นดีมีคุณภาพและการสุกโยส่งเสริมบรรดาคะแนนการที่เกี่ยวข้องของสองฝ่ายสืบต่อปรึกษาลือและเรียกความกันอย่างใกล้ชิดเพื่อนำเอามากผลตัวจริงมาสู่สองประเทศและประชาชนสองชาติผู้นำทั้งสองฝ่ายต่างได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนของกันและกันที่ได้ให้การมือสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมาโดยเฉพาะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการมือด้านความมั่นคงตามบริเวณชายแดนและการสนับสนุนกันในเวทีภาคพื้นและสากลและนอกจากนั้นสองฝ่ายได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับการพบพันหัวมือและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในขอบการหัวมือที่สำคัญต่างๆในระดับภาคพื้นและสากลโดยเฉพาะในขอบอาเซียนองค์การสหประชาชาติขอบการหัวมือแม่น้ำคองแม่น้ำด้านสร้างและกับเวทีสากลอื่นๆพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนะต่อสภาพการสากลที่พ้นเด่นอยู่ในภาคพื้นทางสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันและตอนท้ายของการพบปะประธานมีออนไลน์ได้เสื้อเชิญประธานทองลุนศรีสุริศไปเยี่ยมยามเศรษฐกิจอยู่สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาในเวลาอันเหมาะสมซึ่งประธานทองลุนศรีสุริศก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับตามคำเชื้อเชิญด้วยความเต็มใจและภายหลังสำเร็จการพบปะสองฝ่ายประธานทองลุนศรีสุริศประธานประเทศลาวและประธานมินอองไลประธานเดบุดีเมียนมาพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารหัวมือจำนวน2เอกสารคือบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหัวมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาวกับกระทรวงหงแหมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของเมียนมาและบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสร้างนครมิตรภาพระหว่างนครหลวงจันทร์ของลาวและนครหลวงในปีดอกของเมียนมาพร้อมนี้ยังได้เป็นสักขีพยานในพิธีมอบหับเซรุ่มแก้พิษงูจำนวนหนึ่งให้แก่กระทรวงสาธารณสุขของลาวเติมอีกและในวันเดียวกันประธานมิ่งองไลประธานที่ปรึกษาเมียนมาพร้อมด้วยคณะยังได้ไปวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์นักพบนิรนามหรือเพิร์ดเอิร์นว่าดาวแดงเนาะเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงนักพบปฏิบัติของลาวที่เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อภารกิจปฏิบัติอันองอาจกหาญภายใต้การนำพาซีน้ำของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสามารถยาได้ชนะประกาศเอกราชและสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่2ธันวาคม1975อย่างสง่าผ่าเผยและในตอนค่ำของมื้อเดียวกันประธานทองลุ้นศิริประธานประเทศลาวพร้อมด้วยภรรยาก็ได้จัดพิธีบาสีสู่ขวัญและงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเป็นเกียรติแด่ประธานวิงโอไลประธานธิบดีสาธารณรัฐสาภาพเมียนมาพร้อมด้วยภรรยาในขณะด้วยบรรยากาศแห่งไมตรีจิตมิตรภาพอันอบอุ่นและสมเกียรตินั่นเองอันนั้นก็เป็นข่าวทำอิดเป็นข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของการน้ำขั้นสูงของลาวคือประธานทองดุลศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยภรรยาในขณะก็ได้ต้อนรับประธานมินอองไลประธานผู้ดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยภรรยาในขณะที่ได้เดินทางมาเยี่ยมยามภารกิจอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างวันที่3 5 5กรกฎาคม2026นี้โดยตอบสนองตามคำเชิญของประธานทองลุ้นศรีสุริตนั่นเองก็มีอีกข่าวนึงแม่นข่าวผลสำเร็จเนาะข่าวผลสำเร็จของกองประชุมเรื่องงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5ภายหลังสำเร็จมาเป็นเวลา2มื้อกองประชุมเรื่องงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5ภายใต้คำขวัญเพิ่มทีวีเรื่องงานติดตามกวดกาให้เข้มงวดรอบด้านต้านและแก้ไขการสอดลาดบังหลวงเด็ดขาดโปร่งใสและทันสมัยเพื่อการพัฒนาประเทศชาติที่ยืนยงได้อัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามในตอนบ่ายวันที่2กรกฎาคมนี้โดยการให้เกียรติเข้าร่วมของสหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานประเทศก็มีบรรดาสหายกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคกรรมการสมบูรณ์และสมองศูนย์กลางพรรคห้องประธานคณะกวดการศูนย์กลางพรรคองค์การกวดการแห่งรัฐก็มีห้องรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงบรรดาประธานห้องประธานคณะกวดการพรรคจากบรรดากระทรวงองค์การและนครหลวงแขวงพนักงานอาวุโสบำนาญพนักงานราชการทั่วคณะกวดการศูนย์กลางพรรคและองค์การกวดการแห่งรัฐเข้าร่วมแล้วกองประชุมครั้งนี้ได้ร่วมกันค้นคว้าประกอบความเห็นต่อแนวทางบทสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวเวียนกอดกวดการระยะ5ปี2021หา2025และกับทิศทางแผนการระยะ5ปีต่อหน้า2026หา2030ทางบทสรุปแผนพัฒนาเวียนงานกวดการ2021หา2025และกับวางทิศทางแผนพัฒนา2026หา2030รวมทั้งทางมติของคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการเพิ่มวิธีการป้องกันสกัดกั้นต้านและแก้ไขพยานอัญญาสิทธิ์การสลัดบังหลวงปรากฏการย่อท่อการฟุ่มเฟือยในโครงการการจัดตั้งพรรครัฐและสังคมซึ่งเป็นนิติกรรมที่สำคัญของพรรคจากนั้นผู้แทนกองประชุมของบรรดากระทรวงองค์การนครหลวงและแขวงได้พร้อมกันกวนกลัวประกอบความเห็นอย่างคงไปคงมาต่อมาผลของการจัดตั้งปฏิบัติเวียนงานติดตามกวดการพรรคกวดการรัฐและเวียนงานสกัดกั้นต้านการสลัดบังหลวงในระยะผ่านมาโดยยกให้เห็นผลสำเร็จด้านดีที่ต้องสืบต่อเสริมขยายจุดอ่อนของคงข้างสาเหตุบทเรียนที่จะต้องเอาใจใส่แก้ไขอย่างจริงจังเด็ดขาดในตัวหน้าและกองประชุมกวดการครั้งนี้ก็ได้เห็นดีเป็นกระภาพต่อทิศทางคาดหมายสู่ส่วนและมาตรการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดการในตัวหน้าเพื่อสร้างการทันเปลี่ยนใหม่อย่างแข็งแกร่งเลิกซึ่งครอบด้านในเวียกงานกวดการในสุ่มปีตัวหน้าในโอกาสที่มีความหมายสำคัญที่สหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานประเทศก็ให้เกียรติมีความเห็นโอล้มซึ่งบางตอนสหายได้เน้นนักว่าการกวดกาการเป็นการซอกให้เห็นจุดดีสิ่งตั้งหน้าเพื่อส่งเสริมให้เป็นการต่อยอดของบทเรียนที่ดีให้กว้างออกในภายภาคหน้าและในขณะเดียวกันนั้นเป้าหมายสำคัญหนึ่งอีกการแมนกวดเพื่อให้เห็นจุดบกพร่องการละเมิดระเบียบกฎหมายที่เกิดขึ้นในกรณีต่างๆมันได้สร้างผลเสียหายยั่งขึ้นต่อส่วนรวมต่อการจัดตั้งต่อบุคคลละเมิดสิทธิ์ของประชาชนคือแนวใดสร้างผลกระทบต่อสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนน้อยหลายปานใดซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้พวกเขามีความจำเป็นต้องซอกให้เห็นผู้กระทำผิดซอกให้เห็นสาเหตุของการกระทำผิดซอกให้เห็นสิ่งจูงใจของบุคคลและการจัดตั้งที่มีการกระทำผิดการละเมิดแนวทางละเมิดกฎหมายให้ได้การกวดกาบุคคลให้มีเขตห่วงห้ามและบุคคลให้มีข้อยกเว้นเพื่อให้การกวดกามีประสิทธิภาพและมีความศักดิ์สิทธิ์องค์การที่รับผิดชอบเรื่องงานนี้ก็ต้องได้ปรับปรุงเนื้อในรูปการวิธีการกวดกาให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเก่าสืบต่อกวดกาบรรดาเป้าหมายที่ปฏิบัติยังบ่ทันสำเร็จให้สำเร็จกวดเห็นแล้วก็ต้องสรุปรายงานและเสนอทิศทางแก้ไขไปพร้อมกรณีใดต้องลงวินัยกรณีใดต้องเสนอให้อัยการประชวนสั่งฟ้องเมื่อสั่งฟ้องแล้วต้องติดตามการดำเนินคดีให้ถึงกกถึงหาดควรแก้ไขปัญหาที่ข้างคาที่เคยปฏิบัติมาเส้นว่าคดีที่ยังค้างอยู่กับอัยการก็ซาแล้วแต่เมื่อคดีไปถึงศาลก็ไปค้างอยู่กับศาลบ่ตัดสินจักเทื่อ เพิ่นให้แก้ไขแท้ๆได้นี่แม่นเลขาธิการไงเพิ่นเน้นนักและในกรณีศาลตัดสินแล้วการปฏิบัติคำตัดสินของศาลก็บ่ไปบ่มาแก่ยาวแก่ยืดไปพวกเขาบ่สามารถปล่อยปะให้สภาพคือแนวนี้ดำเนินต่อไปได้อีกแล้วถึงเวลาที่บ่สามารถลังเลยุดยุดย้อนย้อนต่อไปอีกแล้วในขณะเดียวกันเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคประธานประเทศพึ่งกันเน้นนักเอาใจใส่สร้างและก็ปรับปรุงนิติกรรมที่จำเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานกวดกาต้านการซ่อนบังลวงและสิ่งย่อท่อต่างๆพร้อมทั้งโฆษณาเผยแพร่ให้เลิกเสื่องและทั่วถึงรวมทั้งการเผยแพร่ผลการกวดกาการแก้ไขผลการกวดกาให้ทั่วสังคมได้รับรู้เห็นได้ถึงผลหายพันธะลักษณ์ของการซ่อนลาดบังลวงเพื่อก้าวไปถึงเฮ็ดให้คนมีจิตสำนึกมีความซื่อสัตย์สุจริตและบ่กล้าซ่อนลาดบังลวงบ่สามารถซ่อนลาดบังลวงและบ่อยากซ่อนลาดบังลวงอีกต่อไปและเพิ่นยังเสนอว่าองค์การกวดกาแต่ถึงลงลุ่มก็บ่ให้เฮ็ดเป็นสนามต่อรองจากอันผิดให้กลายเป็นอันถูกในเวลาเดียวกันก็ต้องได้ปรับปรุงองค์การจัดตั้งให้เข้มแข็งไปควบคู่กับการปรับปรุงบรรดาองค์การเฮ็ดเวียกยุติธรรมของรัฐให้เข้มแข็งปรับปรุงสภาทนายความให้โปร่งใสเคร่งครัดต่อหลักการหันเป็นทันสมัยและมีความยุติธรรมอย่างแท้จริงต้องเด็ดเดี่ยวแก้ไขพนักงานกวดกาที่ละเมิดระเบียบวินัยและต้องก่อสร้างและให้โอกาสพนักงานที่ซื่อสัตย์บริสุทธิ์ปกป้องพนักงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีเสียสละเพื่อเวียกงานและเพื่อส่วนรวมให้ได้บ่ให้ถูกปัดเคลียร์ออกต้องป้องกันและส่งเสริมอันนี้นะแม่นคำยืนยันคำเน้นหนักของสหายทองลุนศรีสุดเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศต่อกองประชุมเวียกงานกวดกาเนาะแบบมีคำขวัญเด้ เพิ่มทวีเวียกงานติดตามกวดกาให้เข้มงวดรอบด้านต้านแก้ไขการซ่อนลับบังลวงเด็ดขาดโปร่งใสและทันสมัยเพื่อการพัฒนาประเทศชาติที่ยืนยงอันนี้มันหัวข้อหรือว่าคำขวัญของกองประชุมกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5ที่ดำเนินเวียกงานเป็นเวลา2วันอัดลงและในตอนบ่ายมื้อวันที่2กรกฎนี้ก็มีอีกข่าวนึงที่จะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้เฮาฟังพอเนื่องจากว่ามื้อวันจันทร์ที่จะมาฮอดนี้จะมีกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10ฉะนั้นเพื่อเกี่ยมให้กองประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะแม่นรัฐบาลและคณะประจำสภาแห่งชาติเพิ่นก็ได้จัดกองประชุมร่วมกันก็เป็นกองประชุมครั้งที่1ประจำปี2026ก็โดยมีท่านส่วนไซสิพันดอนนายกรัฐมนตรีต่างหน้าให้ภาคส่วนรัฐบาลเป็นประธานแล้วก็มีท่านไซสมพรผู้บริหารประธานคณะประจำสภาแห่งชาติเป็นประธานร่วมแล้วกองประชุมครั้งนี้เป็นครั้งทําอิฐที่รัฐบาลคณะประจำสภาแห่งชาติชุดที่10ได้หารือสร้างความเป็นคราบต่อปัญหาสําคัญก่อนจะนําเข้าผ่านอยู่ในกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติและเนื้อในที่เพิ่นนํามาคำเห็นหารือกันนะก็มีหลายปัญหาเด้เนาะก็มีการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแล้วก็แผนเงินตาใน6เดือนต้นปี2026พร้อมทั้งกำหนดเวียกงาน6เดือนท้ายปี2026พิจารณาทางวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาส่วนระบบและแก้ไขความทุกข์ยากอันนี้มันวาระแห่งชาติใหม่เด้เป็นวาระแห่งชาติที่3ที่เพิ่นจะนำเข้าพิจารณาเพื่อเสนอสภาหับของเอาเนาะเพราะว่าก่อนหน้านั้นรัฐบาลก็ได้เสนอเข้าไปและ2วาระก็ได้จัดตั้งปฏิบัติมาแล้วระยะ2ปีกว่าคือวาระแห่งชาติด้วยการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการเงินแล้วก็วาระแห่งชาติด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดอันนี้มันวาระแห่งชาติที่3เป็นวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาส่วนบทแก้ไขความทุกข์ยากและนอกจากนั้นในกองประชุมร่วมของคณะรัฐบาลกับคณะประจำสภาแห่งชาติก็จะได้นำเอามาตรการส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทดแทนรวมทั้งทิศทางการพัฒนาแห่งชาติระยะใหม่เข้าไปพิจารณาเติมอีกและในโอกาสนี้เนาะทางประธานกองประชุมก็เน้นนักในบรรดากระทรวงภาคส่วนเกี่ยวข้องให้รายงานข้อมูลอย่างกระทันหันสะท้อนเห็นปัญหาตามความเป็นจริงและก็เสนอแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนเพื่อให้การตัดสินเพื่อให้การตัดสินใจและการนำไปปฏิบัติเกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลหลายขึ้นนั่นเองเอาอันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่นำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังมีอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจเนาะจะนำเสนอก็เป็นข่าวของศาลประชาชนนครหลวงจันทร์ได้ตัดสินคดีสรลาดบังหลวง4เรื่องใหญ่เนาะซึ่งได้พิจารณาในวันที่1กรกฎนี้อันนี้ก็สืบเนื่องมาจากท่านนางลินดามอนสิทธิ์ดาพรรักษาการหัวหน้าองค์การศาลประชาชนนครหลวงเวียงจันทร์เพิ่นก็ได้อ่านคำพิพากษาคดีจำนวน4คดีเนาะคือ คดีอาญาเกี่ยวกับการซ่อนบังหลวงซีเรื่องซึ่งจำเลยทั้งหมดมี17คนหญิง2คนรวมทั้งอดีตพนักงานรัฐขั้นสูงและนักธุรกิจคดีที่1แม่นการซ่อนบังหลวงอยู่กระทรวงการต่างประเทศจำเลยลักแม่นนางสุขคุณคำแก้วมโนอดีตพนักงานกระทรวงการต่างประเทศข้อหาแม่นซ่อนลาดบังหลวงและปลอมแปลงเอกสารคำตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตพร้อมปรับใหม่เงินการสุดใช้ต้องใช้แทนคืนกระทรวงการต่างประเทศโจทก์ทางแพงจำนวนเงิน6,500,000 กว่าบาทสกุลเงินไทยคดีที่2แมนการฮับให้สินบนในกลุ่มอดีตพนักงานรัฐขั้นสูงจำเลยกับเป็นอดีตพนักงานขั้นสูงจากองค์การกวดกาแห่งรัฐและธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกลุ่มกวดกาพรรคและพรรคส่วนอื่นรวม8คนข้อหาฮับสินบนให้สินบนช่วยไสฐานะตำแหน่งเป็นสื่อกลางคำตัดสินจำคุกตลอดชีวิตก็มีเท่าสีทอนสุริยะวงอดีตหัวหน้ากลุ่มองค์การกวดกาแห่งรัฐและท่าอดพลเสียงดีอดีตหัวหน้ากลุ่มอยู่ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคำตัดสินจำคุกอื่นๆก็แม่นจำคุก12ปีจำนวน3คนจำคุก2ปีจำนวน2คนปล่อยตัวพางแล้วเนาะและสำหรับท่าทองเพชรด้วงเงินแม่นให้ปฏิบัติโทษตลอดชีวิตตามคำตัดสินในคดีที่4การยึดทรัพย์แม่นศาลสั่งหิบเงินสดที่ได้จากการกระทำผิดหลายแสนดอลลาร์รถหรูประเภทรถเบนซ์ประเภทออดี้และก็มีที่ดินเข้าเป็นของรัฐคดีที่3แมนการซ่อโกงทรัพย์ธนาคารส่งเสริมกสิกรรมจำเลยกับแมนพนักงานรัฐและนักธุรกิจรวม4คนข้อหาซ่อโกงทรัพย์ของรัฐซ่อลาดบังหลวงให้สินบนปลอมแปลงเอกสารคำตัดสินจำคุกตลอดชีวิตกับมีท่าเวียงสุขสิมกรและท่าบุญล้อมพงษ์เจริญพนักงานคำตัดสินจำคุกอื่นๆกับมีท่าดวงตาหานุวงศ์นักธุรกิจจำคุก10ปีส่วนนางคำแพงวิจิตรวงศาจำคุก2ปีได้รับการลดพรโทษย้อนมีความจริงใจซวยสดใสค่าเสียหายบางส่วนแล้วการปรับใหม่แม้นปรับใหม่ 1% ของมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนเงิน14,300,000 กว่ากีบและปรับใหม่2เท่าของมูลค่าสินบนสำหรับผู้ที่รับสินบนคดีสุดท้ายคดีที่4เป็นการซ่อนลาดบังหลวงโครงการเคลื่อนไฟฟ้าของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวหรือว่า EDL จำเลยกับแม่นท่าอภิชาติวรรณกุลนักธุรกิจไทยและอดีตผู้บริหารระดับสูงของ EDL อีก4คนรวมมีเท่าทองเพชรเท่าพรวิไซเท่าสายสนิทและเท่าคำปนข้อหาซ่อโกงทรัพย์ของรัฐสวยไส้ฐานะตำแหน่งให้เลยครับสินบนคำตัดสินจำคุกกับแมนลงโทษจำคุกตลอดชีวิตทั้ง5คนการสวดไส้กับแมนนักธุรกิจไทยจำเลยที่1นี่ต้องไส้แทนค่าเสียหายรวมกว่า24,800,000 ดอลลาร์ให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวหรือว่า EDL การยึดและอายัดทรัพย์ประกาศขายทรัพย์สินก็รวมมีบัญชีเงินฝาก10บัญชีที่ดิน11ตอนและรถของนักธุรกิจไทยและภรรยาเพื่อสุดไส้ถ้าว่ามูลค่าบ่เพียงพอแม่นเพิ่นให้อายัดทรัพย์สินของอดีตพนักงาน EDL ทั้ง4คนมาขายไส้แทนเพิ่มเติมพร้อมทั้งหิบทรัพย์สินบนรายกว่า1ล้านดอลลาร์เข้าเป็นของรัฐอุทาหรณ์สอนใจเด้ออันนี้เด้อการซ่อลาดบังหลวงนี่เป็นสิ่งที่เพิ่นบ่ต้องการเด้เป็นสิ่งผิดกฎหมายฉะนั้นก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจทั้ง4คดีนี้เนาะทั้งศาลประชาชนนครหลวงเพิ่นได้แถลงตัดสินไปแล้วพิจารณาไปแล้วเนาะในมื้อวันที่1กรกฎาคม2026นี้เวลาก็ยังเหลือบ่หลายเวลายังเหลือบ่หลายมื้อนี้จะบ่ให้ฟังโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องงานสื่อมวลชนทางประวัติยังมีข่าวอยู่ทางท้องถิ่นจะรายงานให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับฟังคราวนี้เกิดขึ้นอยู่แขวงเวียงจันทน์วันที่2กรกฎาคมนี้คณะโฆษกของแขวงเวียงจันทน์ร่วมกับแผนกอ้อมข้างแขวงก็ได้จัดกล่องประชุมปรึกษาหรือเฉลิมฉลองวันสำคัญต่างๆเป็นการก้าเกียมและนอวันสำคัญต่างๆของภาคของสานในตอนหน้าภายใต้การเป็นประธานของท่านนางจันทครศรีอมพรหัวหน้าคณะโฆษกผมแขวงเวียงจันทน์มีภาคส่วนเกี่ยวข้องของหวมนักข่าวแขวงเวียงจันทน์มีรายงาน
1: ในกองประชุมครั้งนี้แม่นได้สุ่มใส่การระดมความคิดค้นคว้าและเสื่อมซึมแผนการร่วมมือกันเพื่อสร้างความพร้อมรอบด้านในการเฉลิมฉลองวันสำคัญต่างๆที่กำลังจะหมุนเวียนมาถึงจุดเด่นของการปรึกษาหารือแม่นการเน้นใส่เนื้อในที่ติดพันกับภาระบทบาทและหน้าที่วิสาเฉพาะของแต่ละแผนกการอย่างกลมเกลียวพร้อมกันนั้นในกองประชุมยังได้รับฟังการรายงานแผนการเคลื่อนไหวกะเกียมเฉลิมฉลองวันสำคัญต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนอย่างละเอียดเพื่อร่วมกันกวดกาความพร้อมซอกหาข้อคงค้างและกำหนดวิธีแก้ไขให้ท่วงทันเพื่อเฮ็ดให้การจัดพิธีเฉลิมฉลองให้มีความฟุ่มเฟือยและมีเนื้อในลึกซึ้ง ท่านางจันทคอนศรีอัมพรได้เน้นหนักให้แต่ละภาคส่วนเอาใจใส่บางด้านเป็นต้นแม่นให้แต่ละแผนกการต้องหีบฮ้อนหั่นเอาเนื้อในจิตใจของกองประชุมไปเป็นแผนการเคลื่อนไหวละเอียดของภาคส่วนตนมุ่งเน้นการสร้างขบวนการด้านการเมืองแนวคิดเวียกงานวิชาเฉพาะวัฒนธรรมสังคมและกีฬากายกรรมให้มีบรรยากาศฟุดฟื้นและกว้างขวางการจัดงานต้องรับประกันความสมเกียรติแต่ต้องประหยัดมัธยัติและหลีกเว้นการฟุ่มเฟือยท่านประธานกองประชุมยังได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนจงยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของตนเพิ่มทวีความสามัคคีและประสานงานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเฮ็ดให้การเฉลิมฉลองวันสำคัญของชาติและของพรรคในปีนี้กลายเป็นปางบุญใหญ่ที่มีความหมายสามารถสร้างความภาคภูมิใจและเป็นแห่งสุขยู่ให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเวียงจันทน์ให้มีบาดก้าวขยายตัวใหม่อย่างแข็งแรง
0: ขอบใจนักข่าวแขวงเวียงจันทน์รายงานข่าวนี้ฮู้ไปทั้งแขวงเซนสมบูรณ์สมณเณรบวชเฮียระยะภาคเฮียและสาวหนุ่มยมชนอยู่แขวงเซนสมบูรณ์ได้ร่วมกันฟังธรรมเทศนาในหัวข้อแสงเทียนแสงธรรมกับคำว่าแม่ในตอนคำวันที่1กรกฎนี้อยู่ที่วัดภูเงินอนุสัยยารามบ้านภูหัวสร้างเมืองอนุวงศ์มีภาคส่วนเกี่ยวข้องของความนักข่าวแขวงเซนสมบูรณ์มีรายงาน
2: การแสดงธรรมเทศนาในหัวข้อดังกล่าวแม่นมุ่งมั่นใส่การเปรียบเทียบพระคุณอันยิ่งใหญ่ของผู้เป็นแม่ที่มีต่อลูกอย่างมหาศาลซึ่งแสงเทียนแสงธรรมเปรียบเหมือนปัญญาและคำสอนของแม่ที่เยียงทางให้ลูกก้าวเดินไปในทางที่ถูกต้องและลุ้นฮู้ฮักฮู้บุญคุณและตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดซึ่งบรรยากาศของการแสดงธรรมะครั้งนี้เต็มไปด้วยความสงบซาบซึ้งและอบอุ่นเฮ็ดให้สามเณรและน้องๆสาวนุ่มเยาวชนหลายคนถึงกับกั้นน้ำตาไว้บ่อยู่เมื่อได้ทบทวนถึงความหักและความเสียสละอันบ่มีขอบเขตของผู้เป็นแม่พร้อมเดียวกันนี้การเรียนรู้ธรรมะในช่วงพักเรียนบ่เพียงแต่ช่วยให้สาวนุ่มเยาวชนได้ฝึกฝนล้อล้อมจิตใจให้สงบเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เขาเจ้าเติบใหญ่เป็นคนดีของสังคมและเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่การบวชเรียนและอบรมศีลธรรมในระยะพักภาคเรียนประจำปี2026นี้ถือเป็นกิจกรรมที่มีความหมายความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามของชาติทั้งเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมของสาวหนุ่มเยาวชนให้ห่างไกลจากสื่อสังคมออนไลน์ที่บ่มีประโยชน์แล้วหันมาใส่ใจในคุณงามความดีและศีลธรรมอันดีงามหลายขึ้นเพื่อนำไปหมุนใส่ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและสังคม
0: ขอบใจน้ำนักข่าวแขวงเซนสมบูรณ์เวลายังเหลืออีกน้อยนึงเนาะไปฟังข่าวสุดท้ายจากข่าวนี้เกิดอยู่ทั้งแขวงคำมวลวันที่2กรกฎนี้ที่เดินขวบมิตรภาพ3คำมวลนครพนมเมืองทาแขกแขวงคำมวลคณะคุ้มครองด่านก็ได้ร่วมกันจัดปลูกต้นไม้เนาะก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องของห่วมนักข่าวแขวงขมวลมีรายงาน
3: ท่านภูสนะไซโกศีหัวหน้าคณะคุ้มครองด่านสากลขวมิตรภาพ3ได้กล่าวในโอกาสเปิดพิธีจัดกิจกรรมปลูกต้นคูนว่าด่านสากลขวมิตรภาพ3ถือเป็นหน้าตาและเป็นประตูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่สำคัญของแขวงขมวลก็คือประเทศชาติฉะนั้นการพัฒนาด่านให้มีความสะอาดสวยงามและมีการบริการที่ประทับใจมันบ่แม่นหน้าที่ของบุคคลใดหนึ่งแต่มันแม่นความรับผิดชอบร่วมกันของพวกเราทุกคนที่อาศัยและเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่สถานที่แห่งนี้กิจกรรมที่พวกเราร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้นในมื้อนี้แม่นมีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งการสร้างพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นคูนจำนวน40ต้นเพื่อเพิ่มความห่มเย็นและสร้างทัศนียภาพที่เป็นเอกลักษณ์เมื่อต้นคูนเหล่านี้ใหญ่เต็มที่และออกดอกสีเหลืองสง่างามมันจะกลายเป็นภาพความประทับใจทำอิฐให้ผู้ที่เดินทางเข้าออกด่านของพวกเฮา
0: อันนี้ก็แม่นข่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวตามเหตุการณ์เนาะประจำมื้อพักผ่อนวันเสาร์วันที่4กรกฎคม2566เวลารายการข่าวตามเหตุการณ์หมดแล้ววันนี้ป่องไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อน ขอความสุขสุขดีจงเกิดมีท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจานครโอเวงจันต่อไปเส้นฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวเมียนมาสืบต่อหัดแน่นการพัวพันหัวมือสองฝ่ายเซกองเกียมความพร้อมเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนครั้งที่23ลงนามบทบันทึกความเข้าใจโครงการเห็นผลไวประจำปี2026หา2027ภายใต้ขอบการหัวมือแม่น้ำคงแม่น้ำคงคาเวียดนามเล็งลงมือก่อสร้าง8กิจกรรมโครงการจุดสุมเพื่อเฉลิมฉลอง50ปีแห่งวันนครไซงอนยาดิงเปลี่ยนชื่อเป็นนครโฮจิมินสหรัฐอเมริกาเม็กซิกและแคนาดาสุกยูการปรับปรุงสัญญาการค้าและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเซินของพนาธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศลาวพนาธานมินออนไลน์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงได้เดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจ